0: ย่านสงประภาร่วมนักพนันได้30รายใช้วิธีให้รถไปรับนักพนันจากตลาดเข้าหมู่บ้านตบตาเจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันกำถั่วภายในบ้านหรูในหมู่บ้านแห่ง1ย่านสงประภาซอย11หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันภายในหมู่บ้านดังกล่าวจึงส่งสายลับเข้าไปสืบสวนจนพบพฤติการว่าทางบ่อนจะนัดหมายให้นักพนันไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองก่อนจัดรถไปรับเข้ามาเล่นพนันภายในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตสามารถจับกุมนักพนันได้30รายพร้อมยึดชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การเล่นพนันหลายชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือในการโอนเงินเข้าบัญชีโดยระหว่างจับกุมมีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามหลบหนีขึ้นไปบนชั้น3ก่อนปีนออกไปบนหลังคาทำให้หนึ่งในนักพนันตกจากหลังคาจนหลังคาแตกตกลงมาชั้นล่างได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนดังกล่าวและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
4: เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์สกัดทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสสูงที่จะสูญเงินรางวัลก้อนโตหากทีมเรือใบสีฟ้าถูกลงโทษด้วยการปรับตกชั้นจากข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงินสืบเนื่องจากที่แมนซิตี้ถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิด114จาก115ข้อกล่าวหาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกในช่วงปี2009ถึง2018ซึ่งเป็นช่วงที่สโมสรคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้3สมัยซึ่งหากการอุทธรณ์ไม่เป็นผลและแมนซิตี้ถูกปรับตกชั้นฮาแลนด์จะได้รับผลกระทบจากการเงินอย่างหนักหลังรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมถึงสัญญาปัจจุบันของเจ้าตัวก็ไม่มีเงื่อนไขยกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติทุกกรณีแม้ว่าจะตกชั้นก็ตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกม Friday Night มาลาก้าเสมอเอสปันยอล1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เสมอเวเดอร์เบรเมน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสบล็องที่เหลือ10คนชนะโอลิมปิกลียง2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสมอร์เรลินเซ่แพ้กิลวิเซนต์0-1สปอร์ติ้งบราก้าแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลเอลิเดฟิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์ PSV Eindhoven ชนะฮินเรนวีน2-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอีกาสวีเทคนักเทนนิสสาวชาวโปแลนด์มือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการพิกล็อกไพ่เอลิเซ่เมอร์เทนคู่แข่งจากเบลเยียมมือ13ของรายการทั้ง2เซต6-7แทบเรท0-7และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับอยู่ในช่วงห้วงเวลาที่ยังคงติดตามสถานการณ์ของฝนฟ้านะครับในช่วงนี้9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ร่องมรสุมนะครับโดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษในช่วงวันที่10คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้11ตุลาคมครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนล่างภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นี้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือโปรดระมัดระวังในการเดินเรือครับก็เป็นช่วงห่วงเวลาที่ยังมีความกังวลใจอยู่นะครับเนื่องมาจากฝนตกก่อนหน้านี้แล้วก็มีน้ำท่วมนะครับโอ้หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆเมื่อช่วงเย็นวานนี้นับว่าเป็นภาพข่าวที่น่าชื่นใจกับครอบครัวอำลอยครับครอบครัวของน้องเนนี่รอยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอำลอยนะครับเมื่อวันนี้เวลา19นาฬิกาขออภัยครับ17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าเนนี่รอยัลเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาส์ก็ทาเลนต์2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาส์ก็ทาเลนต์2026แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปครับโอ้ในชื่นใจชื่นใจกับครอบครัวอำลอยมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่เชื่อว่าครอบครัวอำลอยจะจดจำไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียวเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเยาวชนไทยที่อาจจะมีความสนใจในเรื่องของดนตรีเช่นเดียวกันนี้ครับไปดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตอย่างอบอุ่นกระชับมิตรภาพก่อนหารือเต็มคณะมุ่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาและก็ความร่วมมือระดับภูมิภาคเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณ 10:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายไกรราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าครับ ทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็ขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับติมอร์เลสเตในทุกมิติทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมตลอดจนการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศโดยไทยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของติมอร์เลสเตในด้านต่างๆขณะที่ติมอร์เลสเตพร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนของไทยในธุรกิจบริการและก็โครงสร้างพื้นฐานทั้งยังจะร่วมกันส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและภูมิภาคโดยรวมครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันในช่วงเวลาที่มีนายกรัฐมนตรีจากเลสเตมาในครั้งนี้นะครับติมอร์เลสเตนะครับหลายท่านก็เฝ้าติดตามการซ้อมย่อยนะครับในการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับคือวันจริงนั้นก็คือวันที่6พฤศจิกายนครับซึ่งก็มีการซ้อมแล้วก็มีประชาชนที่สนใจติดตามรับชมการฝึกซ้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนถึงวันพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนั้นนะครับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนตุลาคมนะครับในครั้งที่10นะครับจะอยู่ที่วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับติดตามรับชมกันได้ครับแล้วก็หลายท่านเองก็คงจะได้เห็นภาพที่พระราชินีนะครับได้ทรงฝึกบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนเรียกว่าบินเดี่ยวนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้ก็นับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์แล้วก็ได้รับกำลังพระราชานุทัยนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆที่ปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายๆท่านก็ส่งต่อนะครับเป็นความชื่นใจว่าพระองค์นั้นทรงงามสมบรมราชินีอย่างแท้จริงครับไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกองทัพบกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะครับนำโดยพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์นำคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากพันเอกอภิวัตอาทิตย์อนันต์ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่12แล้วก็ติดตามการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านการแพทย์การแจกจ่ายถุงยางชีพการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ยังมีการมอบสิ่งของต่างๆนำพากำลังใจไปสู่พี่น้องประชาชนก็หวังว่าจะกลับมาเข้าสู่การใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนะครับอย่างเช่นกลุ่มบริษัท Unilever ประเทศไทยนะครับได้นำมามอบให้กับกองทัพบกเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัท Unilever ประเทศไทยโดยมีคุณณัฐทินีเนตรอัมไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนพร้อมคณะเป็นผู้แทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน 218,370 ชิ้นอาทิผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโม่น้ำยาซักผ้าบริสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคนอรวมมูลค่า 7,033,329 บาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้ด้วยการรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทั้งนี้กองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็ยังคงระดมสรรพกำลังยานพาหนะเพื่อนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์แล้วก็สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเข้าช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกสถานการณ์ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับแล้วก็เยาวชนหรือว่าคนหนุ่มนะฮะคนที่ตั้งใจอยากจะมารับใช้ชาติตอนนี้อยู่ในห่วงช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครพลทหารอาสา2570โอ้โหตอนนี้ยอดสมัครเนี่ยทะลุไปถึง 13,000 นายแล้วครับเดินหน้าเกินครึ่งเป้าหมายแล้วนะครับยอดผู้สมัครเมื่อวันก่อนนี่ก็ 13,000 เศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ52เศษแล้วนะครับเรียกว่าเกินครึ่งนะครับสะท้อนถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่นะครับที่มองการเป็นทหารมากกว่าเพียงการรับราชการแต่เป็นโอกาสในการสร้างอนาคตให้กับตัวเองครับเฉพาะวันที่8ตุลาคมวันก่อนนั้นนะครับมีผู้สมัครเพิ่มมาอีก222นายนะครับเพราะว่าการเป็นพลทหารอาสาไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงก็มีโอกาสในเรื่องของการมีรายได้มีหลักประกันดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวโอกาสในการสร้างวินัยพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาเพิ่มทักษะเพิ่มวิชาชีพต่อยอดอนาคตแล้วก็โอกาสในการเลือกเส้นทางชีวิตหลังจากปลดประจำการทั้งรับราชการทำงานหรือว่าสร้างอาชีพของตัวเองนะเป็น4ปีที่ไม่ใช่เวลาที่เสียไปแต่ว่าเป็นเวลาที่ได้ใช้สร้างอนาคตได้นะครับก็เปิดรับสมัครไปจนถึง24มกราคม2570ครับคัดเลือกก็จะมีการคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่มีผู้สมัครเข้าไปแล้วคัดเลือกครั้งที่1เนี่ยจะกำหนดวันที่28พฤศจิกายน2569นะครับวันนั้นเป็นวันเสาร์นะครับก็สนใจก็ติดต่อที่สสดีใกล้บ้านนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือไม่ก็พิมพ์คำว่าสมัครพลทหารอาสาแล้วค้นหานะครับใน Google นี่ก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ฝากเอาไว้ในโลกออนไลน์มากมายครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับมีวันสำคัญหลายวันครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะในวันอันใกล้นี้13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชก็เป็นวันหยุดราชการนะครับปวงชนชาวไทยยังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับพระราชาที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาแล้วก็23ตุลาคมวันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชนะครับก็พระองค์ก็คือพระมหาราชหรือพระมหาราชาผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับสมกับคำที่ว่าปิยมหาราชนั่นเอง21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยครับนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นวันสำคัญทางเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา26ตุลาคมวันออกพรรษาครับก็ใกล้ที่จะถึงช่วงฤดูกฐินนะก็คือหลังจากออกพรรษาไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไป1เดือนนั้นก็จะมีทั้งกฐินราชกฐินหลวงกฐินพระราชทานนะครับให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน ก็หวังใจนะครับว่าในช่วงออกพรรษาแล้วน้ำลดลงแล้วกิจการงานบุญในช่วงฤดูกฐินก็คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหมู่บ้านต่างๆที่น้ำท่วมขังก่อนหน้านี้ก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิลร่มเกล้านะครับที่ก่อนหน้านี้โอ้โหเรียกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำเต็มๆเลยนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนี้เมื่อวานนี้เองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครนายไทยวุฒิขันแก้วนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังหมู่บ้านฟลอราวิลนะครับเขตหนองจอกเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับโดยพบความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้ง2พื้นที่ทั้งการเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำลดแล้วก็การระบายน้ำออกจากชุมชนที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งภารกิจแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานรวบรวมขยะของการเคหะแห่งชาติพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งมีการระดมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถแทรกเตอร์รถตักรถขุดและรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าขนย้ายขยะแล้วก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยตั้งเป้าจัดการขยะสะสมให้แล้วเสร็จภายใน2วันครับเพื่อเร่งคืนพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยให้ประชาชนครับการดำเนินงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับเช่นกรุงเทพมหานครภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมามาช่วยด้วยนะครับโดยมีผู้ประกอบการนะครับเช่น SD LG Maxani World Tractor แล้วก็บริษัทพลังไทยจำกัดนะครับร่วมสนับสนุนเครื่องจักรแล้วก็ยานพาหนะจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนย้ายแล้วก็จัดการขยะจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลนะครับท่านก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการและจิตอาสาจากจังหวัดนครราชสีมาที่นำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรมาช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครพร้อมกับเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดมีความสำคัญไม่ต่างจากการช่วยเหลือในช่วงที่เกิดอุทกภัยเพราะว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่ชุมชนได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงครับเอาละครับก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับของชาวร่มเกล้าโดยเฉพาะหมู่บ้านฟลอราวิลนะครับที่โอ้ประสบวิกฤตอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้ครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์แห่งบุญนะสัปดาห์แห่งความอิ่มใจหลายท่านบอกว่าจะกินเจนะฮะเทศกาลกินเจมาถึงในแต่ละปีก็หลายท่านหลายคนก็ตั้งอกตั้งใจที่อยากจะได้ความเป็นสิริมงคลกลับมาดูแลร่างกายนะฮะดูแลจิตใจเทศกาลกินเจ2569ก็อยู่ระหว่างวันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้รวม9วันด้วยกันนะครับวันเมื่อวานนี้วันที่9เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันล้างท้องนะฮะเป็นวันที่เริ่มปรับร่างกายลดเนื้อสัตว์แล้วก็วันเริ่มต้นวันแรกของเทศกาลก็คือวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมขึ้น1ค่ำเดือน9นะครับวันสิ้นสุดเทศกาลก็คือวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน9วันออกเยก็คือวันจันทร์ที่19ตุลาคมคือกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติก็ขออนุโมทนานะครับทุกท่านที่มีความตั้งใจดีๆในการดูแลร่างกายนะดูแลจิตใจนะครับเรียกว่าเจทั้งกายเจทั้งใจนะครับเพื่อที่จะได้ให้ชีวิตได้มีความสุขที่ละเอียดประณีตนะครับลดการรับประทานเนื้อสัตว์บ้างก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นนะครับหลายท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจกองทัพบกแล้วก็จิตอาสานะครับก็ยังคงลงพื้นที่ในทุกๆจุดตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เปิดรับสมัครจิตอาสานะครับในการร่วมเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนเคหะร่มเกล้าอย่างที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ฝากประชาสัมพันธ์มาโดยเฉพาะสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูบริเวณหน้าสวน60พรรษานะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนี่นะครับก็คือ092 0698-497-4456อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0655289152นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวฝากจากสำนักงานเขตลาดกระบังหรือไม่ก็เข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกเอาไว้อยู่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาดูกันต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องรถไฟสายสีแดงครับเชิญชวนประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับนะครับโดยมีอุปกรณ์สำหรับจัดทำดอกไม้จันทร์จัดเตรียมไว้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพร้อมกับมีการสอนธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกด้วยนะครับในระหว่างวันที่12ถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ12นี่ก็วันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่จะถึงนี่เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่20ตุลาคมครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นสถานที่คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตู13ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยรถไฟสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของรถไฟสายสีแดงนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับในช่วงนี้มีข่าวสารเพิ่มเติมจากคุณมาศณัฐมนพักธนนัทครับ
2: เช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569อีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534โดยงานจัดขึ้นระหว่าง 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการรณรงค์และสนับสนุนให้ราชการและเอกชน Work from Home วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมส่วนวันศุกร์ที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษค่ะก็เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนระดับโลกที่จะมากว่า 15,000 ถึง 20,000 คนจากราว190ประเทศพร้อมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศเชื่อว่าน่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจบ้านเราได้ดีทีเดียวค่ะเทศกาลกินเจเริ่มแล้ววันนี้และจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะแม้ดูเหมือนว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะดูบางตาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ผู้คนก็ยังนิยมทานเจกันนะคะนอกจากเยาวราชแล้วที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีงานชิมช็อปอาหารเจนานาชาติจากร้านค้ากว่า109ร้านณบริเวณสวน
3: ที่นี่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับที่กำลังฟังรายการวิทยุอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าอายุของพวกเราไม่ว่าผู้พูดหรือผู้ฟังนี่ก็คงจะก็เรียกว่าสวสูงวัยนะครับเขาบอกว่าคนที่อายุสูงวัยเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พบกับปัญหา4อย่างภัย4อย่าง5อย่างไม่ใช่4อย่างนะครับอันที่1ก็คือชีวิตโดดเดี่ยวอันที่2สังคมเมินอันที่3มีโรคภัยอันที่4ชีวิตติดเตียงอันที่5ทรัพย์สลายทุกคนต้องเจอแน่นอนคือความโดดเดี่ยวเนี่ยเราดูในบั้นปลายชีวิตคนรอบตัวของเราเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเพื่อนก็จะไม่ค่อยมีรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายส่วนใหญ่เขาก็สุขติงยันติไปกันหมดแล้ววัยเดียวกันก็ไปมาหาสู่กันไม่ค่อยเจอรุ่นหลังก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราเขาก็ง่วนอยู่กับชีวิตการงานทำงานของเราของเขาเองนะครับคู่ชีวิตของเราเองก็อาจจะจากไปก่อนแล้วนะครับเร็วกว่าที่คาดไว้ฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะโดดเดี่ยวถูกทิ้งให้ว่างเปล่าอันที่สองก็คือสังคมนี่ก็จะให้ความสำคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยความแก่ความชราเนี่ยจะเปลี่ยนเราให้เป็นเพียงชายแก่ๆหรือยิ่งแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นครับท่านผู้ฟังคนก็จะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่อันที่สามก็คือโรคภัยไข้เจ็บนี่นะครับมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดอายุมากสังขารมันเสื่อมท่านผู้ฟังครับเส้นเลือดตีบตันสมองฝ่อหัวใจเต้นผิดปกติไทรอยด์ไขมันความดันเบาหวานอารมณ์แปรปรวนการหลงลืมหรือว่าแม้แต่โรคมะเร็งเราต้องเรียนรู้ว่ามันมีโอกาสเจอทั้งนั้นเจอขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือยอมรับมันดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายคือมีจิตคิดบวกเสมอท่านผู้ฟังที่รักครับออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยเดินวันนึง30นาที40นาทีให้เป็นประจำควบคุมอาหารให้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนให้เพียงพอชีวิตติดเตียงเป็นยังไงนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันไม่แน่เราเห็นแต่คนอื่นแต่มันอาจจะเกิดกับเราท่านผู้ฟังนะครับเห็นคนอื่นเป็นอย่าคิดว่าเราไม่แน่จะไม่เป็นนะครับไม่เหมือนเมื่อเราตอนแรกเกิดอายุมากแล้วมันมีโอกาสเป็นอะไรได้ทั้งนั้นนะครับตอนเราเป็นเด็กแม่เราดูแลแต่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเราไม่ได้มีแม่พ่อคอยดูแลเราหวังจะพึ่งลูกพึ่งหลานก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนถ้ามีเงินจ้างพยาบาลก็ไม่รู้จะดีขนาดไหนก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่5ก็คือทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่นี่ก็ต้องเก็บให้ดีท่านผู้ฟังครับใครหยิบใครยืมก็พยายามอย่าให้เพราะเราน่ะหมดเวลาหาเงินหากำไรแล้วฉะนั้นพวกเราที่เป็นสวทุกคนนี่ก็ต้องมองชีวิตตามความเป็นจริงนะครับพอใจในสิ่งที่ได้รับยินดีกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช้ชีวิตให้สนุกขณะที่ยังทำได้ไม่ต้องเอาเรื่องยุ่งเหยิงของชาวบ้านการเมืองการบ้านการเมืองลูกหลานมาเป็นปัญหาของตัวเองนะครับอยู่อย่างเรียบง่ายสบายที่สุดไม่ต้องแสดงตัวว่าเก่งเพราะคิดว่ามีประสบการณ์สูงและผ่านอะไรมามากอายุยิ่งมากเราก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญกับการอ่อนน้อมให้เกียรติคนอื่นมากขึ้นและเราก็จะมีความสุขนะครับชีวิตของคนเรานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเกิดขึ้นของโดยธรรมชาติแล้วก็เราก็จะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติท่านผู้ฟังปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขนะครับเราก็จะมีความสุขในบั้นปลายฉะนั้นทุกคนนะครับต้องเจอกับปัญหานี้ถ้าไม่ตายก่อนท่านผู้ฟังนะครับก็ฝากความหวังความปรารถนาดีความรักท่านผู้ฟังทุกท่านให้อยู่ในบั้นปลายชีวิตอย่างมีความสุขกันทุกคนก็ฝากเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดขอบคุณมากครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานนิทานดีๆมีคติธรรมสอนใจต่อจากชั่วโมงที่แล้วของท่านอาจารย์ยอดในเรื่องเกจิ5แผ่นดินหลวงปู่คลิ้งวัดถลุงทองกันต่อเชิญครับ
1: จากปากคำบอกเล่าของประชาชนชาวบ้านทั้งหลายในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของร้านขายเครื่องหนังกระเป๋ารองเท้าต่างๆแล้วก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์จำเนียนศรีละเศรษฐูได้กรุณาเล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับพ่อท่านคล้ายนั้นเตี่ยผมเคยเล่าให้ผมฟังอีกต่อหนึ่งครับบอกว่าพ่อท่านคลิ้งน่ะมีความอัศจรรย์มากเก่งเหมือนเซียนท่านมักจะรู้อะไรล่วงหน้าแล้วก็บอกให้ทราบเสมอเตี่ยของผมเป็นคนจีนไม่เคยขออะไรจากพ่อท่านคลิ้งเกินกว่าคำให้พรและเตี่ยของผมก็เชื่อว่าท่านเป็นเซียนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าพ่อท่านคลิ้งพูดอะไรก็จะเป็นมงคลแก่เตี่ยผมทุกครั้งคำพูดของท่านก็คือคำที่เป็นสิริมงคลใครได้รับพรจากท่านก็ล้วนจะสมปรารถนาทีเดียวสมัยสงครามญี่ปุ่นบุกไทยเตี่ยผมลำบากมากยากจนแทบจะไม่มีผ้าจะนุ่งห่มเตี่ยผมทำงานเก่งแต่ถ้าไม่เก่งก็ไม่มีจะกินแม่ผมเป็นคนพื้นที่นี้มีลูกคนนึงเวลานั้นก็คือพี่ชายผมสงครามก็เกิดขึ้นจะหาคนที่สุขสนุกสบายคงไม่มีหรอกช่วงสงครามบ้านนอกอย่างนี้เตี่ยผมขึ้นไปบนเขาหาของมาให้กินได้หัวเผือกหัวมันก็เอามากินกันหลายครั้งเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งให้เสือกินในป่าเตี่ยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็บอกกล่าวให้เทวดาเซียนต่างๆพ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองช่วยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นได้พบกับพ่อท่านคลิ้งซึ่งท่านยังแข็งแรงนะเวลานั้นได้เข้ากราบแล้วก็ทำบุญกับท่านด้วยเตี่ยเล่าให้ผมฟังว่าท่านมองหน้าอ้วครู่หนึ่งแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าสงครามเลิกหรือจะร่ำรวยวะเตี่ยของผมคิดไม่ออกว่าจะร่ำรวยได้ยังไงกันขนาดข้าวสารยังไม่มีจะกินเลยต้มเผือกต้มมันป่ากินกันเป็นว่าเล่นจะร่ำรวยได้ยังไงกันก็วันที่จะมีโชคจริงๆอย่างท่านว่าล่ะเตี่ยเล่าให้ฟังวันนั้นท่านออกไปหาอาหารป่าพวกหน่อไม้ลูกไม้เพื่อจะนำมาปรุงอาหารแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นๆบ้างกอไผ่ที่เตี่ยผมกำลังขุดเพื่อจะเอาหน่อไม้อยู่ระหว่างข้างทางรถไฟในช่วงนั้นรถไฟไทยยังใช้หัวรถจักรไอ้น้ำอยู่ก็มีเสียงดังควันขโมงเดียวขณะที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดหน่อไม้พอรถไฟแล่นมาก็หยุดขุดเลี่ยงหลบในพงไม้กำบังสายตาพวกทหารญี่ปุ่นด้วยซึ่งมันอาจจะควบคุมกระบวนรถไฟมาด้วยพวกนี้พูดยากเออะมันยิงท่าเดียวสายตาจ้องมองไว้ที่รถไฟทันทีนั้นก็เห็นคนที่อยู่บนรถไฟใช้เท้าถีบลังไม้ไม่โตนักก็ขนาดปี๊บใส่น้ำตาลมะพร้าวแหละลังแรกก็ตกกลิ้งลงมาระหว่างพุ่มไม้อีกลังนึงตกลงไปในแอ่งน้ำซึ่งไม่ลึกนักน้ำแตกกระจายเตี่ยผมก็ก้มตัวลงแนบกับพื้นดินก็ไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรตกลงมาอีกพอควันไฟรถจางไปก็ค่อยๆเดินไปยังจุดที่มีวัตถุเป็นลังตกลงมาด้วยแรงเท้าถีบแรกๆเตี่ยก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้เพราะเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายอาจจะเป็นระเบิดเป็นวัตถุระเบิดของทหารญี่ปุ่นก็เลยตัดไม้ไผ่ทั้งลำริดก้านกิ่งออกแล้วก็ค่อยๆเขี่ยลังไม้นั้นไปมาจนแน่ใจว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในนั้นไม่ใช่ระเบิดแน่นอนเตี่ยถึงได้เดินเข้าไปลากออกมาจากพงไม้แล้วก็เอามีดโต้งัดออกแต่สิ่งที่ทำให้เห็นนั่นต้องทำให้ตกตะลึงเมื่อพบว่าเป็นทองคำที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นลูกกลมๆเป็นท่อนๆก็มีซ้ำยังมีสิ่งอื่นๆอีกพอสมควรของทั้งหมดนั้นถูกบรรจุผูกมัดไว้ด้วยฟางข้าวแห้งเห็นอย่างนั้นเตี่ยก็วิ่งไปยกเอาลังในแอ่งน้ำอีกลังหนึ่งเตี่ยกว่าจะกลับไปบ้านก็ต้องหลบสายตาผู้คนจนดึกดื่นภายในครอบครัวก็ตื่นเต้นกับทองคำแล้วก็เครื่องประดับต่างๆเตี่ยมาระลึกนึกถึงคำพูดของพ่อท่านคลิ้งว่าจะร่ำรวยเมื่อสงครามสงบเหตุนี้เตี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าท่านเป็นผู้วิเศษเป็นคำพูดยกย่องว่าท่านเป็นเซียนเพราะท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาภายหลังพวกเราได้ศึกษาธรรมะได้นั่งสมาธิภาวนาก็เกิดความเข้าใจว่าจิตใจของพ่อท่านคลิ้งจันทสิริในมีความสงบสุขมากญาณรู้ญาณเห็นก็ปรากฏได้ภายในจิตใจซึ่งเราเรียกว่าอนาคตังสยานคือกำหนดรู้วาระว่าอนาคตจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็ตามครอบครัวของผมทั้งหมดก็ลืมตาอ้าปากได้จริงๆหลังสงครามเลิกแล้วก็ได้นำเอาทองคำนั้นไปขายได้เงินได้ของมา แล้วก็ลงทุนทำงานด้วยพอท่านคริ้งเคยพูดกับเตี่ยผมบอกว่าเออนั่นแหละก็บอกลือแล้วว่าจะร่ำรวยทองน่ะเป็นของลือก็เอาไปทำประโยชน์ให้ดีนะอย่าเอาไปประกอบกรรมทำชั่วนะคำพูดนี้เป็นคำเตือนใจลูกๆทุกคนหลานๆทุกคนด้วยไม่ให้ทำความผิดแม้เรื่องการพนันต่างๆก็ไม่ละเมิดโดยเด็ดขาดทุกวันนี้ครอบครัวของผมทุกคนจะไปกราบท่านด้วยดีตลอดมาถ้าทำไม่ดีก็คงจะถูกตำหนิติเตียนจากท่านนะไม่ดีเลยสิ่งที่พวกเราชอบก็คือคำอวยพรของท่านแม้เพียงประโยคเดียวก็จะเป็นสุขตลอดชีวิตเลยทีเดียวทำไมหลวงปู่คริ้งจันทสิริจึงให้พรแต่บุคคลผู้ร่วมวาสนาบารมีแล้วก็มักจะเป็นไปดังวาจาของท่านก็เพราะว่าหนึ่งท่านรู้ด้วยอดีตังสยานคือความรู้แต่อดีตแล้วกำหนดย้อนมาถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์สองกำหนดรู้ด้วยอนาคตังสยานคือท่านรู้ว่าในอนาคตนี้จะเกิดผลดีอย่างเช่นเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยอันเกิดจากญาณวิเศษของหลวงปู่คริ้งเป็นต้นสามกำหนดรู้ด้วยปัจจุบันนังสยานคือสามารถรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาปรากฏในขณะปัจจุบันอันนี้เป็นคุณวิเศษที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรภาวนา
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเหลืออีกตอนหนึ่งก็จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อนะครับฟังก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานเรื่องราวดีๆของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเพราะว่าเราบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองถ้าเปิดแล้วมีลมเข้าเนี่ยไม่เสียแต่ถ้าขวดบินแล้วแตกเนี่ยลมมันเข้าได้มันบูดนะท่านผู้ฟังนะอย่ากินเอาไปคืนที่ร้านแล้วก็ไปเปลี่ยนขวดใหม่แต่ถ้ามันบูดนะครับถ้ามันเสียอย่าไปกินเปิดขวดแล้วต้องแช่ในตู้เย็นไม่แช่ก็หาวิธีก็คือมีบางคนเขาโทรมาถามว่าไม่มีตู้เย็นทำยังไงก็ปิดขวดให้แน่นเอาน้ำใส่ถังเอาไว้เสร็จแล้วก็แช่ไว้ในถังลอยไว้อย่างนั้นเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะ 3-4 วันหมดก่อนที่มันจะมีโอกาสบูดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินท่านต้องการที่จะฟื้นฟูสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาเป็นโรคนู้นโรคนี้รักษาโรคอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้ามันยังไม่หายคือเราไม่รู้หรอกว่ารักษาโรคป่วยมาเนี่ยจะไปรักษาได้ที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าโรคบางอย่างรักษามันก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายบางอย่างไม่รักษามันก็หายบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายมันไม่แน่เสมอไปเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่างขึ้นกับการใช้ชีวิตของเราด้วยขึ้นกับกรรมของเราด้วยนะครับฉะนั้นเขาโบราณก็ถึงพูดว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายผมก็แต่ได้แต่อธิษฐานจิตนะครับว่าบุญกุศลที่ผมทำมาทุกอย่างให้คนที่กินนะครับบุญอันนั้นอุทิศให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรของคนที่ดื่มน้ำมังคุดให้คนที่กินที่ดื่มน้ำมังคุดมีสุขภาพดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นให้มีอายุวรรณะสุขะพละนะถ้าโรคภัยไข้เจ็บมีก็พยายามให้หายด้วยบุญอันนั้นก็ให้หายไปนะครับก็ได้แต่อธิษฐานจิตอย่างนี้ลองดูนะครับเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันกินแล้วนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงหมออาชีวกโกมารพัฒน์ก่อนจะกินนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอบุญบารมีของท่านเหล่านั้นมาช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปให้อธิษฐานจิตดังนั้นนะครับตั้งจิตให้ดีบุญมีจริงแรงอธิษฐานมีจริงกับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมงคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเองน้ำมงคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมงคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด
2: คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ไอ้ได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาฟังเรื่องราวเกจิ5แผ่นดินหลวงปู่คลิ้งวัดถลุงทองตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลวงปู่คลิ้งแห่งวัดถลุงทองท่านมีอายุพรรษาที่ยาวนานแล้วก็ยังเป็นพระภิกษุผู้สงบระงับจากกิเลสตัณหาอย่างสิ้นเชิงจนเป็นที่เล่าลือไปในหมู่ชนทั้งปวงดังนั้นในวันที่8กันยายน2520หลวงปู่คลิ้งได้รับโอกาสอันน่ายินดีว่าหลวงปู่คลิ้งท่านเดินทางไปจังหวัดพัทลุงเพื่อไปทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นำแห่งวัดดอนศาลาในงานดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จโดยการส่วนพระองค์ด้วยในโอกาสดังกล่าวนี้เองหลวงปู่คลิ้งจันทสิริแห่งวัดถลุงทองก็มีโอกาสเข้าเฝ้าปฏิสันถารเป็นเวลานานถึง2ชั่วโมงเสร็จอย่างไรก็ตามจากการได้สนทนาแบบปกติธรรมดาแห่งพระองค์ท่านจึงมีโอกาสรับรู้สิ่งต่างๆจากพระผู้เป็นปูชนียบุคคลแห่งเมืองใต้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงพระศรัทธาเลื่อมใสหลวงปู่คลิ้งแห่งวัดถลุงทองเป็นอันมากในโอกาสนั้นพระองค์ได้ทรงถวายปัจจัยทายทานแด่หลวงปู่คลิ้ง 20,000 บาทด้วยในฐานะพระผู้มีอายุมากเป็นนักบวชผู้อาวุโสหลวงปู่คลิ้งจึงได้รับการยกย่องและสักการะบูชาจากพระเถระที่สำคัญหลายองค์ซึ่งก็หมายถึงคุณธรรมประจำจิตใจของหลวงปู่คลิ้งด้วยในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นำแห่งวัดดอนศาลานั้นหลวงปู่คล
2: ิ้งเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: รือติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
2: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
1: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
2: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมร้อนไวให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมหอมผิวสปริงซองย้อนไวผิว
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ภาคใต้เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่สุดสัปดาห์นี้ขณะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายติดตามพร้อมประเด็นข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เนเน่โรโยผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสื่อการบินนานาชาติยกย่องพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับกริปเพนพระองค์คือนักบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนหญิงคนแรกของไทยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำลดต่อเนื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสม24รายรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมความพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่นายกย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครระดมกำลังหลายภาคส่วนเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดตั้งเป้าเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาทำหน้าที่แทนนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วไม่มีการกลั่นแกล้งไม่มีการเมืองขณะที่อดีตในอำเภอบ้านสร้างเข้ารายงานตัวผู้ว่าลพบุรีหลังถูกย้ายมาทำหน้าที่ในอำเภอลำสนธิระบุเป็นเรื่องปกติของนักปกครองที่ย่อมมีการโยกย้ายฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีชี้ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยพร้อมซักฟอกปมร้อนหัวสวโกงสอบท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำท่วมส่วนรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกซักฟอกพร้อมชี้แจงนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นไม่กังวลถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นซักฟอกคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุนโฟเล็ก 3D ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายในขณะนี้คดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทสปส.สั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งโครงเหล็กรวมถึงมีการล้อมรั้วลวดหนามหลายจุดพร้อมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศตำรวจเร่งตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีหลังเหยื่ออ้างเคยถูกจับล่ามซึ่งเบื้องต้นตรวจสอบไม่พบโซ่แต่พบว่ามีการขออนุญาตดูแลเกินจำนวนจากที่ขออนุญาตดูแล9คนแต่มีถึง81คนไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศชี้เป็นการสะท้อนพัฒนาการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมยกเป็นวาระแห่งชาติประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เป็นโอกาสแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินของไทยแก่นักลงทุนทั่วโลกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น. สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะเราพบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะก็ตรงกับเทศกาลกินเจด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับพรจากการรับประทานเจแล้วก็เรียกว่าเป็นการละเว้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็หันมารับประทานผักกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็เลยทำให้ราคาอาจจะผักแพงสักหน่อยนะคะแต่ว่า1ปีมี1ครั้งนะคะก็หันมารับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีก็แล้วกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะทานนมแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ในหลากหลายพื้นที่นะคะฝนตกแล้วก็หลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เลยทำให้น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของต่างจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะเรียกว่าเช้านี้เราเปิดเพลงสายทานน้ำใจให้ฟังกันก็หลายหน่วยงานที่มีการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้หน่วยงานในพระองค์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีการนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะคะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยานะคะหนองคายเลยแล้วก็ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายพื้นที่อาจจะบอกไม่หมดนะคะส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็นะคะทางคลองจันนะคะลาดพร้าวแต่ว่าทางพื้นที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าทางปราจีนบุรีนี่ก็อาจจะ 100% ที่มีฝนตกนะคะแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยค่ะก็เรียกว่าน้ำท่วมเหมือนกันนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยค่ะสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปมอบให้สำหรับประชาชนนะคะก็เป็นอะไรที่เราใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะข้าวสารอาหารแห้งแบบนี้มาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงค่ะแล้วก็ยังมียาสามัญประจำบ้านด้วยสำหรับผู้ป่วยนะคะหรือไม่ก็ผู้สูงอายุรวมถึงเด็กๆช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่ก็เรามาระวังในด้านของสุขภาพด้วยส่วนในด้านของครัวพระราชทานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเรียกว่าสำคัญต่อผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยก็คือการปรุงอาหารสดใหม่นะคะนอกเหนือจากขวัญแล้วก็กำลังใจแล้วค่ะก็ยังช่วยเสริมในด้านของเรียกว่าเป็นพลังการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวผ่านเรียกว่าเป็นช่วงของวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้พร้อมกับที่จะกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขด้วยซึ่งทางโครงการของเรียกว่าครัวพระราชทานเพื่อนพึ่งพายายากเกิดขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในเรียกว่าความร่วมมือของทางมูลนิธิกับพัฒนาชุมชนในจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับเราเขาเรียกว่าเป็นจิตอาสาด้วยเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเป็นการประกอบอาหารในพื้นที่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังไม่สามารถที่จะตั้งโรงครัวได้ทางมูลนิธิก็มีการนำรถเพื่อนเพื่อนพายามยากเนี่ยบรรทุกนะคะสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะลุยน้ำแล้วก็เข้าถึงประชาชนที่ประสบภัยตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีการดัดแปลงให้มีการประกอบอาหารบนรถด้วยเป็นการปรุงอาหารแบบสดๆใหม่ๆเป็นการแจกจ่ายประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตรงนี้อย่างหนักด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่แล้วก็ระมัดระวังในด้านของโทรศัพท์มือถือนะคะมิจฉาชีพแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการฉวยโอกาสก็มาแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่วินี่อยู่ในโซนของแถวคลองทวีวัฒนานะคะก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าก็เจอมิจฉาชีพนะคะโทรมาแล้วก็บอกว่าเบอร์ของคุณใช่ไหมนะคะอะไรแบบนี้อยากจะให้ดูแลเรื่องฝนตกน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็บอกเบอร์มาก็แล้วกันตรวจสอบบัญชีสักนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เราจะต้องมีสตินะคะก่อนที่เราจะกดจะโอนหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องลองดูด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุมไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะคะบอกว่ามีการเน้นย้ำในด้านของการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งมีการพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำจากแหล่งที่นะคะน้ำเนี่ยเต็มที่หรือไม่ก็ใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่พอสมเขาเรียกว่าพอเหมาะสมด้วยพร้อมกับมีการกำหนดมาตรการลดเขาเรียกว่าผลกระทบสำหรับประชาชนในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะแม่น้ำท่าจีนอะไรแบบนี้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการไหลของน้ำโดยกำจัดในด้านของสิ่งกีดขวางขุดลอกวัชพืชหรือไม่ก็เศษขยะเพราะว่า
น้ําท่วมแบบนี้บนท้องถนนก็คงจะได้เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาพที่เราก็คงจะได้พบเจอนะคะถ้าว่าใครนี่นั่งรถก็คงจะมีในด้านของเขาเรียกว่าขยะลอยมาอะไรแบบนี้อาจจะไปขวางนะคะในด้านของท่อระบายน้ําแล้วก็เป็นการลดผลกระทบในด้านของพื้นที่น้ําท่วมขังตรงนี้ด้วยอย่างที่3บอกว่าเป็นการระบุพื้นที่เสี่ยงนะคะต้องดูให้ชัดเจนให้แม่นยำเตรียมกำลังพลเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยล่วงหน้าไว้ให้พร้อมต้อนรับในด้านของสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ระดมในด้านของเครื่องจักรให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือสำหรับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในด้านของเงินชดเชยราชการแบบฉุกเฉินก็จะต้องเตรียมไว้ด้วยฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะคะก็มีการประสานในพื้นที่ในด้านของการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบความเสียหายของระบบไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคอะไรตรงนี้สาธารณสุขก็จะต้องดูกันด้วยค่ะแล้วก็มีการเร่งนะคะสำรวจในเรื่องของการขึ้นทะเบียนส่งรายชื่อนะคะครอบครัวที่เข้าเกณฑ์รับเงินชดเชยพร้อมกับทางให้กระทรวงการคลังหรือไม่ทางธ.ก.ส.นะคะหาแนวทางในด้านของการช่วยเหลือหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นเงินกู้ฟื้นฟูกับเกษตรกรตรงนี้ด้วยอย่างที่7ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในด้านของค่าไฟฟ้าน้ำประปาสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบภัยในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมจริงๆด้วยนะคะอย่างที่8ก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะบริหารจัดการในด้านของผู้โดยสารอย่างเต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพในช่วงของการประชุมตรงนี้ด้วยนะคะก็สภาธนาคารโลกตรงนี้ที่มีการจัดกันขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะเป็นการป้องกันปัญหาสัมภาระล่าช้าหรือไม่ก็การเดินทางที่ติดขัดก็ในด้านของการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมใน26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีการเร่งระบายน้ำออกพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับในด้านของหรือว่าเงินเยียวยาตรงนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าคือมันมีความคืบหน้าใน4กรณีก็เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาบอกว่ากรณีที่ผู้ที่อาศัยประจำน้ำท่วมขังนะคะไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเนี่ยมันเกิน7วันเงินช่วยเหลือก็ครัวเรือนละนะคะ 9,000 บาทเหมือนกันค่ะกรณีที่3นะคะอยู่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อการเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปก็ได้มีการช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำเนี่ยท่วมไม่ถึงชั้นที่เราอยู่นะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่ประสบภัยในอาคารนะคะแต่ว่ามันไม่ส่งผลเขาเรียกว่าคืออาจจะส่งผลในด้านของการดำรงชีวิตไม่สามารถที่เราจะออกมาดำเนินการหรือไม่ก็ทำงานได้อย่างปกติติดต่อกันนานเกิน7วันก็จะได้มีการช่วยเหลือกันตรงนี้ก็คือครอบครัวละ 5,000 บาทค่ะสำหรับกรณีการเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มแล้วก็อุทกภัยก็จะมีการช่วยเหลือในด้านของค่าปลงศพนะคะรายละ2ล้านบาทด้วยโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาก็จะต้องเป็นผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือไม่ก็มีการประกาศเป็นเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะซึ่งก็เกิดอุทกภัยมาตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนในพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนจะได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับเงินในด้านของการเยียวยากันบ้านนะคะก็มีทั้งหมด50เขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเหมือนกันก็ลองดูนะคะว่าเหล่านี้เข้าข่ายในด้านของพื้นที่น้ำท่วมกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกว่านะคะมีความห่วงใยในด้านของผู้ที่นะคะประสบภัยน้ำท่วมเป็นการลดขั้นตอนการช่วยเหลือในด้านของป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มนะคะทะเบียนตัวจริงจนถึงวันที่30
พฤศจิกายนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรองโฆษกประจำสำนักนายกมติก็บอกว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมสูงด้วยในหลากหลายพื้นที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ของทางจังหวัดนะคะแล้วก็ระดมกันในด้านของหลากหลายหน่วยงานทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายพิพัฒน์รัฐกิจรัชกิจประกาศค่ะแล้วก็มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบในด้านของผู้ที่ประสบอุทกภัยตรงนี้ด้วยมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์เป็นระยะนะคะแต่ว่าตรงนี้ทางกรมขนส่งก็บอกว่ามีการขานรับนโยบายในด้านของการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนนะคะในด้านของการออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำคู่มือทะเบียนรถเนี่ยหรือไม่ก็เล่มทะเบียนจริงเนี่ยมาแสดงนะคะก็สามารถที่จะทำได้ที่สำนักงานเขตขออภัยนะคะสำนักงานขนส่งทั่วประเทศจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2569นี้นะคะสำหรับหลักฐานที่จะต้องใช้ในด้านของการประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนก็จะมีในด้านของสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีนะคะกรณีไม่มีสำเนาใบคู่ทะเบียนจดรถตรงนี้นะคะก็ให้ใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถด้วยนะคะหากว่าไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทแล้วก็มีค่าคำขอก็คือ5บาทเท่านั้นสามารถยื่นดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถเสียหายหรือไม่ก็เป็นเล่มนะคะทะเบียนเสียหายตรงนี้ก็ขอออกใบทดแทนก็จะมีในด้านของคู่มือการจดทะเบียนรถใหม่คัดลอกเล่มทะเบียนใหม่นะคะหากว่าผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์คัดเล่มใหม่นะคะต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่มีรถมีความรับผิดชอบอยู่เท่านั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็คือ55บาทแต่กรณีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานได้สามารถใช้ดำเนินการได้นะคะไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนปี2569นี้เท่านั้นนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราขับรถนะคะลุยน้ำลุยฝนแบบนี้อาจจะมีในด้านของป้ายรถหายนะคะทะเบียนชำรุดอะไรแบบนี้ถ้าจะขอออกใหม่ก็จะต้องมีในด้านของสำเนามีคู่มืออะไรอย่างที่พี่ยุ้ยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงของเย็นๆค่ะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็หรือไม่ก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะของทางจังหวัดปัตตานีก็ที่สงขลายะลานะคะแล้วก็นราธิวาสนะคะสามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จได้โดยพร้อมเพรียงกันก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็จะเสด็จเป็นการพิเศษแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีก็ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจพิเศษตรงนี้ด้วยนะคะก็มีข่าวคราวแจ้งจากทางสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งในด้านของการเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็วันอังคารที่13ตุลาคมนะคะเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลวันนวมินทร์มหาราชาพุทธศักราช2569ค่ะก็ปิดในด้านของการจำหน่ายบัตรเข้าชมอันนี้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะการเข้าชมเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็การเข้ากราบบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะส่วนการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะปิดในช่วงของเวลา11นาฬิกาค่ะสำหรับในด้านของการแต่งกายนะคะก็สุภาพก็แล้วกันนะคะการเข้าไปที่
นะคะประสาพระเทพีดอนก็สุภาพบุรุษก็ห้ามสวมเป็นด้านของกางเกงยีนสุภาพสตรีก็สวมเป็นกระโปรงไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะสุภาพบุรุษอย่างที่บอกไปนะคะว่าเสื้อยืดกางเกงยีนนี่ก็ห้ามด้วยนะคะหรือไม่ก็รองเท้าแตะอันนี้ห้ามไว้ด้วยนะคะก็จะต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าการแต่งกายที่สุภาพนี่เราจะต้องทำกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ารับประทานเจก็ได้บุญแล้วก็เราละเว้นในด้านของรับประทานเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะเขาเริ่มกันวันไหนก็บอกว่าเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะมีการล้างท้องก็คือวันที่9เป็นการเตรียมร่างกายก่อนที่เราจะเริ่มเทศกาลกินเจกันแล้วก็วันที่10ก็คือวันนี้นะคะเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจก็คือขึ้น1ค่ําเดือน9แล้วก็ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17ก็เป็นช่วงของเทศกาลกินเจด้วยส่วนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมก็เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจแล้วก็วันที่19นะคะเป็นการออกเจแล้วก็สามารถที่จะกลับมารับประทานอาหารได้แบบปกตินะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับมารับประทานอะไรที่นะคะหนักๆ ก็เริ่มจากอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เบาๆก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยด้วยนะคะว่าทำไมการรับประทานเจเนี่ยจะต้องมีการล้างท้องด้วยการล้างท้องหมายถึงการเริ่มเจก่อนถึงวันเริ่มเทศกาลเจจริงๆก็คือ1หรือ2วันก็ได้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการค่อยๆมีการปรับสภาพหรือไม่ก็เป็นการทำความคุ้นเคยกับเทศกาลในด้านของอาหารกินเจอย่างจริงจังด้วยแล้วในด้านของความหมายนะคะคำว่าเจนี่คืออะไรคำว่าเจในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาก็คือหมายถึงอุโบสถหรือไม่ก็เป็นการรักษาศีลก็คือศีล8นี่เองของหรือว่าศาสนาพุทธนิกายมหายานก็ที่จะมีการรักษาศีลอุโบสถศีลการตรงนี้ไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล8ก็เรียกว่าศีล8ข้อตรงนี้โดยไม่บริโภคที่มันเป็นเนื้อสัตว์หรือไม่ก็ไม่เบียดเบียนสิ่งที่มันมีชีวิตแล้วก็ช่วงหลังนะคะจะมีการเรียกคนที่ไม่ทานเนื้อว่ากินเจไปด้วยแต่ว่านะคะถึงกระนั้นในด้านของการรับประทานเจเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรางดเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะอาหารแล้วก็เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่ายังรวมถึงการรักษาศีลด้วยประพฤติตัวเป็นคนที่นะคะมีในด้านของร่างกายนะคะจิตใจแล้วก็วาจาเนี่ยดีด้วยสำหรับในด้านของเขาเรียกว่าการรับประทานเจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เขาเรียกว่าประมาณสัก400กว่าปีมาแล้วคือตามตำนานเขาเล่าว่าเกิดขึ้นในสมัยของชาวจีนที่ถูกรุกรานโดยชนชาติของแมนจูที่เข้ามาปกครองทางประเทศจีนแล้วก็มีการบังคับให้ชนชาติจีนเนี่ยยอมรับในด้านของวัฒนธรรมของตนอู้ของตนด้วยนะคะอย่างเช่นในด้านของเขาเรียกว่าเราคงจะได้เห็นในด้านของการไว้ทรงผมหรือว่าเป็นผมทรงผมแมนจูก็คือว่ามีการโกนศีรษะโล้นทางด้านหน้าแล้วก็มีการไว้ผมยาวทางด้านหลังหรือว่ามีการถักเปียอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็คงจะชินตากันในด้านของถ้าดูเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์หรือไม่ก็ภาพยนตร์จีนก็คงจะได้เห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือคนจีนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจูค่ะโดยเขาใช้เรียกว่าเป็นหลักธรรมเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยคือชาวจีนกลุ่มนี้จะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยซึ่งมันมีความเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางเนี่ยจะช่วยสร้างเขาเรียกว่าความเข้มแข็งความแข็งแรงให้กับกลุ่มของตนเองจนสามารถที่จะต้านทานชาวแมนจูได้คนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าหงี่ห้วนเท้าอาจจะอ่านผิดหรือถูกอะไรแบบนี้ก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีการต่อสู้กันอย่างอาถรรพ์นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันไม่สามารถที่จะต้านทานการลุกลามของชาวแมนจูได้แต่ว่าเมื่อถึงวันที่นะคะเขาบอกว่าขึ้น1ค่ำเดือน9ชาวจีนก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของชาวแมนจูอยู่แล้วก็พวกนี้ก็มีการถือศีลนะคะทานเจกันเพื่อระลึกถึงนักสู้เหล่านี้ที่มีการต่อสู้แล้วก็มีการพลีชีพกันในครั้งนั้นด้วยแล้วก็ความเชื่อนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกระแสในด้านของการมีตำนานการรับประทานเจซึ่งเชื่อว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง7พระองค์แล้วก็พระมหาโพธิสัตว์
อีก2พระองค์รวมแล้วก็เป็น9พระองค์ด้วยกันหรือไม่อีกนายหนึ่งที่เขาเรียกว่าดาวนพเคราะห์ทั้ง9ในพิธีกรรมนะคะเขาเรียกว่าคือสาธุชนเนี่ยก็มีการงดละเว้นในด้านของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาเพียรบำเพ็ญศีลแล้วก็ตั้งปณิธานในด้านของการรับประทานเจแล้วก็ละเว้นในด้านของอาหารคาวด้วยถือว่ามันเป็นมหากุศลแล้วก็มหาทานตรงนี้ด้วยสำหรับในเมืองไทยนะคะความเชื่อในด้านของการรับประทานเจมันเป็นไปเขาเรียกว่าตามแนวทางในด้านของการละเว้นในด้านของการรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็มหาโพธิสัตว์กวนอิมด้วยเนื่องจากว่าการแพร่หลายของการละเว้นการรับประทานเนื้อวัวในกลุ่มของคนที่นับถือนับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็การทานเจเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในด้านของพิธีกรรมในด้านของพิธีสักการะตรงนี้ด้วยสำหรับในด้านของการเตรียมตัวจะทำอย่างไรบ้างนะคะในด้านของการรับประทานเจหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะคะนี่ก็นำมาพูดคุยกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าห้ามรับประทานผักที่มันมีกลิ่นฉุนเพราะว่านะคะจะทำให้ร่างกายหรือไม่ก็ธาตุเนี่ยถูกทำลายเพราะว่าร่างกายจะเติบเขาเรียกว่าเป็นการเกิดการกระตุ้นจากสารพวกนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นของครับหัวหอมต้นหอมใบหอมอะไรแบบนี้กุ้ยช่ายใบยาสูบนะคะหรือไม่ก็ของที่มันเป็นสิ่งเสพติดหรือไม่ก็มึนเมานะคะแล้วก็ห้ามงดเว้นในด้านของการสูบบุหรี่หรือไม่ก็รับประทานเหล้าในช่วงของการรับประทานเจด้วยอย่างที่สองห้ามรับประทานเนื้อสัตว์นะคะอย่างที่3ค่ะก็บอกว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรตรงนี้นะคะก็รับประทานกันแบบเป็นกลางๆพอเชื่อว่าอาจจะเป็นผลทำให้จิตใจเราได้สงบในช่วงของเราถือศีลตรงนี้ด้วยนะคะอย่างที่4ก็บอกว่าห้ามกินอาหารที่คนปรุงเนี่ยไม่ได้ถือศีลตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอาจจะมีขายตามท้องตลาดนะคะแล้วก็สามารถที่จะหารับประทานได้เราจะไม่ได้ดูลึกอะไรแบบนั้นก็สามารถที่จะทำได้ด้วยจิตใจของเราเองนะคะแล้วก็ถ้วยชามใครที่ถือเจแบบเคร่งๆตรงนี้จริงๆก็เรียกว่าจะมีการแยกชุดชามนะคะว่าในชีวิตประจำวันปกติเราใช้แบบนี้แล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจก็จะต้องใช้เครื่องชามอีก1ชุดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่างดดื่มในเรื่องของสุราแล้วก็ของมึนเมาตลอดทั้ง9วันด้วยแล้วอีก1อย่างที่นะคะหลายคนก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่าห้ามดับเพราะว่าเป็นตะเกียงทั้ง9ดวงด้วยในสถานที่อย่างศาลเจ้าโรงเจโรงทานหรือไม่ก็สถานที่ที่มีการจัดงานถือศีลกินเจกันตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีการจุดตะเกียงถึง9ดวงด้วยกันเอาไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะจนต้องมีคนเฝ้าตะเกียงคือมันไม่ให้ดับด้วยแต่ว่ามีคนสงสัยอีกนะคะว่าการรับประทานเจแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยได้ในด้านของสุขภาพตรงนี้ที่ดีขึ้นนะคะเป็นการล้างพิษแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คนจีนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นหยินการรับประทานผักเนี่ยเป็นหยางตามธรรมชาติคนเราก็มักที่จะรับประทานในด้านของเนื้อสัตว์เนี่ยมากกว่าผักด้วยการงดเว้นในด้านของการรับประทานเนื้อสัตว์ก็มันเป็นอะไรที่เป็นการปรับร่างกายให้สมดุลกันมากขึ้นด้วยการรับประทานเจอย่างที่บอกไปว่าได้บุญไม่เบียดเบียนในด้านของสัตว์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็รับประทานเจเนี่ยเป็นการละเว้นในด้านของกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากในด้านของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทำบุญกันได้แล้วก็นะคะในด้านของเขาบอกว่าคือบางคนเนี่ยติดในด้านของการรับประทานในด้านของกาแฟตอนเช้าๆนะคะรับประทานได้กาแฟเนี่ยคือมันไม่ใส่นมเนยหรือไม่ก็ครีมเทียมเราสามารถที่ทานได้วิตามินที่มีการเสริมอัดเม็ดนะคะที่ไม่มีสารสกัดจากเนื้อสัตว์เราสามารถที่จะทานได้ค่ะขนมกรุบกรอบนะคะก็ลองดูว่ามันมีโซเดียมไหมมันเค็มเกินไปหรือเปล่ามีการผสมเนื้อสัตว์หรือเปล่าพริกไทยมันเป็นสมุนไพรก็จริงแต่ว่านะคะมันมีกลิ่นฉุนตรงนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะขนมปังบางชนิดอาจจะมีส่วนผสมของนมเนยตรงนี้ด้วยมาม่ากึ่งสำเร็จรูปนะคะเพราะปัจจุบันนี้มันมีสูตรเจแล้วสามารถที่จะหารับประทานได้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเห็ดหอมนะคะสามารถที่จะทายได้การแต่งหน้าฉีดน้ำหอมสำหรับคนถือศีล5หรือไม่ก็ศีล8ค่ะจำเป็นหรือไม่อะไรตรงนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงที่รับประทานเจนะคะน้ำอัดลมไม่ได้มีข้อห้ามแต่ว่าน้ำตาลอาจจะสูงเกินไปผงชูรสนะคะมันมีในด้านของแป้งมันนะคะน้ำตาลจากอ้อยแต่ว่าอาจจะมีในด้านของผงปรุงรสตรงนี้ด้วย
อาจจะมีในหน้าของเนื้อสัตว์ก็จะต้องดูด้วยนะคะสำหรับช็อกโกแลตที่ใครนะคะทำงานดึกๆอะไรแบบนี้แล้วก็ชอบรับประทานด้วยเราจะต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตส่วนใหญ่จะมีในด้านของนมมีส่วนผสมแล้วก็มีทาเขาบอกว่ามันมีช็อกโกแลตเนี่ยถึง 100% ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่ามันทำได้ยากก็ลองดูกันแล้วกันนะคะแม้ว่าการรับประทานเจเนี่ยมันดูเป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคนแต่ว่าเราลองละเว้นนะคะไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนอกจากว่าได้ในด้านของสุขภาพดีแล้วนะคะหูตาก็ดีด้วยแล้วก็ยังได้ในด้านของการรักษาศีลทำบุญตรงนี้อีกด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะทำกันได้หรือเปล่าแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจหลายๆคนก็คงสงสัยนะคะว่าการรับประทานในด้านของหอยนางรมนะคะเป็นอาหารเจหรือไม่ตรงนี้บอกด้วยนะคะว่าหลักการในด้านของการทานเจอย่างเคร่งครัดคือหอยนางรมเนี่ยไม่ถือเป็นอาหารเจเพราะว่ายังเป็นสัตว์อยู่ขัดกับแนวคิดในเรื่องของการละเว้นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยนะคะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เทศกาลของการกินเจนะคะหลักๆเลยก็อยู่ที่เยาวราชกรุงเทพค่ะไฮไลท์ตรงนี้ก็เรียกว่าจะมีในด้านของการขบวนแห่เทพเจ้านะคะหรือไม่ก็มีอาหารเจริมถนนเป็นบรรยากาศที่คึกคักตลอดเยาวราชนะคะหรือไม่ก็เป็นประเพณีถือศีลกินเจที่ภูเก็ตในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ประเพณีถือศีลกินเจที่จังหวัดพังงา นะคะแต่ว่าของภูเก็ตนี้ก็อาจจะน้ำท่วมก็จะต้องดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะจัดงานกันได้หรือเปล่าค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

拜拜。

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะอีกากับอสรพิษเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทยจิ้งจอกสีฟ้ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งที่แสนจะขี้เกียจอาศัยอยู
4: ่โอ้ว้าวเจ๋งเลยอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วแทนที่ฉันจะต้องไปไล่จับพวกมันเยี่ยมโอ้โหนั่นเป็นน้ำจากแม่น้ำที่ไหลสู่อากาศแล้วก็ไหลเข้าปากฉันเพื่อดับกระหายแจ๋วเลยดวงอาทิตย์หรี่แสงให้ฉันแน่เลยไม่ได้ขอมากไปใช่ไหมเนี่ย
3: ใช่ค่ะจิ้งจอกไม่ได้เพียงแค่ขี้เกียจเท่านั้นเขายังเป็นนักฝันกลางวันอีกเขาจะนอนใต้ร่มไม้ทั้งวันฝันถึงโลกที่เขาเป็นราชาและทุกคนก็ทำตามคำสั่ง
5: ราชาจิ้งจอกจงเจริญราชาจิ้งจอกจงเจริญราชาจิ้งจอกจงเจริญ
4: พอแล้วอาหารฉันอยู่ไหนพวกเจ้าสิงโต
6: กระหม่อมคือ
4: กล้าดียังไงเจ้าสิงโตช่างกล้านักนะ
6: โอ้ช่างกล้ายังไงนะ
4: ฮะโอ้ฉันฝันไปนะ
6: กล้าดียังไงพูดกับฉันอย่างนั้นในความฝันเหรอ
4: ฉันคือว่า
3: สิงโตผู้กระโดดคำรามอย่างบ้าคลั่งและไล่จับจิ้งจอกจิ้งจอกผู้น่าสงสารวิ่งหนีอุตลุดไม่เหลียวหลังเขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องเดินทางผ่านป่าและเข้ามายังหมู่บ้านตอนนั้นเขาจึงหยุดหอบและมองย้อนกลับไป
4: เฮ้ยสิงโตโง่เอ้ยวันหนึ่งแกจะต้องเป็นทาสรับใช้ฉัน
3: เมื่อกล่าวเช่นนั้นเขาก็เข้าไปยังส่วนลึกของหมู่บ้าน
4: โอ้ดูสิชีวิตดีๆพวกเขามีบ้านพวกเขาเก็บกักอาหารเก็บกักน้ำแถมยังใส่เครื่องเทศบนเนื้อสัตว์ด้วยโอ้ยังกับฝันที่เป็นจริงซะอีก
7: เฮ้ยรูดี้ใครกำลังเดินเข้ามาในหมู่บ้านของเรานั่นนะฮะ
4: จะใครก็ช่างเถอะเขาไม่ใช่พวกเรา
7: เฮ้ยงั้นเราจะต้องไล่เขาออกไปก่อนที่ชาวบ้านจะเริ่มชอบพอเขานะ
4: นายพูดอย่างที่ฉันคิดเลยล่ะพวกไปกันเถอะ
6: เฮ้ยไป
4: โอ้งายพวกนายฉันชื่อ
3: แต่สุนัขก็ไม่รับฟังพวกเขาเห่าดังลั่นและรวบตัวจิ้งจอกไว
4: ้อะไรกันไม่นะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลย
3: จิ้งจอกหันกลับไปและรีบวิ่งหนีเมื่อพวกสุนัขไล่ตามพยายามที่จะไล่เขาออกไปจิ้งจอกวิ่งอย่างเร็วจี๋ที่สุดแต่ก็รู้สึกได้ว่าสุนัขเข้าใกล้เขาเต็มที
4: คราวนี้จะทำไงดี
3: เมื่อเขาเร่งหาทางออกเขาเข้าไปในบ้านคนซักผ้าตอนที่เขาพยายามซ่อนตัวเขาก็ลื่นล้มลงไปในอ่างที่เต็มไปด้วยสีย้อมผ้าสีฟ้าสุนัขที่ไล่ตามเขามาก็หาเขาไม่เจออีกแล้ว
7: เหมือนเจ้าคนต่างราดมันหายไปแล้ว
6: ใช่อย่ามาฮึกับพวกเราใช่ไหม
3: ทั้งมีความสุขและปลื้มปริ่มเมื่อสุนัขก็จากไปจิ้งจอกก็ออกมาน
4: ี่อะไรกันเนี่ยโดนไล่กวดโดยสิงโตจากนั้นก็หมาโง่พวกนี้อีก
3: ทั้งเศร้าและถูกปฏิเสธจิ้งจอกจึงกลับเข้าป่าทั้งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกลายเป็นสีฟ้าเข้าแล้วสัตว์ตัวอื่นๆที่เห็นเขาต่างมองย้อนกลับมา
6: โอ้คุณพระนั่นใครกันนะ
4: น่าจะถามว่าตัวอะไรมากกว่า
5: วิ่งหนีสุดชีวิตเลย
3: จิ้งจอกตกใจเมื่อเห็นว่าสัตว์ตัวอื่นๆวิ่งหนีเขาแต่ไม่ทันได้ฉุกคิดเขาตรงดิ่งไปที่แม่น้ำเพื่อดับกระหายตัวเองเมื่อไปถึงนกบินหนีไปทันทีที่เห็นเขาน
7: ี่เร็วนั่นคือสัตว์ประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย
4: เกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาถึงกลัวฉันล่ะ
3: จากนั้นเมื่อเขากำลังดื่มน้ำจากแม่น้ำเขาก็เห็นเงาสะท้อนของตนเองและถึงกับตกใจหนักเขารู้แล้วว่าทำไมสัตว์อื่นถึงกลัวกันหัวหดเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาจิ้งจอกเดินออกมาอย่างภาคภูมิไปที่หินก้อนใหญ่ที่เป็นบัลลังก์ของสิงโตและนั่งตรงนั้นเขาเรียกเหล่าสัตว์ออกมาทั้งหมด
4: พวกเรามารวมกันที่นี่หน่อยสิ
3: ทั้งไม่มั่นใจและทั้งสงสัยเหล่าสัตว์ไปรวมตัวรอบๆเขาขนาดเจ้าป่าเองก็ยังดูหวั่นกลัว
4: เอ้าทำไมถึงวิ่งหนีฉันอย่างนั้นล่ะมั่นใจได้เลยไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะพวกนายอาจจะไม่รู้จักฉันแต่ฉันเป็นสิ่งที่รังสรรค์พิเศษจากพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะส่งฉันมาที่นี่ท่านบอกว่าสัตว์ต่างๆในป่านี้ยังไม่มีผู้นำที่ดีพอฉันจึงถูกแต่งตั้งมาให้เป็นราชาของทุกคนยังไงล่ะ
6: โอ้พระเจ้า
4: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นเจ้าป่าและปกครองสัตว์ทุกตัวพระเจ้าบอกให้ฉันทำหน้าที่ให้ดีขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหมดจะอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยภายใต้ร่มเงาการปกครองฉันเข้าใจไหมใช่แล้ว
7: ต้องอย่างนั้นสิ
3: สัตว์ทั้งหลายยอมรับเขาในฐานะพระราชาและไม่นานนักจิ้งจอกก็เริ่มที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ
4: อาหารของฉันอยู่ไหนเจ้าสิงโต
6: มาแล้วขอรับท่านจิ้งจอก
3: เขานั่งและจ้องมองเมื่อสัตว์ตัวอื่นเข้ามารับใช้ทั้งล่าสัตว์เพื่อเขาและนำน้ำมาให้เขาเขาจัดให้มีเกมงานต่างๆและการแสดงในขณะที่เขานอนขี้เกียจและกินดื่มต่อไป
4: ตอนนี้เข้าแถวแล้วก็เดินผ่านต้นไม้กันซะเจ้ากบอย่ากระโดดโลดเต้นล่ะ
6: อร่อยไม่นะมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน
3: ่มันเป็นแบบนี้หลายวันจิ้งจอกก็ยิ่งขี้เกียจกว่าเก่าแถมโลภมากขึ้นด้วย
4: ฉันอยากให้สัตว์ทุกตัวเล่นซ่อนหาแล้วฉันก็จะดูนี่แหละนะชีวิตของฉัน
3: เย็นวันหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเย็นวันอื่นๆในขณะที่จิ้งจอกกำลังอยู่ที่บัลลังก์บางอย่างผิดปกติก็เกิดขึ้นจิ้งจอกได้ยินเสียงหอนของจิ้งจอกตัวอื่นจากป่าข้างเคียงด้วยความกลัวเพราะเสียงพวกเดียวกันเขาเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่ไหวจึงขานตอบอย่างดังด้วยเสียงธรรมชาติของตนโดยที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นเสียงหอนสิงโตและสัตว์อื่นๆจำได้ในทันทีว่าราชาที่แท้จริงก็คือจิ้งจอกไม่ได้มีอะไรที่มีค่าไม่ได้น่ากลัวไม่ได้วิเศษอะไรเขาไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสร้างและความแตกซะแล้วและยังไงต่อล่ะพวกเขาสัตว์จิ้งจอกเข้าให้วิ่งไล่เขาไปที่แม่น้ำเขาว่ายน้ำไปและสีก็หลุดออก
6: ไอ้จอมโกหกถ้าฉันเห็นแกที่นี่อีกสักบานเลยฉันจะจัดการแกซะเลย
3: จิ้งจอกทั้งละอายแก่ใจและอับอายจึงหนีไปไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเขาร่อนเร่จากป่าสู่ป่าขี้เกียจไปทั่วแล้วก็ขอให้สัตว์อื่นยอมรับแต่เรื่องนี้ดันดังไปทั่วทุกคนรู้แล้วว่าเขาคือใครจิ้งจอกรู้แล้วว่าความโลภคือสิ่งอันตรายมันไม่มีทางลัดสำหรับงานยากหรอกค่ะ
2: ค่ะก็จบไปสำหรับนิทานสำหรับน้องๆ นะคะก็กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะก็มีข่าวแจ้งเตือนกันสักนิดนึงนะคะทางธนาคารกรุงไทยก็แจ้งกำหนดการในด้านของปิดปรับปรุงระบบในด้านของในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการก็แบ่งออกเป็น2รอบคือรอบแรกก็เมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะแล้วก็อีก1วันค่ะก็คือเป็นวันพรุ่งนี้วันที่ 11ตุลาคมนะคะแต่ว่าจะมีรอบช่วงอะไรแบบนี้คือวันพรุ่งนี้วันที่11ตุลาคมนะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 2:00 นจนถึงเวลา 6:30 นาทีอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการให้บริการแล้วก็มีการปิดแอปชั่วคราวด้วยในด้านของเรียกว่าถ้าวันนี้นะคะใครทำธุรกรรมได้ก็สามารถที่จะไปทำกันได้เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อาจจะต้องใช้ในด้านของเงินทองอะไรแบบนี้นะคะก็ธุรกรรมในด้านของการฝากเงินถอนเงินการโอนเงินนะคะการรับโอนค่ะชำระเงินเติมเงินหรือไม่ก็เลือกซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางนะคะไม่สามารถที่จะให้บริการได้ชั่วคราวตามประกาศนะคะก็จะเป็นในด้านของกรุงไทยนะคะ ATM ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นแอปเป่าตังแอปถุงเงินนะคะกรุงไทยพร้อมเพย์ค่ะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นเครื่อง EDC ของกรุงไทยนะคะกรุงไทย Connect หรือไม่ก็เป็นกรุงไทยเขาเรียกว่าพรีเนมตรงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นระบบของอีคอมเมิร์ซตรงนี้ค่ะไม่สามารถที่จะเข้าได้สำหรับแอปเป่าตังถุงเงินหรือไม่ก็ช่องทางอื่นข้างต้นอย่างที่บอกไปนะคะมีการประกาศระบุในด้านของเขาเรียกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางกรุงไทยเน็ตตรงนี้ก็มีการระบุด้วยนะคะว่าปิดทั้งแอปทั้งระบบเขาเรียกว่าเป็นการปิดชั่วคราวค่ะก็ลองดูนะคะหรือไม่ก็จดเบอร์กันไว้สักนิดนึงนะคะสอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะที่กรุงไทยเซ็นเตอร์นะคะก็ที่หมายเลข02-111-1111นะคะก็เรียกว่าเลข1นี่มีถึงด้วยกันตัวด้วยกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะทำธุรกรรมกันได้อะไรวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้บอกว่ามีการปิดระบบชั่วคราวก็ในช่วงของเวลา 2:00 นจนถึงเวลา 6:30 นาทีค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าฝนตกน้ำท่วมสภาพอากาศตรงนี้ก็แจ้งเตือนการเฝ้าระวังน้ำท่วมทางภาคกลางจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะเฝ้าระวังในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะมี5เขตด้วยกันนะคะก็ฝนตกน้ำท่วมฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมขังน้ำแช่เลยตรงนี้ก็ทางภาคกลางนครสวรรค์เลื่อยลงมาปริมาณฝนนะคะก็ลองดูนะคะว่าในภาพรวมบอกว่าปัจจุบันในเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังอยู่ในความควบคุมโดยภาพรวมก็มีแนวโน้มลดลงนะคะส่วนทางท้ายเขื่อนก็มีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็มีการเฝ้าระวังส่วนทางจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีหรือไม่ก็อ่างทองก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยส่วนผลกระทบปัจจุบันก็อยุธยาก็ยังมีผลกระทบอยู่นะคะส่วนปทุมธานีนนทบุรีนะคะก็ยังคงที่อยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าปราจีนบุรีก็ 100% แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยหลายหน่วยงานก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกทม.ในพื้นที่เขาบอกว่าเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงก็จะแถวพหลโยธินนะคะใครเดินทางในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ต้องดูด้วยหรือไม่ก็พื้นที่ในเขตของมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายใหม่ก็มีการเฝ้าระวังนะคะเดินทางก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะจะเดินเรือหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นรถโดยสารอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายๆคนก็คงจะได้เห็นที่เขาเรียกว่าปู่แดงนะคะออกให้บริการรับประชาชนในหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าฝนตกแบบนี้เขาบอกว่าทางภาคเหนือนะคะก็อาจจะ
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
9: งานหนักพักผ่อนน้อย
10: หวยกินแฟนทิ้ง
9: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
11: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
12: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
11: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
12: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับ

0: ผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม60จังหวัดโดยเฉพาะกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S

0: ดีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: ขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่7ซึ่งวันนี้พื้นที่เสี่ยงครอบคลุมใน60จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ในวันที่10ถึง13ตุลาคมประเทศไทยอากาศจะแปรปรวนเนื่องจากปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งวันนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นทุกภาคกรมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม60จังหวัดในจำนวนนี้เกิดฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่11ตุลาคมพื้นที่ได้รับผลกระทบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12ถึง13ตุลาคมจะกระทบในพื้นที่ภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
3: ต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สถานีสูบระบายน้ำประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง4เครื่องเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงหลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้น้ำในคลองและทางน้ำหลายสายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาดำบางจุดขุ่นข้นจนเกือบดำสนิทพร้อมส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นคือต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วขณะที่หลายจุดประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้แล้วรวมถึงเริ่มฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรได้นอกจากนี้หากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอื้ออำนวยยังสามารถรับน้ำดีเข้ามาช่วยเจือจางและชะล้างน้ำเสียในพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังได้ปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาทำให้อาคารสั่นสะเทือนและมีสิ่งปลูกสร้างเสียหายประชาชนเร่งอพยพออกจากอาคารขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประกาศเตือนภัยสึนามิยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพายุเฮอริเคนอิซาเอียสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเม็กซิโกคาดว่าจะขึ้นฝั่งใกล้เมืองเพนซาโดลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3พร้อมทั้งอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรฝนตกหนักและเสี่ยงเกิดทอร์นาโด
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินยังอยู่ด้วยกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมงคุฎทำมาหลายยี่ห้อทำมาหลายปีประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยทำให้เรียนรู้ว่าอันนี้ควรใส่อันนี้ไม่ควรใส่ใส่ขนาดไหนใส่ปริมาณเท่าไหร่จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่กินฝีมือคนไทยนะครับโรงงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคนไทยคิดคนไทยผลิตคนไทยค้นน้ำมังคุดของเรานี่สาธารณสุขที่จังหวัดสระบุรีเคยจัดประกวดสมุนไพรภาคตะวันออกก็ไปพรีเซนต์หลายเรื่องหลายอย่างนะครับก็ได้ที่2คือแพ้เขานิดนึงแต่ว่าประกวดกันหลายสิบตัวนะไม่ใช่ได้ที่1แต่ก็อย่างน้อยๆก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะครับที่ว่าของเราได้มีมาตรฐานท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเรานี่มันเป็นเครื่องจักรเป็นเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องมีเชื้อเพลิงหล่อลื่นนั่นก็คือน้ำมันท่านผู้ฟังลองทายสิว่าไอ้ตัวที่เป็นเชื้อเพลิงของร่างกายของเราที่ทำให้ร่างกายของเราสันดาปแล้วก็เดินไปได้นะคืออะไรคิดไม่ผิดครับอากาศหลายท่านก็คงคิดเหมือนกันอากาศหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอย่างที่เราไม่สังเกตอากาศนี่คือเชื้อเพลิงออกซิเจนนะครับทำให้ร่างกายในสันดาปมีพลังมีกำลังเดินต่อไปหยุดหายใจเมื่อไหร่จบนะครับน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างอื่นก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คืออากาศคนที่หายใจลึกๆอยู่บ่อยๆหายใจเต็มปอดเนี่ยอายุจะยืนนะครับหายใจให้เต็มปอดหายใจลึกๆแล้วก็นอกจากอากาศแล้วเนี่ยร่างกายเราใช้งานตื่นเช้ามาเราใช้งานทุกวันเนี่ยมันจะต้องมีการซ่อมแซมต้องซ่อมแซมนอนครับผู้ฟังคนเราเนี่ยใช้เวลานอนประมาณ1ใน3ของชีวิตสมมติว่าเราอายุ60ปี60ปีนะ1ใน3ก็20ปีจะใช้เวลาอยู่กับการนอนนอนคือการชาร์จการซ่อมร่างกายเขาบอกว่าคนเราควรนอนวันหนึ่ง 6-8 ชั่วโมงนะครับการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการหลับสนิทถ้าเรานอนดึกนอนผิดเวลานอนไม่หลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอวัยวะต่างๆที่ควรจะหยุดพักมันไม่ได้หยุดพักมันต้องได้พักนะท่านผู้ฟังต้องได้พักถ้านานๆเข้านี่ก็จะมีปัญหาถ้าไม่ได้พักช่วงเรานอนในร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคือใต้สมองของคนจะมีต่อมเล็กๆเขาเรียกว่าต่อมไพนิ้วมันเล็กเท่าประมาณถั่วเขียวไม่เล็กๆท่านผู้ฟังหลับดิบหลับสนิทเนี่ยดึกๆเนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามมันจะหลั่งสารโกรทฮอร์โมนสารเมลาโทนินหรือว่าโกรทฮอร์โมนออกมาเนี่ยซ่อมแซมร่างกายนะครับเราจะสังเกตว่าใครที่อดนอนใครที่หลับไม่สนิทนี่ตื่นมามันโหลมันเหนื่อยมันโอ้ดูไม่จืดไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเราไปดูหมอลำดูละครดูลิเกแต่งองค์ทรงเครื่องโอ้ดูสดดูใสให้รางวัลกันนะครับคนละ100 200พวงมาลัยแขวนคอเป่าปากปบมืออู้ชอบตื่นเช้ามาเขาล้างหน้าล้างตาบางทีแม่ค้าจำไม่ได้ไอ้ที่เป็นพระราชาเมื่อคืนนะก็ดูหน้าโซบโซมไอ้ที่เป็นมหาราชินีเมื่อคืนหน้าตาก็โซมโซมมันจำไม่ได้มันไม่สดใสมันไม่สดชื่นเพราะร่างกายมันไม่ได้หลั่งกรดฮอร์โมนสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับก่อนนอนเราก็อย่าเครียดทำอารมณ์ให้ดีทำใจให้สบายนับลมหายใจฝึกสมาธิสักนิดหนึ่งดื่มน้ำอุ่นๆได้สักนิดก็จะดีนะครับสักแก้วหนึ่งแล้วก็อย่าไปกินอาหารมากก่อนนอนกินอาหารเบาๆคนที่นอนเร็วแล้วก็หลับได้สนิทนี่ถือว่ามีวาสนาร่างกายจะแข็งแรงดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินก็อย่าลืมก่อนนอนเนี่ยกิน1แก้ว30มิลดื่มน้ำตามเข้าไปหลายท่านก็รู้นะครับจะช่วยได้เยอะมากฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องขนมจีนกิ้งกือเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ย้อนเวลากลับไปสมัยที่บ้านเมืองยังเศรษฐกิจดีชนบทต่างจังหวัดก็ค่อนข้างสงบไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายคุกคามเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ร้ายชาวบ้านร้านตลาดก็เปิดหน้าต่างนอนหลับได้สนิทใจในห้วงเวลาดีๆที่ว่านี้ลูกชาวนาคนหนึ่งไปทำงานก่อสร้างในกรุงเทพแล้วก็โชคดี เป็นคนที่ใช่ชายที่ชอบของผู้หญิงคนหนึ่งการเดินทางกลับบ้านก็เลยมีเมียสาวชาวกรุงติดไปด้วยเมียชาวกรุงคนนี้รูปร่างหน้าตาพอดูได้พื้นฐานความเป็นมาก็ไม่เหนือมนุษย์กระไรนักกล่าวคือเป็นแม่ค้าหาบเร่ตระเวนขายขนมจีนน้ำยาตามตรอกซอกซอยต่างๆที่ย่านชานกรุงแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฝีมือการปรุงน้ำยานี่ไม่มีใครสู้ได้สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องด้วยผลกำไรการขายขนมจีนน้ำยานี่แหละความลับที่นายเชิดได้รู้หลังจากจีบจนเป็นแฟนกับนางอ้อยแล้วน้ำยาของนางอ้อยเนี่ยมีส่วนผสมหลักเป็นกิ้งกือปอกเปลือกเนื้อกิ้งกือที่ผ่านการแกะเปลือกนี่จะขาวเหมือนเนื้อกุ้งกล้ามกรามเวลาโดนความร้อนส่งกลิ่นหอมเตะจมูกเหมือนกุ้งเอาเนื้อกิ้งกือไปบดละเอียดเคล้ากับเครื่องแกงแล้วก็ตำให้เป็นเนื้อเดียวกันรสชาติของน้ำยาจะอร่อยเหาะคนกินเนี่ยติดอกติดใจไปตามกันแต่เมื่อไหร่รู้ว่ามีอะไรเป็นส่วนผสมหลักนี่จะอ้วกแตกเช่นที่นายเชิดเคยอ้วกมาแล้วครั้นอยู่กินกันเป็นผัวเมียกันถึงฤดูทำนานายเชิดก็พานางอ้อยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าฤดูร้อนนี่หากิ้งกือทำน้ำยายากจะชุกชุมเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นตอนเดินทางไปบ้านนายเชิดนางอ้อยก็มีเงินทองติดตัวพอสมควรอยู่นานสักปีสองปีก็อยู่ได้ไม่อนาถรร้อนใจพอไปอยู่บ้านชนบทต่างจังหวัดจะเป็นด้วยความคุ้นชินกับชีวิตคนเมืองหรือว่าแต่งจริตดีดดิ้นทำหัวสูงก็ไม่ทราบปรากฏว่านางอ้อยทั้งเกลียดทั้งกลัวและขยะขยงสัตว์จำพวกกบเขตคางคกเสียเหลือเกินกบนี่ยังพอทำเนาเนื่องจากฤดูแล้งนี่มันจำศีลอยู่ในโพรงแต่คางคกกับเขียดนี่มันออกหากินไปตามประสาเพราะว่าหน้าแล้งนี่พวกแมงเม่ามันจะชุมสัตว์ปีกพวกนี้เป็นอาหารจานโปรดของเขียดและคางคกบริเวณลานบ้านของนายเชิดมีเขียดกับคางคกเสนอหน้าหาแมลงกินกันอยู่เสมอนางอ้อยเห็นเจ้าตัวสี่ขากระโดดเหยงเหยงที่ลานบ้านทีไรก็จะวีดร้องวีดไว้กระตู้วูแสดงท่าขนลุกขนพองออกมาจนนอกหน้าสั่งผัวให้หาไม้มาทุบตีพวกมันจนบี้แบนคามือนายเชิดก็อยู่ในโอวาทเมียนางอ้อยสั่งให้ทำก็ทำตามทันทีไม่รีรอชักช้าหลายเดือนผ่านไปพวกเขียดและคังคกล้มตายเป็นเบื่อตามประกาศสิทธิ์ของนางอ้อยนางอ้อยคนนี้เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมผู้ใหญ่ผู้อาวุโสสูงชักชวนให้ตามท่านไปเข้าวัดฟังธรรมตามธรรมเนียมชาวชนบทที่จะต้องเข้าวัดฟังเทศทุกๆวันพระนางอ้อยก็เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหน้าขำตระกูลของนางนับถือลัทธิศาสนาอื่นซึ่งถือกันว่าการเข้าวัดเป็นความโง่ของคนเขาด้วยความจริงมีอยู่ว่าคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวจะเข้าวัดทำบุญเพื่อส่งบุญไปให้ใครที่สำคัญก็คือใช่แต่นางอ้อยไม่เลื่อมใสในพระศาสนายังโน้มน้าวผัวให้พลอยไม่เลื่อมใสไปด้วยครั้นอยู่บ้านที่ชนบทนานพอสมควรหน้าแล้งก็เปลี่ยนเป็นหน้าฝนกบยุติการจำศีลออกจากโพรงมาหากินนางอ้อยรังเกียจตัวกบแต่ก็แปลกที่ชอบกินกบสั่งผัวให้จับกบมาชำแหละปรุงอาหารให้กินเช่นกบผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นพ่อแม่พี่น้องของนายเชิดก็ติเตียนว่าถ้าอยากกินกบที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ขายตามตลาดก็มีถมเถไปทำไมจะต้องอยากกินกบที่มันเพิ่งออกจากการจำศีลด้วยนางอ้อยนะถือว่าผัวนะเป็นคนชวนตัวมาเองนางไม่ได้เป็นฝ่ายงอนง้อขอมาประกอบกับวางมาดเป็นคนกรุงหัวสูงมีรสนิยมบันเจิดกว่าคนบ้านนอกใครจะติหรือจะเตือนก็เชิญตามสบายนางมีหน้าที่กินกบที่ผัวจับได้ในละแวกบ้านก็กินให้อิ่มหนำไม่ต้องสนใจคำครหาของใครทั้งสิ้นตกถึงฤดูหนาวปีเดียวกันนางอ้อยก็ตั้งท้องอ่อนๆรู้ว่าตั้งครรภ์เมื่อมีอาการแพ้ท้องอาเจียนอุกอักเกรงว่าโรงพยาบาลแถบถิ่นชนบทจะทำคลอดไม่ปลอดภัยก็เลยชวนผัวอพยพกลับบ้านที่อยู่ชานกรุงบริเวณถนนเลียบคลองในเขตสายไหมรอกระทั่งคันแก่ครบ9เดือนก็ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลในเขตทหารอากาศตอนได้ยินนางพยาบาลบอกร้องดังๆว่าลูกออกมาเป็นผู้ชายนี่ดีใจด้วยค่ะว่างั้นนางอ้อยนี่เป็นปลื้มน้ำตาแห่งความปิตินี่ไหลอาบแก้มทีเดียว แต่ว่าความดีใจก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อนางพยาบาลอุ้มเด็กทารกมาให้ดูสองขาของทารกในเรียวยาวบอบบางเหมือนขาเขียดไม่มีผิดผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนหนังคางคกแถมหน้าตายังไปเหมือนกบซะอีกดูลูกแค่แวบสองแวบก็ลมใส่ด้วยความเสียใจสุดขีดฟื้นคืนสติขึ้นมาความทรงจำย้อนระลึกไปถึงที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านพ่อแม่ในเชิดท่านเคยตักเตือนนางอ้อยเพิ่งจะตั้งท้องใหม่ๆอาหารอื่นมีให้กินออกถมเถไปทำไมจ้องจะกินแต่กบทอดกระเทียมพริกไทยไอ้ทิศก็เหลือเกินตามใจเมียซะไหมเมียไม่รู้เลยหรือยังไงกินกบจำศีลมันบาปหนักนะตอนไม่ท้องก็กินพอตั้งท้องแทนที่จะแพ้ท้องอยากกินอะไรที่มันแปลกออกไปดันจ้องจะกินแต่กบจำศีลระวังให้ดีเถอะลูกออกมาจะกลายเป็นลูกกบลูกเขียดปกตินางอ้อยไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมตามสนองเชื่ออย่างเดียวว่าคนเราต้องขยันทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองหารู้ไม่ว่ากรรมอะไรก็ตามที่ทำบ่อยๆจนถึงขั้นอาจินกรรมกรรมนั้นส่งผลทันตาเห็นในชาติปัจจุบันโดยมีลูกเป็นผู้รับกรรมเพราะว่าลูกคือทายาทกรรมของพ่อแม่กรรมใดที่เกิดกับลูกจะสร้างความปวดร้าวให้พ่อแม่ยิ่งกว่าเกิดกับตัวเองถ้านางอ้อยเป็นชาวพุทธแน่นอนเหลือเกินว่าต้องสำนึกบาปและภูมิพักเลี้ยงดูทารกไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เผอิญลัทธิที่นางนับถือเสี่ยมสอนว่าสิ่งที่มีชีวิตใดๆก็ตามทีเกิดมาทุพพลภาพอยู่ไปก็เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้ให้กำเนิดสามารถกำจัดทิ้งเสียตั้งแต่ยังแบเบาะได้ไม่ผิดถ้าตายไปเสียจะพ้นทุกขเวทนาพ่อแม่ก็สิ้นปัญหาไม่เดือดร้อนใจนางอ้อยก็เลยวางยาพิษทารกจนเสียชีวิตไปอย่างน่าสมเพชชาวบ้านตลอดจนญาติพี่น้องก็ไม่มีนึกระแวงยังพูดกันทำนองเห็นใจในชะตากรรมของนางอ้อยว่าเพิ่งจะมีลูกกับเขาคนแรกก็มาด่วนจากเร็วนัก
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องขนมจีนกิ้งกือจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชยังไม่จบแหมคนก็ทำกันได้นะครับฟังดูแล้วก็ต้องคิดก็ต้องพิจารณานะบางคนนี่ก็เห็นแก่เงินโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องจากน้ำมะคุดตราพนารินนะครับน้ำมะคุดผสมสมุนไพร24ชนิดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมะคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณมากๆที่ซื้อหาน้ำมะคุดนี้มาดื่มมากินมาทานนะครับกุศลอันใดบุญอันใดที่จะพึงมีก็อธิษฐานให้คนที่กินที่ดื่มที่ทานจงมีส่วนแห่งบุญนั้นถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรปวดหัวตัวร้อนไม่สุขสบายอะไรก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงผ่อนคลายขอให้สุขภาพดีท่านที่ดื่มก็ขอให้อธิษฐานจิตนะครับนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับอ้างอิงเอาบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาเนี่ยขอให้โรคภัยไข้เจ็บให้หายไปตั้งจิตให้ดีนะครับบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากจิตเกิดจากใจเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนมีเจ้าหนี้ถ้าเราไม่ทำบุญให้เจ้าหนี้ไม่อุทิศให้เจ้าหนี้บ้างเนี่ยบางทีเจ้าหนี้มันไส้อาจจะเตะตัดขาเราพักสักครู่กับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันต
2: ่อน้ำมะคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมะคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: มีผู้ถามว่าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายควรจะรับมือวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อย่างไรอาตมาก็อยากจะตอบว่าประการที่หนึ่งนั้นควรจะเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาสอนตนเองว่าโลกนี้นั้นไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปและประการที่สองการที่ศาลสั่งให้เราเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเป็นการล้มละลายในทางนิติกรรมในทางกฎหมายตราบใดก็ตามที่ใจของเรายังไม่ล้มละลายไปด้วยเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นสู้ต้องไม่ลืมว่าคนที่กลายเป็นสุดยอดนักธุรกิจคนหนึ่งของโลกอย่างสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นั้นเคยต้องถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งเขาล้มละลายอยู่ตั้งครึ่งปีวันหนึ่งเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเขาแค่ถูกเชิญออกจากบริษัทแต่ความสามารถยังอยู่ในตัวเขาครบทุกประการสุดท้ายสตีฟจ็อบส์ก็สามารถตั้งบริษัทใหม่ทุกวันนี้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งดังนั้นจึงขอย้ำชัดๆว่าเราอาจเป็นบุคคลล้มละลายทางกฎหมายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นบุคคลที่ล้มละลายในแง่ของความเป็นคน

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: มาฟังเรื่องราวขนมจีนกิ้งกือกันเชิญครับ
1: อยู่ต่อมาอีกไม่ถึงครึ่งปีนางอ้อยก็ตั้งท้องลูกคนที่สองระหว่างมีครรภ์ก็ขยันหาบขนมจีนน้ำยาตระเวนขายตามตรอกซอกซอยแล้วก็ขายดีเช่นเคยว่างจากนั้นก็แวะไปบ้านเพื่อนที่อยู่ในสวนจังหวัดนนท์เพื่อรับซื้อกิ้งกืออันเป็นเครื่องปรุงทีเด็ดกิ้งกือมีชุกชุมตามสวนทุกฤดูกาลเพราะว่าสวนทุเรียนเมืองนนท์นี่เป็นสวนชนิดมีท้องร่องล้อมรอบคันดินชาวสวนตักน้ำจากท้องร่องรดต้นไม้ทุกวันดินจะชุ่มชื้นทุกเวลานาทีซึ่งเป็นดินที่กิ้งกือโปรดชอบอยู่อาศัยในดินแบบนี้ดินแห้งเกินไปหรือว่าชุ่มเกินไปจะไม่ชอบที่จริงกิ้งกือเป็นสัตว์มีประโยชน์ช่วยพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโชคร้ายที่นางอ้อยรู้ว่าเนื้อมันมีรสอร่อยเหมือนกุ้งกิ้งกือในสวนเมืองนนท์ก็เลยพร่องจำนวนลงอย่างน่าใจหายครบถ้วนทศมาสได้กำหนดคลอดลูกนางอ้อยก็ถูกส่งตัวไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเดิมมีนางพยาบาลหน้าเดิมๆมาบอกให้รู้ดีใจด้วยว่าลูกคุณปลอดภัยค่ะนางอ้อยยังขยาดคราวมีลูกเหมือนกบเหมือนเขียดไม่ค่อยกล้าเหลือบไปมองดูทารกน้อยแต่ในเชิดผู้ผัวก็ดีใจสุดขีดปราดเข้าไปก้มดูจนใกล้ได้เห็นสภาพร่างกายของทารกถนัดตานายเชิดถึงกับผงะหน้าซีดเผือดรับไม่ได้ที่เห็นร่างกายลูกแบ่งออกเป็นปล้องปล้องคล้ายกิ้งกือปล้องเหล่านั้นสีเขียวคล้ำสลับดำน่าเกลียดน่ากลัวหน้าขยะแขยงยิ่งกว่าลูกคนแรกที่ว่าน่าเกลียดแล้วอีกนายเชิดได้สติก็รีบกระซิบบอกนางพยาบาลให้นำทารกไปพบหมอโดยมีเขาเดินตามไปติดๆเจอหน้าหมอก็ถามอย่างรีบร้อนว่าทำไมลูกผมถึงมีผิวหนังอย่างนี้พอจะแก้ไขให้เหมือนทารกทั่วไปได้หรือเปล่าครับหมอก็อธิบายเป็นสับแสงทางการแพทย์ฟังไม่ออกว่าหมายความถึงอะไรรู้แต่ตอนหมอพูดสรุปให้ฟังว่าต้องรอให้เด็กอายุครบ6เดือนก่อนจึงจะตรวจดูอีกทีแก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องไปถึงตอนนั้นก่อนส่วนตอนนี้เพิ่งจะแรกคลอดยังทำอะไรไม่ได้นางอ้อยยังไม่ทันเห็นหน้าลูกรู้จากปากผัวเท่านั้นว่าลูกมีสภาพคล้ายกิ้งกือเกิดความเศร้าโศกเสียใจระงับไม่อยู่ต้องปล่อยหูออกมาลั่นห้องปากก็พร่ำรำพันอยู่แต่ว่าเราทำดีหากินสุจริตไม่เคยคดโกงใครเลยทำในสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็ไม่เคยทำสักอย่างเดียวทำไมชีวิตถึงบัดซบขนาดนี้ก็ไม่รู้รำพันอยู่อย่างนั้นละจนเพลียม้อยหลับไปพอพาลูกกลับถึงบ้านแล้วนายเชิดก็คอยระวังแจไม่ยอมให้ลูกห่างสายตาเพราะเคยมีประสบการณ์คราวลูกคนแรกที่เมียวางยาจบชีวิตลูกซึ่งเป็นความลับคับอกบอกใครไม่ได้ขืนพูดไปตารางจะมาถึงเมียข้อหาฆ่าลูกในไส้เพราะตามหลักของกฎหมายทุกคนมีสิทธิในชีวิตทั้งตัวเองใครจะละเมิดไม่ได้หมายถึงใครก็จะมาฆ่าแกงเราไม่ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นบุปการีของเราก็ตามถ้าฆ่าเมื่อไรต่อให้เป็นทารกก็ผิดกฎหมายร้ายแรงมีโทษเท่ากับฆ่าคนตายอย่างน้อยก็เข้าคุกติดตารางถึง20ปีเมื่อทารกโตขึ้นอายุได้ 3-4 เดือนนายเชิดเห็นท่าไม่ดีเนื่องจากนางอ้อยคิดฆ่าลูกทุกลมหายใจเข้าออกก็เลยพาลูกหลบหนีกลับไปบ้านที่ชนบทต่างจังหวัดอย่างไรเสียลูกก็คือลูกของเขาน่ารักหรือน่าเกลียดก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปะเหมาะก็พบเจอแพทย์แผนโบราณมีโอสถสรรพคุณสูงๆอาจจะช่วยแก้ไขเรื่องผิวหนังลูกสำเร็จคนใจเด็ดอย่างนางอ้อยก็เลยตัดใจจากผัวและลูกไปแล้วก็ไปเลยไม่ตามกลับก็เป็นโสดอยู่ไม่นานก็มีผู้ชายมาติดพันตัดสินใจอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นโดยไม่ส่งข่าวให้ผัวรู้ทั้งที่ผัวยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็เท่ากับคบชู้ไปโดยปริยายผัวคนใหม่ก็อยู่กินด้วยเพราะว่าไถเงินได้คล่องครั้นย้ายมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันผัวใหม่รับไม่ได้กับน้ำยากิ้งกือก็เลยปากพร่อยไปเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งรู้จากนั้นข่าวก็แพร่สะพัดแบบปากต่อปากกระทั่งมีอยู่ปากหนึ่งไปกระซิบกับผู้สื่อข่าวเข้าให้เรื่องแม่ค้าขายขนมจีนเอากิ้งกือไปทำเป็นน้ำยาก็เลยดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองร้อนถึงตำรวจต้องจับกุมนางอ้อยไปโรงพักตั้งข้อหาขายอาหารหลอกลวงชาวบ้านเอากิ้งกือมาทำน้ำยาแต่แอบอ้างเป็นน้ำยาปลาช่อนขึ้นศาลแล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับยังดีที่ไม่เคยทำผิดร้ายแรง โทษจำคุกจึงรอลงอาญาไว้ก่อนแต่โทษปรับนี่ต้องเสียเงินเข้าหลวงมากพอดูปัญหาของนางก็คือต้องจบชีวิตการเป็นแม่ค้าไปตลอดกาลเพราะว่าลูกค้าทั้งรู้จักและไม่รู้จักต่างก็เข็ดขยาดฝีมือแม่ค้าคนนี้กลัวจะทำอาหารพิสดารหน้าอ้วกแตกมาขายให้กินอีกถึงห่วงเวลาที่บาปกรรมตามสนองนางอ้อยเหมือนตกอยู่ในโลกร้างเพียงลำพังผัวใหม่ก็เพ่นหายเข้ากลีบเมฆตั้งแต่เมียโดนจับญาติสนิทมิสหายก็ไม่คบด้วยเพราะกลัวเสียชื่อครอบครัวนางอ้อยที่มีพ่อแม่และน้องๆสองคนก็พลอยตกระกำลำบากไม่มีรายได้จากขนมจีนน้ำยามาจุนเจือต้องตระเวนไปเป็นกรรมกรก่อสร้างอาบเหงื่อต่างน้ำเช่นเดียวกับนางอ้อยนางอ้อยตอนตกระกำลำบากก็กลายเป็นขาประจำที่ร้านอาแปะซึ่งขายของชำแล้วก็เหล้าเบียร์หน้าร้านมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งจิบเบียร์ซึ่งนางอ้อยมานั่งปรับทุกข์กับพี่สะพ้ายของคุณถนอมที่เล่าเรื่องนี้อยู่เสมอเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าไปนั้นความผิดเดียวที่นางสลดใจก็คือการนำกิ้งกือไปทำน้ำยาหลอกขายชาวบ้านเรื่องอื่นไม่ว่าจะฆ่าแกงสัตว์หรือว่าฆ่าลูกนางไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเพราะลัทธิความเชื่อที่นางนับถือสอนให้เชื่ออย่างนั้นไม่เคยสอนในเรื่องบาปเวรจะตามมาสนองใครนางอ้อยก็เลยอยู่ในฐานะที่สามารถทำผิดบาปได้ซ้ำๆซักๆจนหน้าวิตกแทนชีวิตอนาคตของนางอ้อยที่ยังมีสิทธิ์ตกนรกทั้งเป็นในชาตินี้แล้วก็จะต้องตกนรกจริงๆในชาติถัดไปครับ
0: จบไปแล้วนะครับเรื่องขนมจีนกิ้งกือจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังบ่อยๆจิตใจจะอ่อนโยนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีครับท่านผู้ฟังอาจารย์ยอดเนี่ยท่านเป็นคนชอบทำบุญนะครับผมก็โอนเงินร่วมทำบุญของท่านเป็นประจำทุกเดือนนะครับก็เยอะเหมือนกันต่อเดือนนะครับแล้วก็ท่านก็บอกผมว่าไพโรจน์ในรายการสิ่งที่ท่านอัดมานี่เผยแพร่เป็นธรรมะท่านอนุโมทนาแล้วก็ให้ช่วยดูแลด้วยนะครับดูแลรายการวิทยุให้ท่านด้วยนะครับสิ่งที่ท่านเล่าเผยแพร่ออกมาก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ด้วยฝากไว้นะครับนะมคุตราพนารินท่านผู้ฟังหลายคนถามว่ากินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไหมกินได้ครับผมกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไม่ต้องกังวลหมอบอกให้เรากินยาหลายพยายามกินให้มันครบโดสครบจำนวนที่หมอบอกอย่าปฏิเสธดีแล้วส่วนมากคนเราดีแล้วไม่กินแล้วพอแล้วเลิกนะอย่าจะเป็นอย่างนั้นบางทีร่างกายมันยังไม่หายดีบางคนกินน้ำมังคุดเข้าไป3ขวด4ขวดดีแล้วไม่กินต่อแล้วยังครับต้องทำร่างกายให้มันเสถียรเสถียรคือมั่นคงโอกาสที่จะกลับมาป่วยอีกมันเป็นไปได้ทุกคนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับการใช้ชีวิตอาหารอากาศอารมณ์นะครับเราเคยชินกับการทำยังไงกินยังไงอยู่ยังไงแล้วมันป่วยเรากลับไปทำเหมือนเดิมกินแบบนั้นอยู่อย่างนั้นทำแบบนั้นใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ป่วยอีกนะครับฉะนั้นเราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงให้เสถียรดูแลให้เสถียรเสร็จแล้วเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับเราก็ต้องคิดเองคือแต่ละคนนี่มันจะอาหารที่แสลงนะครับพฤติกรรมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอยู่บ้านเดียวกันบางคนสุขภาพดีบางคนสุขภาพไม่ดีฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรฝากเอาไว้นะครับนำมคุตราพนารินครับท่านผู้ฟัง
2: นำมคุตสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นการพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดง

0: จันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องผีของยายเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆวันนี้ครับเป็นเรื่องของนายตุ้ยนายตุ้ยอยู่กับย่านอนกับย่าย่าเล่าเรื่องผีเก่าๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายของย่าก็เล่าให้แกฟังสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยที่บ้านเมืองยังอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าย่าเจอเองทั้งหมดแกเคยพายเรือไปไปเจอผีมันหัวห้อยต่องแต่งแขวงควายอยู่ที่กิ่งไม้แกจ้ำเรือหนีจนพายแทบหักรอดออกมาได้แล้วนอกจากนั้นแกก็ฟังมาจากคนอื่นๆด้วยย่านี่แกงบอนอร่อยมากชั้นหนึ่งเลยแกทำทุกอย่างอร่อยขนาดไม่มีผงชูรสก็อร่อยมากในตุ้ยนี่ติดใจแกงบอนของย่ามากที่สุดเลยบอนเนี่ยคนแกงไม่เป็นจักขันกินแล้วขันปากคอทนไม่ไหวมีเคล็ดการแกงห้ามคนมาทักว่าคันนะทักเข้านี่แกงหม้อนั้นกินเข้าไปคันกันทั้งบ้านเลยอีกอย่างก็ขนมจีนน้ำพริกแม่อร่อยจริงๆของเก่าๆต้องย่าน่าวิเศษมากไม่ว่าอาหารหวานหรือคาวในย่านี่สุดยอดขนมที่ในตุ้ยติดใจอยู่อะไรนะของเก่าๆขนมมันตัวยาวๆมีทั้งหวานทั้งมันอ๋อขนมปลากริมไข่เต่าเกือบลืมชื่อแล้วก็ฝีมือย่ายังส่งทอดมาถึงป้าแม่ก็ทำได้เป็นอร่อยเหมือนกันตั้งแต่ย่าตายป้าตายแล้วก็แม่ตายในตุ้ยไม่ได้กินอะไรที่มันอร่อยอร่อยเลยแม่ในตุ้ยเนี่ยขนมจีนน้ำพริกอร่อยได้มาจากย่านั่นแหละในตุ้ยนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งปีที่รถชนหลังหักเนี่ยแกอยากกินก็บอกแม่แม่ก็ทำมาให้อร่อยมากขนมจีนน้ำพริกต้องมีผักบุ้งหั่นเฉียงๆบางๆอร่อยแม่ก็ทำมาให้มีพริกทอดถั่วฝักยาวด้วยหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็หอมเจียวย่าก็เป็นแม่ค้าย้ายไปดินแดงแล้วก็ไม่ได้ขายที่แกขายอยู่ก็คือคลองบางบำรุสมัยโบราณไม่เจริญเลยมีคลองอยู่หน้าบ้านมันเป็นสวนจริงๆสวนผลไม้ทุเรียนส้มทางเดินอย่างเดินผ่านสวนนี่ก็ต้องเดินเลาะๆสวนไปห้ามเดินลัดตัดสวนนะไม่สนิทกันจริงๆไม่ได้เลยมันเป็นมารยาทที่จะต้องทำอย่างนั้นก็ในสวนเขาเต็มไปด้วยผลหมากรากไม้ผ่านกลางสวนเข้าไปนี่มันไม่ดีระหว่างสวนก็มีทางเดินสวนทางกันได้เดินเป็นทางเดินประจำไม่มีไฟฟ้าหรอกข้าวก็หุงหม้อดินตะเกียงก็ตะเกียงกระป๋องถ้าบ้านไหนรวยก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุเวลาไปไหนกลางคืนต้องเดินเอาระหว่างขามานี่ฟ้ายังสว่างย่าไม่มากลางคืนเย็นๆแสงสว่างยังมีมองเห็นทางนี่ย่าก็เดินมาด้วยเจอทางมะพร้าวหล่นขวางทางอยู่ย่าก็หักครึ่งแล้วก็ม้วนๆซุกไว้ตามข้างทางทำมาตลอดทางเป็นช่วงๆซุกตามรายทางมาเรื่อยหักครึ่งยาวประมาณเม็ดกว่าๆหักส่วนปลายเม็ดกว่าๆไม่ใช่ส่วนโคนนะ โคนใหญ่ๆนั้นทิ้งไปหักแล้วก็พันๆม้วนๆซุกไว้เอาไว้ใช้แทนคบเพลิงแกต้องจำไว้พอขากลับเดินกลับมาก็เอาไม้ขีดจุดนะเดินมาสองทางมากว่าจะดับก็เจออันใหม่ที่ซุกไว้แกจำได้นี่ว่าซุกเอาไว้ตรงไหนก็กลับมาจนถึงบ้านเดินกลับมากับแกสองคนในตุ้ยในกลัวผีแต่แกไม่กลัวผีแกเจอมาเยอะแล้วในตุ้ยยังเด็กตอนนั้นย่าอุ้มมาจนคนที่บ้านข้ามข้างทางเวลาเดินผ่านไปเขาทักที่เขาคุ้นกันโอ้โหหลานขาจะลากดินอยู่แล้วยังอุ้มอยู่อีกสมัยก่อนโน้นแค่ไส้ตะเกียงเจ้าพายุอันเดียวนี่ต้องเดินไปซื้อถึงวัดรวกแถววัดรวกเป็นตลาดใหญ่เลยตลาดวัดรวกบางบำรุนี่มันเจริญเป็นหย่อมหย่อมถ้าไม่ไปซื้อวัดรวกก็ต้องไปซื้อวัดสำโรงบางกรวยถ้าไม่มาวัดสำโรงบางกรวยก็ต้องไปซื้อที่วัดบางพลัดบางพลัดในวัดบางพลัดนอกนี่อยู่ติดแม่น้ำมันจะเป็นชุมชนมีของขายเต็มไปหมดที่ย่าอยู่นี่ก็ตำบลบางบำรุเขาเรียกคลองบางบำรุนั่นแหละถ้าขาในตุ้ยดีก็จะเข้าไปดูบ้านที่เคยอยู่กับย่ากับปู่แต่มันคงไม่อยู่แล้วล่ะบ้านนั้นน่ะที่ดินน่ะยังอยู่แต่ว่าเพราะว่าขายที่ตรงนั้นไปนานแล้วย่าก็ย้ายจากโน่นมาอยู่กับพ่อที่สังฮีบ้านนั้นอยู่กับปู่ย่าแล้วก็ป้าอีกคนหนึ่งลูกป้าอีกคนหนึ่งต้นมะขามใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านย่าใหญ่กว่าโต๊ะวางทีวีอีกอยู่มาเป็นร้อยปีแต่เด็กๆเห็นอะไรมันใหญ่ไปหมดอ่ะถือว่าเป็นลานรวมของหมู่บ้านอยู่ชายคลองติดทางรถไฟต้นมะขามใหญ่นี่แหละเด็กเล่นซ่อนหากันคนหนึ่งเข้าไปแอบในโพรงต้นมะขามแล้วออกมาไม่ได้โดนผีบังคนก็หาไม่เจอต้องให้หมอผีมาช่วยถึงได้ตัวเด็กออกมาเออมันแปลกมากเลยเดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นเด็กอ่ะเด็กก็ออกไม่ได้ร้องก็ไม่มีเสียงทีนี้ปู่ทำว่าวเก่งว่าวจุฬาปักเป้านี่แกเก่งมากตอนที่เป็นเด็กเนี่ยปู่ก็ทำให้เล่นแต่ว่าปู่ใจร้อนปู่ใจร้อนในตุ้ยก็ใจร้อนติดมาจากพ่อไอ้เรื่องใจร้อนนี่มันรับช่วงกันมาเลยส่วนย่าเนี่ยเป็นคนใจเย็นใจเย็นมากเลยแม่ก็ใจเย็นตอนนั้นแม่ผอมมากตอนหลังมาอ้วนวันหนึ่งกำลังถ่ายรูปในตุ้ยเป็นเด็กเนี่ยทำยึกยักยึกยักพ่อแล้วตะไคร้โขกหัวเอาหน้ามุ่ยเลยแกจำได้พ่อดุยังกระเสือส่วนย่านะแกเคี้ยวหมากอยู่ตลอดแกผอมอยู่อย่างนี้จนกระทั่งตายย่าก็ตัดผมเองนะแกช่างพูดตัดผมทรงดอกกระทุ่มคุยกับในตุ้ยได้ทุกเรื่องย่ามีลูกแค่สองคนคือพ่อกับป้าย่านุ่งจงกระเบนเคี้ยวหมากหยับหยับควันดำปีเลยเรื่องผีของย่านี่น่ากลัวทุกเรื่องอ่ะแกเล่าในตุ้ยก็นอนฟังเบียดกับย่าชนิดติดกันเลยคืนนึงแกเล่าหลายเรื่องนะในตุ้ยก็ฟังไม่เบื่อย่าต้องบอกว่าพอแล้วหยุดก่อนนอนเสียคืนพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอีกคืนนึงแกเล่าถึงเรื่องยายคนหนึ่งบ้านอยู่ริมคลองได้ยินเสียงแม่ค้าขายขนมประกริมพายเรือมาร้องขายก็ถือถ้วยออกไปซื้อมาซะดึกเชียวนี่แล้วแกก็เกิดอยากกินด้วยซื้อมาแล้วตักใส่ปากก็ต้องรีบคายทิ้งเพราะรสชาติมันแปลกมากก้มดูในถ้วยมันไม่ใช่ขนมปักริมไข่เต่าแต่กลายเป็นหนอนตัวเป้งๆสีขาวยัวเยี้ยเต็มถ้วยไปหมดพอเช้าถึงได้รู้ว่าแม่ค้าขนมปักริมน่ะตายแล้วตายตอนเย็นก่อนหน้าที่ยายจะซื้อขนมที่เห็นมาพายเรือร้องขายน่ะเป็นวิญญาณของแกโอ้น่ากลัวไหมล่ะในตุ้ยน่ะกลัวทำให้ขยาดขนมปักริมไปพักนึงอ่ะเวลากินต้องดูให้ดีมันเป็นขนมหรือว่าเป็นหนอนกันแน
0: ่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านเวลามีอายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพนี่จะมีหลายอย่างนะครับที่ผมเที่ยวไปทั่วประเทศไทยไปถามคนนี้ไปคุยคนนู้นไปสัมภาษณ์คนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเจอมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับคนพออายุ 6-70 เนี่ยไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นอยู่หรือเปล่าก็คือมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ภาษาชาวบ้านก็คือเยี่ยวเล็ดนะครับคือตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเขาบอกว่าจะมีภาวะสภาวะเยี่ยวเล็ดในประมาณร้อยละ 15-35 แล้วก็ผู้หญิงนี่ก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับบางคนเนี่ยพอออกแรงเบ่งนิดนึงไอหรือจามหัวเราะเนี่ยก็เล็ดออกมานะครับ กล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงหรือว่าบางคนนี่กระเพาะปัสสาวะมันเล็กเกินมันไวเกินกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวบ่อยแล้วก็เร็วกว่าปกติทำให้ปัสสาวะบ่อยเป็นยังไงปัสสาวะบ่อยเขาบอกว่าถ้ามันมากกว่า8ครั้งต่อวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆแล้วหรือว่ามีการฉี่ลดที่นอนรบกวนการนอนหลับอันนี้คือมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะมันทำงานดีเกินไปมันไวเกินหรือว่าอาจจะสาเหตุอื่นๆนะครับมีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะมากเกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาหรือว่าเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือว่าการกินยาบางตัวมันเป็นเรื่องมันไม่ทำให้ตายนะครับไอ้โรคพวกนี้ไม่ทำให้ตายแต่ว่ามันน่ารำคาญบางทีบางคนที่ผมรู้จักนี่ต้องถึงขนาดต้องใส่แพมเพิร์สนั่งรถนานๆไม่ได้ต้องใส่แพมเพิร์สนะครับวิธีการรักษาเขาบอกว่าก็คือต้องรักษาในเชิงพฤติกรรมของเราเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับฝึกกลั้นปัสสาวะพออยากจะปวดฉี่นี่ก็ต้องยืดเวลาให้ได้10ถึง15นาทีนะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆพอครบ2อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น20นาทีปวดฉี่กลั้นเข้าไปนะครับพอครบ3อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น30นาทีฝึกกลั้นนะครับฝึกกลั้นมันก็จะค่อยๆกลั้นได้นานขึ้นอันนี้จะใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่มีพวกกระเพาะปัสสาวะมันไวเกินหรือว่ากล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหมอเขาบอกนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมบอกเองผมจำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือการฝึกขมิบกล้ามเนื้อเชิงกรานโดยทำการขมิบก้นแล้วก็ช่องคลอดช้าๆทำช้าๆครั้งละ10นาที10วินาทีเท่าที่ครั้งละ10วินาทีคือเราขมิบแล้วเราก็เก่งแล้วก็อยู่ไว้10วินาทีวันหนึ่งนี่ทำให้ได้30ถึง80ครั้งนะครับ30ถึง80ครั้งทำทุกวันเวลาเราขมิบแต่ละทีนี่จับเวลานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่10วิละนะครับทำวันละ30ถึง80ครั้งวิธีนี้จะใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหูรูดนี่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็คนอ้วนก็ต้องควบคุมน้ำหนักนะครับน้ำก็ดื่มพอประมาณถ้าเรามีโรคอย่างนี้จิบเอาจิบไปเรื่อยงดสุรากาแฟอีกพวกหนึ่งก็ต้องผ่าตัดเอานะครับไปผ่าตัดแพทย์จะพิจารณารักษาโดยการให้ยาลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะตามความเหมาะสมแต่ผ่าตัดมันก็อย่างว่านะไม่มีใครอยากผ่าตัดเป็นความเชื่อนะว่าโดนมีดหมอแล้วก็กลัวไม่ปกติน้ำมังคุดสิครับลองดูถ้าหากว่าท่านมีอาการแบบนี้ก็คือกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงผมเจอมาเยอะนะครับที่เขาบอกว่าได้ผลมีหลักฐานมีตัวตนจริงนะครับแต่ที่จะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะครับว่าผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองนะง่ายที่สุดไม่ต้องถามมากลองกินดูสัก3ขวดกินทีละน้อยไม่ใช่กินวันละขวด3ขวดเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ20วัน7 3 21 20วันกินให้ได้20วันกินทีละนิดละหน่อยค่อยๆกินไปเราจะรู้เองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ฝากเอาไว้นะครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว

เชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี2026ไทยถูกจัดให้อยู่ในเทียร์2ติดต่อเป็นปีที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5ม้า
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตรา5ม้า
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: ระทรวงการต่างประเทศเผยไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภารายงานค่ะ
12: เมื่อวันที่9ตุลาคมเวลา1นาฬิกาหรือวันที่8ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเวลากรุงวอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026หรือทิปรีพอร์ตซึ่งประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน188ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งไทยได้รับการจัดระดับอยู่ใน

0: เทียร์สองเป็นปีที่ห้าติดต่อกันโดยรายงานสะท้อนพัฒนาการที่สำคัญที่รัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนภารกิจกิจกรรมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์การดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของไทยหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้กระทำผิดในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั้งนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องสำหรับเทียร์2คือกลุ่มประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างสมบูรณ์แต่มีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญในการแก้ไขปัญหายศวัตรพงประภาสและงั้นครับ
1: หากยังไม่รู้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะไปทำบุญชิมอาหารอร่อยอร่อยที่ไหนไปติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
2: หากเอ่ยถึงเทศกาลกินเจที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสายบุญและสายกินทั่วประเทศต้องมาที่นี่กับเทศกาลกินเจเยาวราชเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับเยาวราชเขาจัดงานเทศกาลกินเจช่วง 9-18 ตุลาคม 2569 เริ่มที่ไฮไลท์พิธีเปิดในวันที่10ตุลาคมช่วง 4:00 น.จนถึง 4:00 น.ที่บริเวณตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงแยกถนนลำพูนชัยพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เกี้ยวเทพเจ้าจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชซึ่งจะเริ่มขบวนจากฝั่งวัดมังกรมุ่งหน้าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติส่วนสายกินต้องเตรียมท้องให้พร้อมเพราะตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดเจหลากหลายเมนูกว่า100ร้านค้าทั้งเมนูคาวและหวานมีให้เลือกชิมกันแบบจุใจส่วนสายถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดเพราะถนนเยาวราชจะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับย่านการค้าเก่าแก่แห่งนี้เป็นอย่างมากจิจะพาเที่ยวขอบอกว่า9-18ตุลาคมนี้ใครที่กำลังมองหาพิกัดเที่ยวกรุงเทพที่ได้ทั้งทำบุญชมวัฒนธรรมและตะลุยชิมอาหารอร่อยอร่อยปักหมุดไว
3: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะ10:05เนาะพบปะจะเจอกันทางวสป .612 จังหวัดลพบุรีแห่งนี้นะคะหลายพื้นที่ที่ส่งกำลังใจส่งลายดอกไม้สวยๆให้กับทวีปทุกวันทุกวันเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะทวีปก็ส่งความรักความห่วงใยไปถึงทุกท่านเลยทีเดียวโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆของเราเนาะเรื่องของความสวยความหล่อเนี่ยทวีปอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นการดูแลผิวสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณหาซื้อโลชั่นที่มีคุณภาพดีของเภสัชไปดูแลผิวกันเถอะผิวจะได้สว่างกระจ่างใสนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลุกพลังแห่งความมั่นใจเลิกที่จะซ่อนผิวหมองได้เวลาเปล่งประกายแอบถามหน่อยนะคะคุณขามีใครเคยเป็นบ้างไหมเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งๆเนี่ยนะที่แอบเซ็กซี่โชว์ผิวแต่กลับต้องพับเก็บอยู่ในตู้อย่างเดิมนานนานแสนนานเลยทีเดียวและไม่เคยหยิบมาใส่อีกเลยเพราะว่าหน่อยเรื่องผิวของตัวเองแบบว่ารู้สึกว่าแม้ผิวของเราทำไมหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจนะเลยเอาแต่แต่งตัวมิดชิดซ่อนผิวไม่อยากอวดใครอย่าปล่อยให้ความหมองคล้ำปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตนะคะท่านผู้ฟังได้เวลาเลิกซ่อนออร่าหยิบโลชั่นของเภสัชมาปลดล็อกผิวสวยกระจ่างใสอย่างล้ำลึกนะบูทความมั่นใจขั้นสุดให้กับผิวตัวเราเองแล้วเราก็เตรียมชุดตัวเก่งของเราออกมาเลยทีเดียวออกมาสาดแสงสว่างนะคะให้โลกได้เห็นกันว่าเดี๋ยวนี้ผิวของเราเนี่ยสวยแล้วนะคนเราเนี่ยเรื่องของการดูแลปฏิบัติผิวต้องดูแลเป็นประจำจริงๆนะคะท่านฟังค่ะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเป็นประจำเนี่ยผิวของเราจะหมองจะคล้ำเพราะวันหนึ่งเราต้องออกไปเจอทั้งสายลมแล้วก็แสงแดดบางครั้งก็จะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้ผิวเราหมองเราคล้ำด้วยเพราะฉะนั้นนะคะโลชั่นของเภสัชนี่แหละเป็นสิ่งที่อยากให้คุณได้ใช้ไว้วางใจเถอะค่ะผิวจะสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกเพราะฉะนั้นคุณเลือกโลชั่นของเภสัชไปใช้ดูแลผิวสวยกันนะคะแล้วคุณจะได้ความสวยสมใจเลยทีเดียวค่ะขอบคุณน้องๆจากพัฒนานิคมนะจากช่องสลิกาก็เยอะทีเดียวค่ะหลายท่านจะเป็นกำลังใจพิทวีปตลอดมาเลยทีเดียวสาวใกล้วัดก็มีเนาะไม่ได้บอกนะวันนี้ว่าอยู่วัดใกล้ๆวัดไหนเป็นว่าเป็นกำลังใจให้พิทวีปตลอดมาแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ของเภสัชโดยเฉพาะโลชั่นของเภสัชไปใช้ดูแลผิวสวยกันค่ะ

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ผิวสวยต้องโชว์ค่ะด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะเพราะเขาดูแลบำรุงผิวเนื้อผิวกายให้กับสาวๆของเราได้สวยโชว์ผิวสวยกันได้ตลอดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสารสกัดเด็ดๆนะคะของโลชั่นเภสัชนี่มีมากมายเรามาเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมนะคะสปาร์กออร่าทุกสีทุกสูตรกันเถอะค่ะพูดถึงโลชั่นดีมีคุณภาพต้องบอกต่อกันตลอดมาปากต่อปากเลยทุกบ้านเนี่ยเขาต้องมีเพราะเราต้องใช้กันอยู่เป็นประจำก่อนจะออกจากบ้านเนาะใครต่อใครก็รักผิวตัวเองก่อนเขายกให้โลชั่นของเภสัชเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยปรับสภาพผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสให้กลับมาเปล่งประกายใสสว่างออร่าจะมาเต็มๆเลยทีเดียวท่านผู้ฟังหลายคนถามว่าแหมเราก็อยากผิวดีนะเนาะเวลาผิวสวยเราอยากโชว์เวลาใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยผิวสวยๆโชว์ได้ตลอดเลยทวีปขอบอกเลยทีเดียวของเขาจะดีทุกสีทุกสูตรตลอดมาเลยค่ะเนาะเพราะในโลชั่นของเภสัชเขามีวิตามิน B3 ช่วยปรับผิวสว่างกระจ่างใสนะแล้วก็สารสกัดพรีเมียมเนี่ยสารสกัดพรีเมียมตัวเด็ดๆที่นำเข้าทั้งสิ้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีจากประเทศญี่ปุ่นอัลฟาอามูตินจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีถ้าใช้แล้วขอบอกเลยว่าผิวของสาวๆหนุ่มๆนะจะมีออร่าพุ่งทุกสูตรเลยทั้งสูตรคอลลาเจนนะคะสีชมพูอ่อนๆอัลฟาอามูตินก็สีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงอันนี้สีฟ้าและยังมีสูตรปรับปรุงใหม่นะคะสีชมพูเข้มสีชมพูเข้มเลดเลิฟแอปเปิลนะคะจะช่วยเร่งผิวสว่างกระจ่างใสได้แบบคูณ2เลยท่านผู้ฟังเพราะถ้าถามว่าสูตรไหนดีเพราะของเขาจะดีทุกสีทุกสูตรเราให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจโลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวเนี่ยมาแสนนานแล้วถ้าถามสาวหนุ่มๆของเราจะบอกเลยทีเดียวฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวจะมาเราก็ต้องเลือกเอาโลชั่นของเภสัชก่อนเลยเพราะว่าสารสกัดดีทุกสีทุกสูตรนะคะแต่อยากให้ท่านผู้ฟังใช้อยู่เป็นประจำถ้าหากว่าอยากผิวสวยสดใสไม่มีริ้วรอยของความเหี่ยวย่นท่านผู้ฟังใช้เป็นประจำแต่ค่ะฤดูกาลไหนก็ใช้ได้นะคะรีบหาซื้อใช้เพราะว่าในตอนนี้มีจำหน่ายกันทั่วประเทศสาวน้อยสาวใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะป้าจ๋าเราอยากผิวสวยเนาะเราก็ยังไม่อยากแก่ใช่ไหม บางคนบอกเขาทายอายุป้าไม่ถูกนะเพราะว่าป้าเป็นคนดูแลบำรุงผิวมาตั้งแต่ต้นด้วยสินค้าของคนไทยผลิตภัณฑ์ของเภสัชแหมชื่นใจเนาะเลยมีเพลงให้ฟังไปอีกป้าจากสิงห์บุรีแล้วก็หนองโดนเนี่ยค่ะนะกำลังใจจะมาเพียบเลยทีเดียวทุกพื้นที่ด้วยนะคะ

0: กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เวลาใกล้จะหมดแล้วเนาะขอบคุณนะคะสำหรับหนุ่มๆสาวๆจากพัฒนานิคมแล้วก็โคกสำโรงนี่โคกสำโรงนี่กำลังใจทวีปเยอะโคกสำโรงหนองม่วงหรือจะเป็นบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเอาเลยไปด้วยเนาะสิงห์บุรีด้วยนะคะนะทวีปต้องกราบขอบพระคุณที่ทุกคนเนี่ยบอกเลยทีเดียวว่าเป็น FC ของโลชั่นเภสัชทั้งนั้นเลยเพราะเป็นสินค้าของคนไทยราคานี่จับต้องได้ราคาประหยัดคุณภาพไม่แพ้ใครแล้วได้ผิวสวยเหมือนอย่างใจปรารถนาเลยทีเดียวท่านผู้ฟังที่ผิวเคยหมองเคยคล้ำนะเคยมีจุดด่างๆดำๆอันนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยทีเดียวค่ะสีผิวไม่สม่ำเสมออันนี้จะจางลงนะคะถ้าหากว่าใช้แบบต่อเนื่องหรือว่าใช้เป็นประจำผิวจะยิ่งเนียนใสอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเนื้อของโลชั่นเขาจะเข้มข้นด้วยสารสกัดตัวเด็ดๆนะคะซึมเร็วไม่เปื้อนเสื้อผ้าแม้คุณจะใช้บ่อยๆก็ตามนะคะทาไปเลยทีเดียวเช้ากลางวันหรือว่าก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มความมั่นใจของเราจะมาคนเราถ้าผิวสวยเนี่ยความมั่นใจเราเกิดขึ้นจริงๆพร้อมที่จะออกไปไหนก็ได้นะคะเนาะเมื่อความมั่นใจเกิดก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างได้แม้ว่าจะเป็นสาวเป็นหนุ่มก็เลยอยากให้ใช้โลชั่นของเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวไปดูแลเรื่องของผิวนะคะท่านผู้ฟังคะออร่าของคุณจะมาความมั่นใจของคุณก็จะมีเลยทีเดียวนี่แล้วก็ออกไปโชว์ไปโชว์ให้ชาวโลกรู้ว่าในตอนนี้ผิวสวยแล้วนะพร้อมแล้วนะเพราะโลชั่นของเภสัชผิวสวยเราต้องใช้รีบหาซื้อใช้กันนะสำหรับท่านผู้ฟังหรือ FC ของเภสัชทุกท่านด้วยที่ทวีปบอกเพราะตัวเองก็ใช้ด้วยค่ะล้ำลาตรงนี้เลยเวลาหมดแล้วเนาะพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง 2:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: 0638954
1: ค่ะสนใจสอบถามกันได้เลยนะคะ0638564789นะคะกับปรึกษาซับไบโอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินนะคะดินดีดินสมบูรณ์นะคะก็จะทำให้พืชของคุณนั้นเจริญเติบโตงอกงามดีนะคะต้นแข็งแรงใบเขียวผลผลิตดีขึ้นลดต้นทุนลดเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะปรับปรุงโครงสร้างดินกันค่ะด้วยปรึกษาซับไบโอนะคะไปกระตุ้นรากฝอยให้รากนั้นเดินดีแข็งแรงเสริมภูมิคุ้มกันให้พืชกันด้วยมีขนาดทดลองนะคะใช้แล้วก็นำไปใช้กับพืชไร่ของคุณได้อย่างเต็มที่เลยนะคะสนใจสอบถามกันค่ะ0638564789ค่ะช่วงนี้นะคะคุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันออกอากาศกันทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะเมื่อสักครู่อยู่ที่ 90.75 ตอนนี้แวบมาที่612กันแล้วนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงเที่ยงเลยแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของบทเพลงลูกกรุงค่ะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะบางช่วงบางวันดีเจหน่อยไม่ได้จัดก็มีแฟนรายการเนาะโทรขอเพลงกันก็ฝากให้น้องๆที่สถานีเปิดให้นะคะเราออกอากาศกันเนี่ยถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์ก็อยู่กันยาวๆเลยจนถึงเที่ยงนะคะที่ 90.75 แล้ววสป.เนี่ยก็เพิ่ม ออกคู่กันไปตั้งแต่ 10:30 แต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยวสป. 10:30 ยาวกันเลยทีเดียวนะคะจดเบอร์กันไว้เนาะ0899031782ที่ดีเจหน่อยจัดสดบ้างไม่จัดสดบ้างจะอยู่ในช่วงของบางทีฝนตกหนักบางทีสัญญาณไม่ค่อยดีบางทีปลอดไปธุระบ้างนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะฟังเพลงเนี่ยก็ตั้งคลื่นนี้ไว้เลยมีให้ฟังทุกวันดีเจหน่อยไม่ได้จัดสดแต่ก็ยังมีบทเพลงให้ฟังกันส่วนเบอร์0899031782เป็นเบอร์ที่ติดต่อได้ฝากข่าวสารได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมได้เลยยินดีทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันค่ะกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีด้วยใครที่เจอวิกฤตเนาะวิกฤตในช่วงของน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะคะทางบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขายินดีถ้าหากว่าอยากจะออกรถใหม่ป้ายแดงเพียงแค่คุณนำเล่มทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่แหละนะคะยี่ห้อใดก็ได้มาเป็นส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาทแค่เอาเล่มมาแค่นั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น Mil X รุ่นไหนก็ตามดาวก็น้อยดอกเบี้ยก็ถูกไม่ถึงบาทนะคะหรือคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบนะจากน้ำท่วมตั้งแต่11สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะคะทางบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนำรถมาตรวจสอบมาตรวจเช็คก็จะได้ลดค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่เนี่ยลดลงไปเลย 30% นะคะ 30% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแค่มาใช้บริการที่นี่คุณเดินเข้าไปดูคุณเดินเข้าไปชมนะคะรถยนต์ทุกรุ่นที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วนะคะที่ศูนย์ของบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเนี่ยนะคะมีครบวงจรค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการเรื่องของหลังการขายนะซ่อมสีตัวถังบริการไฟขายก็จะมีครบเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทุกวันค่ะ0815524735 0364251913ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านมาพักผ่อนมาทำงานมาทำธุระนะแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือแถวพัฒนานิคมหรือแถววังม่วงซึ่งติดเขตกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะคะคุณสามารถมาพักที่นี่ได้ขึ้นไปเที่ยวบนเขาพระยาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำนี่ว่ามันสวยงามแค่ไหนต้องมาเช็คอินกันนะคะบางคนก็อาจจะมีเพื่อนมีญาติมีอะไรที่อยู่จังหวัดอื่นแล้วตัวเองมาทำงานลพบุรีก็สามารถพามาพักกันที่นี่ได้สำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095 952-3236
3: ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกับบทเพลงลูกกรุงกันแล้วนะคะเราจะฟังเพลงลูกกรุงส่งท้ายกันเลยนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นเพื่อนกันต่อเนาะก่อนบ่ายสไตล์คุณกับบทเพลงลูกทุ่งค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำ

0: กายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงพื้นที่รับน้ำ2จังหวัดพร้อมขอทุกฝ่ายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยา

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเผยขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำคือจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดการระบายน้ำอย่างเต็มที่และเมื่อน้ำเริ่มลดลงก็ต้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่ได้รวมทั้งการทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งส่วนพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่มีฝนตกขอให้มีการเตรียมพร้อมรวมถึงปฏิบัติงานประสานงานต่างๆให้ดีสำหรับเงินเยียวยาก็ต้องเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และเร่งการสำรวจเพื่อให้เกิดความถูกต้องอย่างไรก็ตามในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เพื่อสอบถามว่าต้องการการสนับสนุนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การทำงานทั้งหมดนั้นเกิดการบูรณาการให้กับประชาชนอย่างเต็มที่การเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติณบ้านป่าเกี๊ยะอำเภอ

0: แม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปได้จัดขึ้นในพื้นที่บ้านป่าเกี้ยหมู่18ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมมีจุดเช็คอินพร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติจริงจำนวน13โปรแกรมเช่นโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรไฟเหล็กคมภูมิปัญญาตำข้าวเล่าวิถีชุมชนปักใจปักลายสารสายใยชนเผ่าวิถีอาหารวิถีชนเผ่าสารไม้สารใจวิถีคนวิถีป่าสีสันเทศกาลชนเผ่าวิถีข้าวบนดอยจากภูเขาสู่พื้นนาและวรรณเกษตรใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเน้นการสร้างประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารเปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนและพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในชุมชนให้สามารถรองรับ
3: ผู้มีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ

จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 0815524735
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

อย่าหลอกอ้ายเด้อนะเป็นบทเพลงของคุณท็อปนรากรเนาะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันกันท็อปนรากรนี่เป็นนักร้องมาก็ถือว่าหล่อไหมก็หน้าตาดีแต่ว่าเขามีเสน่ห์เนาะร้องเพลงก็เป็นตัวเองด้วยอ่ะมาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงที่2ที่3ช่วงนี้เป็นแต่ว่าเป็นช่วงที่2ของวสป .612 นะคะแต่ว่าสำหรับในวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็จะเจอกันที่คลื่นเดียวนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงนะคะลุกทุ่งกันแล้วแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่0899031782นะคะ0899031782ก็อย่างที่บอกกันไปแหละไปดีเจหน่อยเนี่ยก็จะสดบ้างไม่สดบ้างเพราะว่าบางทีฝนตกหนักนะสัญญาณไม่ค่อยดีก็รับฟังผ่านจากสถานีเลยเนี่ยก็จะชัดเจนกว่านะแต่ถ้าหากว่าดีเจหน่อยจัดสดก็มาเจอกันเบอร์0899031782จดเบอร์ไว้ได้ติดต่อโค้ชช่วงนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวรอคุณผู้ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกเขาก็มีนะคะแต่ถ้าหากว่ามาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเนี่ยคุ้มครบจบจริงนะคะย้ายเขาเรียกว่าย้ายกันแบบใหญ่เลยใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มีรถ200อยู่เป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือใครที่มีทะเบียนรถเนี่ยทะเบียนยังไม่ได้ติดอะไรเนี่ยนะคะนำแค่เล่มทะเบียนรถยนต์นะหรือว่ารถจักรยานยนต์ของคุณยี่ห้อใดก็ได้มารับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาทนะคะเอาเล่มมาก็รับสิทธิ์กันไปเลยนะคะดอกเบี้ยก็ถูกนะได้ฟรีแถมเขายังมีสำหรับบัตรที่ไปเติมน้ำมันได้อีก 5,000 บาทด้วยสำหรับรถยนต์4ประตูเนี่ยนะคะดอกเบี้ย 0.99% ดาวเพียง 30,000 กว่าบาทเท่านั้นสำหรับ Spark 3.0S นะคะหรือว่าจะเป็น Space Cab หรือว่าจะเป็นCab 4 2 Cab 4นะ Cab 4 2.2S พร้อมกับ Mac ด้วยหรือว่าจะเป็น Cab 2.2L อาชีพไหนก็ได้นะคะก็ขับรถยนต์ Isuzu ป้ายแดงได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะจะมาทำงานจะมาท่องเที่ยวมาทำธุระนะมาแวะพักกันได้เช็คอินก่อนหรือไปเที่ยวก่อนแล้วก็กลับมาเช็คอินก็ได้นะคะบัณฑิตเนี่ยจะอยู่กลางๆนะคะอยู่หน้าเขื่อนก่อนถึงเขื่อนประมาณ4กิโลไปเที่ยวเขาพญาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำไปชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ไปเที่ยวท้ายเขื่อนนิวซีแลนด์เมืองไทยก็ได้เช็คอินไว้ก่อนก็ได้นะคะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782กับ0899031782ค่ะอ่ะมาถึงเรื่องการปลูกต้นไม้กันบ้างผ่านไปเรื่องของการขับรถการเดินทางมาถึงเรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าดินดีดินสมบูรณ์ทุกอย่างก็จะดีนะคะจบเลยถ้าหากว่าคุณปรับปรุงดินให้ดีด้วยพฤกษาซับไบโอนะคะพฤกษาซับไบโอจะเป็นธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะลดเรื่องของการใช้สารเคมีกันได้เลยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดินดีเสริมภูมิคุ้มกันให้พืชเพิ่มผลผลิตคุณภาพจะดีด้วยนะครับของต้นไม้ของคุณพืชไร่ของคุณเก็บเกี่ยวได้อย่างคุ้มค่ามีขนาดทดลองด้วยลองซื้อไปใช้กับที่บ้านก่อนนะต้นไม้ที่บ้านของคุณเนี่ยก็สามารถซื้อไปลองใช้ก่อนนะคะพฤกษาซับไบโอสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า วันที่จะมีฝนฟ้าตกลงมานะตั้งแต่วันที่10ถึง11ก็คือวันพรุ่งนี้ด้วยใครจะเดินทางไปไหนมาไหนจะบอกกันอยู่ตลอดเวลาเลยพกร่มไปนะฮะพกร่มไปก็จะสามารถที่จะป้องกันฝนได้นะแล้วก็สามารถป้องกันแดดได้ด้วยถ้าฝนไม่ตกนะคะไปดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของคุณกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีจะได้ปลอดภัยเดินทางไปไหนเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในจังหวัดลพบุรีเตือนกันไว้อยากฟังเพลงอะไรช่วงนี้
ี้0899031782แนะนำกันไว้แล้วนอกจากคนหลังเขาอุทัยธานีกลับบ้านนอกดีกว่าเสียงร้องของคุณศิรินทรานิยากรแล้วก็เลาะโขงล่องใต้จากช่องสาริกาค่ะ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อ
1: กับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านเด็ดรีสอร์ทสิคะบ้านเด็ดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านเด็ดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านเด็ดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: 0638564789 0638564789
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะที่บริษัทอิซูซูพันจเจริญลพบุรีนะคะเมื่อสักครู่เสียงขาดๆหายๆเนาะเนี่ยจริงๆแล้วบางทีก็จะอยู่ที่เน็ตนะอินเทอร์เน็ตบางทีก็เป็นของเราบ้างของดีเจบ้างบางทีก็เป็นที่สถานีที่จะปล่อยสัญญาณไปบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะที่แจ้งกันเข้ามาเนาะก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องเจ้าหน้าที่นะคะที่สถานีวิทยุกสป.ลพบุรีด้วยนะคะที่พยายามที่จะเฝ้าฟังก็ช่วยกันดูแลนะสถานีนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งที่บางทีดีเจหน่อยอาจจะไม่ได้จัดเพราะว่าเปิดดูแล้วปุ๊บสัญญาณไม่มีก็ต้องให้ทางสถานีเนี่ยก็เปิดเพลงไปนะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะบริษัทอีซูซูพันจเจริญลพบุรีวันที่13ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์เขาจะปิดให้บริการนะปิดทำการ1วันนะแล้วก็ไปเปิดวันที่14ตุลาคม2569นะคะก็เป็นวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะแต่ใครที่อยากจะนำรถที่ได้รับผลกระทบเนาะจากน้ำท่วมไปใช้บริการกันได้ไปตรวจเช็คฟรีได้นะคะเช็คฟรีแต่ถ้าหากว่ามีซื้ออะไหล่เนี่ยทั้งค่าแรงด้วยเนี่ยนะคะอะไหล่ด้วยเขาลดให้ถึง 30% เลยไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2569เลยนะคะนะช่วงนี้ยังมีเสียงรถด้วยได้ยินไหมจัดสดก็จะมีเสียงรถนะเสียงรถตอนนี้เนี่ยที่ห้องจัดรายการของดีเจหน่อยก็จะอยู่ใกล้กับที่เขาทำไร่กันนะคะก็จะเข้ามาเก็บข้าวโพดโดยใช้รถเนี่ยตัดข้าวโพดอ่ะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยแต่ถ้าใครอยากจะให้พืชผลของคุณดีนี่ใช่ไหมข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังนี่เป็นพืชไร่นะแต่ถ้าเป็นข้าวก็ได้นะใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินพฤกษาทรัพย์ไบโอกันได้เลยคุณก็จะทำให้พืชของคุณนั้นแข็งแรงใบเขียวผลผลิตก็จะดีด้วยถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจพฤกษาทรัพย์ไบโอยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับตีนเกี่ยวกับพืชเลยทีเดียวมีขนาดทดลองด้วยสามารถซื้อไปใช้กันได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้ที่0638564789ค่ะเมื่อสักครู่เสียอรรถรสกันไปหลายอย่างเลยทีเดียวฟังแล้วกันฟังเพลงนี้2เพลงเลยแนะนำกันมาจากปากช่องขอบคุณนะคะพี่ที่ปากช่องด้วยโทรแนะนำบทเพลงบางทีดีเจหน่อยไม่อยู่ก็ต้องขออภัยบางทีเปิดให้ไม่ได้ถ้าเปิดให้ได้นี่ก็พยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่เปิดให้นะคะแต่ว่าวันนี้ดีเจหน่อยเปิดให้เองกันเลยรอคู่รำแล้วต่อกันด้วยตาสีกำสวนค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
2: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส
3: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425-191-3 081-552-4735
0: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

0: 064789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: ค่ะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้เลยนะคะหรือว่าจะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนก็ได้บ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรนะคะสำรองห้องพักกันได้สอบถามได้ไปดูห้องพักกันได้นะบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนตัวจอดรถหน้าห้องพักแล้วก็เดินเข้าห้องพักกันได้เลยสำรองห้องพักกันค่ะ0899031782นะคะ0899031782กันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปไหนมาไหนบอกกันไว้ทุกช่วงรายการเลยวันที่10ถึง11นะ10ถึง11ตุลาคมนี้เนี่ยฝนที่ลพบุรีจะตกหนักแล้วก็จะมีหนักหลายๆพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพกร่มกันไปไม่เสียหายอะไรเราจะได้ปลอดภัยกันไว้ก่อนนะอ่ะส่วนอีกหนึ่งข่าวสารวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเขาบอกว่าเช็คยอดกันด่วนเลยนะคะวันนี้เนี่ยปภ.กับธนาคารออมสินเนี่ยนะคะก็มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมกันแล้วเนี่ย 3,483 ครัวเรือนด้วยกันนะก็เป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมกับเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย5รายนะคะ10ล้านบาทด้วยกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานความคืบหน้าเรื่องของการเยียวยานะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยอยู่ใน7จังหวัดด้วยกันก็จะมีกรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีภูเก็ตด้วยนะคะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,021 ครัวเรือนส่วนครัวเรือนละ5,000 บาทก็จะอยู่ใน3จังหวัดก็จะมีกรุงเทพมหานครมีอ่างทองสุพรรณบุรีนะคะอันนี้เนี่ยก็จะรวม462ครัวเรือนด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยเนี่ย5รายด้วยกันนะคะเป็น รายละ2ล้านบาทนะคะรวมเป็นเงินเนี่ย10ล้านบาทก็คือที่จังหวัดน่าน2รายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสกลนครอุตรดิตถ์เนี่ยจังหวัดละ1รายด้วยกันนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยนะคะก็ได้กำชับให้จังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ประชาชนนั้นผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะหากยังไม่ได้ผูกบัญชีก็ขอให้ติดต่อธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็ได้เพื่อดำเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้การโอนเงินช่วยเหลือนั้นขัดข้องนะคะฝากข่าวกันตรงนี้สามารถรับฟังข่าวสารกับเราได้นะคะที่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุศูนย์เมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้

0638564789โทรสอบถามกันได้เลยนะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วขอบคุณการติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณบริษัทอิซูตุพันธ์เจริญลพบุรีขอบคุณผลิตภัณฑ์พฤกษาทรัพย์ไบโอและผลิตภัณฑ์ของทิพย์เทวีด้วยและบ้านดิดรีสอร์ทค่ะแนะนำบทเพลงสนับสนุนรายการติดต่อได้ที่0899031782นะคะผู้ที่มีความสามารถจะทำงานให้ชาตินั้นจำเป็นต้องมีใจตั้งมั่นในการงานมีความอดทนเสียสละซื่อสัตย์สุจริตและสำคัญกว่าอื่นจะต้องมีความคิดความเข้าใจที่กระจ่างแน่นอนและเที่ยงตรงตามเหตุตามผลความเป็นจริงพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะล่ำลากันไปก่อนเลยนะคะสวัสดี

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1700

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงคมนาคมกางแผนลดค่าครองชีพชาวกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลโดยตั้งเป้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1สายการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำทางนี้ระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังสามารถใช้บัตรที่สามารถรองรับระบบดังกล่าวแต่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าได้ในทันทีโดยจุดที่ต้องการดำเนินการคือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตร Rabbit ทางกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการหารือถึงการเชื่อมต่อของระบบ EMV ให้ทันในวันที่1มกราคม2570เพราะสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญเช่นสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: มีรายงานเกิดเหตุลิฟต์สลิงขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงวางบางโพงพางเขตยานนาวากรุงเทพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายเบื้องต้นมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุและมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: การประท้วงของนักเรียนมัธยมฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องปฏิรูประบบการศึกษา

0: ยืดเยื้อต่อเนื่องจนเกิดการปะทะกับตำรวจมีผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมหลายร้อยคนได้การประท้วงยังลุกลามบานปลายในหลายเมืองอังกฤษจับชาวลัตเวีย2คนบุกรุกฐานทัพอากาศโมสเวิร์ดในเทศมณฑลเคมบริดจ์เชอร์ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐและนาโต้หลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจนสหรัฐต้องถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดบีวันที่ประจำการอยู่ที่นั่นออกไปเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคปอดจากหลอดทดลองที่แตกในห้องแลบของสถาบันป้องกันกาฬโรคในแคว้นเออร์คุสขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามีความเสี่ยงในระดับต่ำต่อประชาชนทั่วไปวิกฤตหมอกควันรุนแรงที่เชื่อมโยงกับไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรในอินโดนีเซียทำให้มาเลเซียต้องสั่งปิดโรงเรียน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ DSI รับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับรายการรอบรั้วเทศสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากมายหลากหลายข่าวสารค่ะพร้อมทั้งยังมีผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากสารรการเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036-411-029 411-982 และ413-455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพลสถูกใจใช้เลยค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัตน์บำรุงเกียรติรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกัน2ใน3เมื่อวันที่21กันยายน2569เมื่อวันที่21กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจก้าวไปด้วยความทรงจำที่งดงามในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meetingโดยกำหนดการในการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28กันยายน2569เมื่อวันที่21กันยายน2569ณวัดเสาธงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและพิธีแสดงมุทิตาสักการะพระวชิรสิกขโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงเจ้าคณะตำบลท่าหินพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสิริสิกขวิธานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงเจ้าคณะตำบลท่าหินเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีราชทินนามว่าพระวชิระสิกขโกศลสถิตณวัดเสาธงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีคุณวีระพงศ์ริกรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรานุวัฒน์กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดบ่อพิษพิมุกวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่23กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีที่จะมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในวันที่15ตุลาคม2569ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meetingเพื่อหารือร่วมกันในรายละเอียดของข้อมูลที่จะนำเสนอลำดับขั้นตอนต่างๆของการตรวจเยี่ยมรวมถึงความเรียบร้อยของการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่24กันยายน2569ณห้องประชุม 24/206 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอกด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่24และ25กันยายน2569โดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน21คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยภายนอกทิศทางการให้ทุนกรอบการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ชนะใจผู้ให้ทุนโดยมีศาสตราจารย์ดร.เทิดชัยช่วยบำรุงผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นวิทยากรการอบรมรองศาสตราจารย์ดร.ศาสีธรวชิรปัญญาพงษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทียบโอนหน่วยกิจและผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่24กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรณีพิเศษครั้งที่1ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่24กันยายน2569วาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาการพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนเพื่อประเมินบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นรวมถึงการพิจารณามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาวนีศรีกาญจนารักษ์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่10ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่24กันยายน2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากสิ้นสุดการทำงานตามอายุราชการของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการท่านเดิมและการพิจารณาเลือกรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการรวมถึงการพิจารณาเลือกเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการด้วยเมื่อวันที่24กันยายน2569ณวัดซากตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทนุชมากุลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคุณประยูรสิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระวชิระจริยาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่24กันยายน2569มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้สำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินซึ่งนำโดยคุณภูมิดาผลนิโครธรองผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินพร้อมด้วยบุคลากรเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคมในการเข้ามอบน้ำดื่มให้แก่วัดถ้ำตะโกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีจำนวน100แพ็ครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาทที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปถวายแด่คณะสงฆ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดตลอดจนช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของวัดถ้ำตะโก เมื่อวันที่25กันยายน2569งานสื่อสารองค์กรกองกลางสำนักงานอธิการบดีคุณภูมิดาผลนิโครธรองผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบุคลากรกองบริการการศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนวการศึกษาและอาชีพที่โรงเรียนพัฒนานิคมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางในการสื่อสารในระดับสากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพลกลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่25กันยายน2569อาจารย์ดร.บุญญานุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกรองผลการปฏิบัติราชการประจำปีและผลงานทางวิชาการหรือผลงานเพิ่มเติมเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่25กันยายน2569ดร.กฤษณพงศ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่11ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่15กันยายน2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีการพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแทนตำแหน่งที่ว่างการพิจารณาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการพิจารณาผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ EdTech ระดับคณะและระดับสถาบันปีการศึกษา2568รวมถึงการรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2565เมื่อวันที่25กันยายน2569ณห้องโถงชั้น1อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคุณประยูรสิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสาร่วมให้การต้อนรับคุณวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่25กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้อาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภารดรงามดีรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประณิตาอินชมฤทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการขับเคลื่อนในการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำณห้องประชุมเดอะออริโทเรียมชั้น3โรงแรมเซ็นทรัลไรฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีซึ่งกำกับภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของประเทศซึ่งจะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานทางการศึกษาบุคลากรองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านของประเทศที่สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะประกาศบังคับใช้ภายในปีพ.ศ. 2570เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการกำหนดนโยบายให้มีความต่อเนื่องไปสู่การปฏิบัติที่สร้างประโยชน์แก่การพัฒนาท้องถิ่นและขยายผลให้ครอบคลุมไปยังภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศต่อไปเมื่อวันที่16กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนและแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2565และการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO CLO สำหรับ5สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีเมื่อวันที่27และ28กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและคณะเข้าร่วมการประชุมการยกระดับศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอวว.น.ณโรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการประชุมในครั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบแนวทางให้มหาวิทยาลัยและเครือข่ายอวส่วนหน้าทั่วประเทศทำงานเชิงรุกในพื้นที่ให้จุดแข็งของแต่ละจังหวัดตามแนวคิด77จังหวัด77 DNA และนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปยกระดับชุมชนสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศรวมถึงการสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเหลื่อมล้ำเมื่อวันที่28กันยายน2569ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจก้าวไปด้วยความทรงจำที่งดงามสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการอีกทั้งยังเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะความตั้งใจที่จะอุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยในปีนี้มีคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน6ท่านประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวนีศรีกาญจนารักษ์อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศพันสมัยอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คุณสุภารัตน์สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคุณจินตนาเขตจำนันหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคุณสมชายแก้วเกิดบุคลากรสังกัดงานยานพาหนะกองกลางสำนักงานอธิการบดีและคุณอัชราเปรมมณีบุคลากรสังกัดงานคลังและพัสดุกองกลางสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรณีพิเศษครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมโกศาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่18กันยายน2569เมื่อวันที่28กันยายน2569ณบริเวณเสาธงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอาจารย์ดร.บุญญานุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนโรงเรียนสาธิตและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปีพ.ศ. 2569อาจารย์ดร.บุญญานุชเฉวียงหงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2569ณห้องประชุมโกศาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทนาแจ้งสว่างผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่29กันยายน2569เมื่อวันที่30กันยายน2569มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มอบหมายให้สำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินซึ่งนำโดยอาจารย์ดร.ภาสกรรอดแผลงผู้อำนวยการสำนักงานพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการเทพสตรีปันน้ำใจมอบน้ำดื่มเพื่อสังคมซึ่งในครั้งนี้ได้มอบน้ำดื่มจำนวน100แพ็คและข้าวสารจำนวน2กระสอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยสิ่งของดังกล่าวได้รับบริจาคจากผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและผู้มีจิตอันเป็นกุศลคุณวัชระรักษาพลรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่11ณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ1ชั้น3อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ณพิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์อาจารย์สนธยาสุขอิ่มรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทนุชมากุลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในครั้งที่6ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชัยพฤกษ์ชั้น2อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่2ตุลาคม2569โดยมีการพิจารณาในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดพิธีไหว้ครูศิลปะวัฒนธรรมประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11และ12พฤศจิกายน2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2ณห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารลวศรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่2ตุลาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยการพิจารณาหารือและขอความ
3: ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
4: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเช้านี้นะคะขออภัยนะคะสำหรับเที่ยงวันนี้เพราะว่าช่วงเช้าเราผ่านมาแล้วเนาะเราเดินทางมาจนถึงครึ่งวันแล้วนะคะเที่ยงนี้เราไปเริ่มกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะคุณผู้ฟังร่วมงานมหกรรมในความทรงจำที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะคะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้เห็นตัวอย่างการสร้างอาชีพและรายได้ที่เกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติและนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั่นเองค่ะนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศพร้อมกับชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการได้แก่นิทรรศการของกินจากป่านิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะนิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพเปิดพื้นที่เรียนรู้ในเรื่องของกาแฟชาและโกโก้จากผู้ประกอบการกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือที่เราเรียกกันว่าเวิร์กช็อปค่ะคุณผู้ฟังรวม16วิชาด้วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในขออภัยนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่โดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตร Down to Earth Farm Stay จังหวัดลำพูนหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลาโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมาค่ะและมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจด้วยนะคะก็คือหลักสูตรฟาร์ม Roundtable โดยอาจารย์อัญชรีอัศวิมลออแกนบายสมาร์ทไนฟาร์มจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้สำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้3อยากจะเรียนรู้นะคะก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะนั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะในวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะขอเชิญชวนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์และตั้งแต่เวลา14นาฬิการ่วมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาเพื่อร่วมถ่ายทอดความผูกพันและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัลกิจกรรมมิวเซียมพอยต์และกิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมเท่านั้นนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะผู้ร่วมงานสามารถเข้าชมเรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ได้แก่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพร้อมเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงพบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้านะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์พร้อมพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อเรียนรู้ที่มาของสินค้าและแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมรำลึกเรียนรู้และส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ค่ะได้เห็นคุณค่าพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างประโยชน์แก่สังคมกิจกรรมนี้นะคะระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02529 2212ถึง3025292213ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะกิจกรรมเข้าฟรีด้วยนะคะไปร่วมกันได้นะคะไปต่อกันที่สำนักพระราชวังได้ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาและวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะมีการวางพวงมาลาและถวายสักการะ2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงที่1นั่นก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงที่2นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะคะกรุณาลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้มีการอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลาสามารถดาวน์โหลดนะคะแบบขออภัยค่ะเป็นการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติกันได้นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการตามที่ดิฉันได้พูดคุยกันไปได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมากันบ้างหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าบ้านฉันก็ท่วมบ้านคุณก็ท่วมแต่ทำไมเราสองบ้านถึงได้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากันซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้มีการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดนะคะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโดยล่าสุดทางด้านของนายพลาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขายืนยันนะคะว่าทางโทรศัพท์ในรายการคนชวนข่าวทาง TNN ช่อง16ค่ะว่ามีการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะ รมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลเขาได้มีการจัดให้ประชาชนหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมยังคงใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนั่นก็คือ 9,000 บาทค่ะบ้านไหนที่ถูกน้ำท่วมถึงแม้จะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ส่วนกรณีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินจะมีการประเมินแล้วก็จ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามจริงแต่จะต้องรอให้น้ำลดก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะที่คนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปแม่น้ำจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกันหากติดอยู่ในพื้นที่เกิน7วันค่ะส่วนกรณีน้ำท่วมนะคะที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปตรงนี้จะต่างออกไปนะคะเพราะกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็หมายความว่าหากเกิดน้ำท่วมจะได้รับเงินเบื้องต้น 10,000 บาทจากนั้นสามารถเคลมค่าความเสียหายเพิ่มเติมนะคะตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนกรณีวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและความและค่าความเสียหายเพิ่มเติมตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทหากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจะได้รับเงิน 2 ล้านบาทในกรณีทุพพลภาพได้สูงสุดนะคะ 300,000 บาทนั่นเองค่ะสำหรับระบบประกันภัยนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทมีทุนประกันรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมนะคะประมาณ30ล้านครัวเรือนและแม้เป็นบ้านไม่มีเลขที่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยบริษัทประกันนะคะจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคม2569ใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทค่ะแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมนะคะรับเบื้องต้น 10,000 บาทในส่วนของ1,000 บาทเนี่ยรวมค่าความเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่เงินที่ได้รับอาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบและเกิดภัยคนละช่วงเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นข้อสงสัยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้สงสัยแน่ๆเราก็เลยนำมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะคะกลับเข้ามาในกองทัพบกกันบ้างกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3นะคะมีความประสงค์ที่จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพภาคที่3ค่ะก็จะมีในส่วนของกรมทหารพรานที่31จำนวน53อัตรานะคะกรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35ค่ะจำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่31นะคะจำนวน5อัตราหมวดทหารพรานหญิงที่32จำนวน5อัตราเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยมีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตรำนะคะการปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทหารพรานชายค่ะผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีและไม่เกิน30ปีทหารพรานหญิงผู้สมัครต้องเป็นสตรีที่โสดนะคะไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน30ปีค่ะสำหรับท่านใดที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่อันนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้นะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สามารถสมัครได้ด้วยตนเองค่ะที่กรมทหารพรานที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานสมัครได้ในช่วงวันเวลาราชการนะคะก็ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ไม่เว้นอ๋อขออภัยค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะโทรเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ055 241 842 ย้ำอีกครั้งนะคะ055-241-842ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้โดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติวันนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเลยนะคะเพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีก็เราอาจจะพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติหรือว่าผู้พันปิ่นเนี่ยเขาก็จะมานะคะไขข้อสงสัยกันนะคะว่าเราจะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะมาเติมสาระน่ารู้กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันสั้นๆกันกับคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะและหัวข้อในวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดกันในเรื่องพูดอย่างไรไม่ให้ผิดหมิ่นประมาทค่ะเคยไหมคะอยากจะเตือนภัยอยากจะรีวิวหรืออยากจะแชร์พฤติกรรมใครสักคนด้วยความจริงแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นจำเลยในศาลซะเองหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าพูดความจริงไม่ผิดกฎหมายแต่ความจริงในทางกฎหมายมันมีรายละเอียดซ่อนอยู่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าพูดแบบไหนถึงจะไม่ผิดหมิ่นประมาทโดย4ข้อยกเว้นนี้1. เป็นการป้องกันตนหรือส่วนได้เสียของตนเพื่อความชอบธรรมถ้าคุณพูดหรือเขียนข้อความเพื่อปกป้องสิทธิ์ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของตัวเองเช่นการเล่าให้เจ้าหน้าที่รัฐฟังว่ามีคนมาเป็นชู้กับพ่อของเรากลัวว่าพ่อจะโดนหลอกเอาทรัพย์สินของครอบครัวไปเพื่อขอให้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทนะคะเพราะถือว่าเป็นการป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมแต่ถ้าไปพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่นในลักษณะประจานให้อับอายแบบนี้เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ 2. เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเช่นเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบภาษีหรือเจ้าหน้าที่เขียนรายงานผลการสอบสวนบันทึกความเห็นทางวินัยหรือรายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีข้อความที่ทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงถ้าทำโดยสุจริตและอยู่ในขอบเขตหน้าที่ก็ไม่ผิดหมิ่นประมาทค่ะ3. ติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหากสิ่งที่คุณพูดเป็นการวิจารณ์ติชมหรือแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจต่อกิจการหรือบุคคลใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีอคติส่วนตัวสามารถทำได้นะคะเช่นรีวิวร้านอาหารตามรสชาติจริงอาหารไม่อร่อยได้รับการบริการไม่ดีแต่จะต้องไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะคะหรืออย่างเช่นการเตือนภัยมิจฉาชีพในสังคมเพื่อให้คนอื่นระวังตัววิจารณ์นโยบายของรัฐบาลอย่างมีเหตุผลหรือแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือการประชุมเช่นสื่อมวลชนรายงานคดีที่ศาลพิจารณาโดยเปิดเผยสรุปแถลงการการประชุมสภาท้องถิ่นที่เปิดให้ประชาชนเข้าฟังหรือการเผยแพร่การประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นถ้าการพูดความจริงกระทำโดยสุจริตและเข้าข้อยกเว้นตาม1ใน4ข้อนี้ผู้พูดจะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทเลยค่ะแต่ระวังให้ดีๆนะคะกฎหมายวางหลักต่อไปอีกว่าแม้จะเป็นข้อความที่ผิดหมิ่นประมาทไม่เข้าข้อยกเว้นทั้ง4ข้อนี้แต่ถ้าผู้พูดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนตรงนี้สังเกตคำพูดให้ดีๆนะคะกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีความผิดเหมือนอย่างกรณีที่เข้าข้อยกเว้น4ข้อแต่กฎหมายใช้คำว่าไม่ต้องรับโทษนั่นก็แปลว่าการพูดความจริงที่หมิ่นประมาทไม่ได้หมายความว่าไม่มีความผิดกล่าวคือมีความผิดเพียงแต่ไม่ต้องรับโทษค่ะย ยกเว้นแต่เรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นพวกเรื่องชู้สาวแบบนี้ต่อให้เป็นเรื่องจริงพูดไปก็ผิดหมิ่นประมาทได้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าถ้าการใส่ความนั้นเป็นการโพสต์ในสื่อโซเชียลที่ประชาชนเข้าถึงได้แบบนี้ไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทธรรมดานะคะแต่เป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งจะมีโทษหนักกว่าการหมิ่นประมาทธรรมดาอีกค่ะสรุปสั้นๆหมิ่นประมาทพูดความจริงมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษยกเว้นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแบบนั้นผิดหมิ่นประมาทค่ะแต่ถ้าการพูดความจริงนั้นเข้าข้อยกเว้น4ข้อแบบนี้ไม่ผิดหมิ่นประมาทและไม่ต้องรับโทษเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยสโลแกนพูดความจริงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีคติส่วนตัวไม่หยาบคายเท่ากับรอดปลอดภัยค่ะมิฉะนั้นคุณอาจจะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายค่าเสียหายหรือติดคุกแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของเพจการไฟฟ้านครหลวงกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าในช่วงนี้พบว่ามีมิจฉาชีพแอบปลอมบัญชีค่ะเพื่อที่จะแอบปลอมบัญชีไลน์เพื่อมาใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะคะระบุข้อมูลว่า MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพสร้างบัญชีไลน์ปลอมค่ะเป็นการแอบอ้างนำตาสัญลักษณ์หรือว่าชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart Line นะคะแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.ไปใช้ในการติดต่อประชาชนอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะคะว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลค่ะทางด้านของ MEA ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้ไฟฟ้าจึงขอชี้แจงแล้วก็แนะนำจุดสังเกตพวกความปลอดภัยนั่นก็คือ1เลย MEA ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนนะคะผ่านทางไลน์ส่วนบุคคลไม่ส่งข้อความข้อมูลส่วนบุคคลเลขประชาชนข้อมูลทางการเงินรหัส OTP หรือส่งลิงก์เพื่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก App Store หรือว่า Google Play โดยเด็ดขาดวิธีสังเกตง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือ LINE Official Account ของจริงบัญชี LINE ทางการของการไฟฟ้านครหลวงนะคะจะต้องมีชื่อว่าMEA Thailand มีเครื่องหมายแอดนำหน้านะคะแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับอยู่ที่หน้าชื่อเท่านั้นบัญชีที่ไม่มีสัญลักษณ์โล่รับรองหรือใช้บัญชีบุคคลทั่วไปถือว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะการตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้าชำระค่าบริการหรือการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะคะผ่านช่องทางหลักของ MEA นั่นก็คือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชัน App Store Google Play เท่านั้นหรือที่เว็บไซต์ของ eservice.mea.or.th ค่ะเพราะฉะนั้นหากพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะพบเห็นข้อความหรือบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยให้ปฏิเสธตามคำเตือนนะคะให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือปฏิเสธไปเลยไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินที่สำคัญต้องกดรายงานปัญหาด้วยค่ะแล้วก็บล็อกไปเลยนะคะบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ติดต่อได้ที่ MEA Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและมาต่อกันที่เรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม10ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9รวม9วัน9คืนค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจะมีการจัดงานนะคะเทศกาลกินเจภูเก็ตซึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยธงสีเหลืองของเทศกาลกินเจภูเก็ตประเพณีกินผักนะคะที่คนภูเก็ตสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า100ปีตลอดช่วงเทศกาลกินเจแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการจัดพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีแห่พระโดยในวันที่18ตุลาคมคือวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจค่ะจะมีการส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต้นะคะที่หน้าเสาโกเต้งเวลาประมาณ 22:30 นเพื่อกลับสู่สวรรค์หลังจากนั้นนะคะจะมีพิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไต่เต้นะคะเมื่อขบวนส่งพระออกพ้นประตูไฟทุกดวงในอามต้องดับสนิทและปิดประตูใหญ่จุดชมขบวนพิธีส่งพระจะเริ่มจากถนนเพศกษัตรีต่อเนื่องไปจนถึงถนนภูเก็ตจนไปส่งออกทะเลที่สะพานหินทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็ เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีถือศีลกินผักนะคะจังหวัดพังงาด้วยระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมที่ศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่ท่านเข้าพัก50โรงแรมพื้นที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมก็รับไปเลยค่ะเสื้อกุยเฮงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะมาก่อนได้ก่อนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เพจ Facebook TAT ภูเก็ตนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่กองทัพบกนะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกขอเชิญชวนข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่33เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคุณสมบัติทั่วไปค่ะจะต้องเป็นผู้คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมมีอายุ 40-55 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกมีจิตอาสาแล้วก็มีความพร้อมเสียสละส่วนรวมนะคะโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะคะท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกที่หมายเลขโทรศัพท์022415627ภายในวันและเวลาราชการค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: พลพีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ที่ถนนข้าวสารโดยห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแค่เพียง100เมตรการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าสถานบันเทิงโอเคบาร์มีการเปิดให้บริการเกินเวลาและมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและจากการตรวจค้นร้านดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด200กว่าคนในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี20คนตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวเป็นสีม่วง31คนมีเยาวชนเข้าใช้บริการที่ตรวจพบสารเสพติดอีก4คนและนอกจากสารเสพติดแล้วยังไปพบบุหรี่ไฟฟ้าและอาวุธปืนด้วยนอกจากนี้ยังพบข้อมูลในสมุดบัญชีของร้านระบุถึงการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานเป็นยอดรวมประมาณเดือนละ 180,000 บาททุกเดือนซึ่งร้านนี้เปิดให้บริการมานานกว่า2ปีโดยจะขยายผลว่ามีหน่วยงานใดรับเงินจากร้านนี้บ้างและข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นยังระบุด้วยว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งทั้งนี้กรมการปกครองจะเตรียมเสนอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งปิดสถานประกอบการทันทีเป็นเวลา5ปีและได้แจ้งความรวบรวมพยานหลักฐานส่งสืบสวนต่อเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนเยาวชนที่ตรวจพบสารเสพติดจะต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กระทรวงการต่างประเทศแถลงประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตและประธานาธิบดีสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสหรัฐนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า190ประเทศรวมกว่า 15,000 คนและในห้วงของการประชุมดังกล่าวจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศได้แก่ประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตและภริยาจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วยเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตในรอบ22ปีและเป็นการเยือนในโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตในปีนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยในฐานะแขก
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วส.ป.612

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
1: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณลุงจากหนองบัวนครสวรรค์บอกนานแล้วนะที่ไม่ได้เปิดเพลงป่าซางของสุรพลสมบัติเจริญวันนี้ได้ฟังแล้วเนาะขอบคุณหนุ่มจากโคราชด้วยค่ะลุงพัวโพอารามสบายดีกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าในตอนนี้นะคะแต่คุณลุงสรพงศ์นี่บอกสบายดีเพราะเราได้ฟังเพลงที่ขอส่วนลุงสายรอนิดหนึ่งและขอบคุณไปยังหนุ่มนะคะจากถนนใหญ่เนี่ยท่าแคจังหวัดลพบุรีนี่ค่ะให้กำลังใจทวีปกันตลอดมาด้วยการเลือกเอาเสือเสือตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าไปดูแลตัวเองกันทั้งนั้นเลยทวีปก็เลยดีใจเนาะเพราะเสือ11ตัวของเราอธิบายกันมาแบบชัดเจนมาเพื่อบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือ11ตัวนะนะเพราะเขามีชนิดผงชนิดแผ่นแล้วก็มีชนิดน้ำมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยกระแอมกระไอเมื่อไหร่เหมือนอย่างทวีปอะกระแอมกระไอบ่อยบ่อยนะป้าจ๋าดีว่ามียาน้ำแก้ไอสูตร11ก็เลยไปเลยทีเดียวทำให้ล่งคอค่ะมียากระใสเส้นตราหัวเสือมีสบู่ที่ G11 ของเสือ11ตัวเสือ11ตัวมาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยแท้จริงสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเลยทีเดียวเพราะว่าของเราเป็นยาแผนโบราณหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศเลยค่ะฟังเพลงก่อนแล้วกันเนาะ

ไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่มีป้าๆจากตลาดบนเมืองจังหวัดลพบุรีบอกเพลงนี้ชอบมากเลยขอบคุณป้าเกศรด้วยนะที่อยู่บางขันหมากนะคะขอทวีตมาหลายวันแล้วอยากฟังเพลงชุดนี้จริงๆแล้วก็เป็นเพลงดังในอดีตลุงสารพงษ์ลุงจ่อยลุงบุญมีลุงซ้ายหรือจะเป็นลุงชวนลุงสุ่มเนี่ยลุงจากเขาสมอครโอ้เยอะเลยเถอะเพราะว่าบางท่านบอกเคยเป็นอดีตทหารเนาะฟังแล้วก็คิดถึงความหลังว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยเทียถึงส่งไลน์ไม่เป็นไม่เป็นไรนะลุงจ๊ะถ้าโทรศัพท์เป็นนี่แม่ถือว่าเลิศเลยทีเดียวสุขภาพก็ดีมีความสุขจะห่วงใยกันไปทุกพื้นที่เลยทีเดียวท่านผู้ฟังถ้าเราสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยทวีปจะพูดเรื่องนี้เป็นประจำเลยทีเดียวเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีร่างกายที่ดีไปจนถึงอายุไขบางคนนี่อารมณ์ดีนะคะสุขภาพดีอายุ80กว่าก็ยังมองไม่ออกเลยว่าโอ้โหอายุ80แล้วเหรอเนี่ยลุงก็จะมีเคล็ดลับของแต่ละท่านเลยเหมือนคุณลุงที่อยู่จังหวัดพิจิตรนะเนาะจะบอกกับทวีปเลยบอกเสียงชัดเจนแจ้งผลการรับฟังมาแต่ต้องกราบขอบแล้วคุณลุงนิดประนวลด้วยละกันเพราะเรื่องแจ้งผลการรับฟังลุงนิดก็แจ้งมาบ่อยลุงที่พิจิตรนี่บอกเลยลุงเนี่ยเคยรับราชการแต่พอเกษียณแล้วก็กลับไปอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็เลยฟังทวีปมาเรื่อยๆพอมาวันหนึ่งเอ๊ะพูดโน่นนี่นั่นมีคติชีวิตอย่างดีเลยลุงก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวโทรมาคุยกับทวีปคงจะเหมือนคุณลุงสุชาติที่อยู่บ้านโคกช้างลุงยังไม่แจ้งข่าวสุขกายสบายใจดีอยู่ไหมบอกเสือเสร็จตัวเป็นยาแผนโบราณที่ใครต่อใครเขาใช้นะลุงขอบอกเลยทีเดียวลุงเองก็ใช้ชนิดผงไปชงกับน้ำร้อนก็เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เหล้าใช้น้ำร้อนก็ได้เขาอธิบายชัดเจนอยู่แล้วว่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีเลือดฝาดต้องสมบูรณ์อันนั้นถูกต้องป้าฉลวยนี่บอกเลยป้าใช้มาโอ้โหทนับเป็นเวลานี่นานมากอยู่วังเพลิงนะป้าจ๋าสบายดีอยู่หรือเปล่าหรือเป็นยังไง บอกข่าวกันบ้างเนาะใช้เสือ11ตัวนะคะเราจะเลือกสูตรไหนก็ได้เพราะเป็นสมุนไพรไทยจีนใช้เหล้ามาเป็นกสายยานะถ้าเป็นสูตรชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนถ้าเป็นชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำเขาก็จะมีทั้งขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นสูตรโสมเกาหลีแล้วก็มียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111นี่แหละค่ะรวบรวมทั้งสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายนะลองไปหาซื้อตามร้านขายยาทั่วๆไปค่ะเรามียากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายเป็นชนิดเม็ดนะลุงเนาะถ้าท้องผูกบ่อยๆใช้อย่าปล่อยปละละเลยนะท้องผูกไม่ดีค่ะมียาน้ำแก้ไอสูตร11ป้าๆลุงๆควรจะมีติดตู้ยานะมีสบู่ทีจี11ของเสือเสดตัวด้วยนั่นแหละค่ะทวีปก็เลยจะอธิบายให้ฟังกันให้ชัดเจนไปเลยทีเดียวนะว่าเป็นอย่างนี้นะคะคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยหัวใจของคนเราก็ดีด้วยไม่ว่าเราจะเดินทางไปใกล้ไปไกลที่ไหนหัวใจนี่แข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงหัวใจคนเราสำคัญนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรพาดผ่านมาในชีวิตของเราถ้าใจเราเข้มแข็งไม่ยอมแพ้เนี่ยเราจะลุกขึ้นยืนได้เสมอขอเพียงหัวใจไม่ยอมแพ้แม้ยามอ่อนแอก็ยังลุกขึ้นได้จะฮึดสู้หรือจะยอมตายอุปสรรคคือสิ่งท้าทายชีวิตของเราขอเพียงหัวใจไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นแน่วแน่ไม่ขลาดเขานะคะวันหนึ่งชัยชนะก็จะเป็นของเราแล้วใครเล่าจะแพ้พ่ายตลอดกาลอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะคะคนเรานี่ล้มได้ลุกได้เป็นร้อยครั้งเลยทีเดียวแต่ในระหว่างทางที่เรากำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยขอให้จิตใจเข้มแข็งค่ะแต่บางคนนี่จะเล่าให้ฟังโอ้ยคุยกับทวีปมีคุณป้าที่สุพรรณบุรีถ้าใจเราอ่อนแอเมื่อไหร่เราเหมือนจะยอมแพ้นะแพ้
ใจก็ไม่เป็นสุขด้วยก็น่าจะมีบ้างเนาะเพียงแต่ดูแลใจเราให้ดีก่อนแล้วกันมีเวลาดีๆฟังเพลงเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันถ้าหากว่าแนะนำกับทวีปมาได้ฟังไปเพลินๆการฟังเพลงนี่จะทำให้เรามีความสุขได้จริงๆนะป้าจ๋านะขอเป็นกำลังใจทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนที่ฟังสถานีวิทยุวสป.ถึงขอเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งเสียงถึงทวีปกันได้ทาง0819942054เอาละค่ะป้าจ๋าเรามาฟังเพลงกันนะเพราะว่าเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างนี่มีคนขอเยอะทีเดียวเพลงนี้ค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเศษตัวนะคะเพราะป้าจะเจอกันทุกวันเลยนะป้าจ๋าคุณป้าสมบูรณ์ไม่รู้เป็นไงกันบ้างป้าวิไลป้ากนกวันอ้อเป็นห่วงเป็นใยกันนะป้าเนาะแล้วก็มีคุณป้าสมหมายด้วยค่ะที่อยู่โคกสำโรงแถวคุณประนอมคุณธวัชชัยหรือเปล่าน้องปราณีบ้านห้วยวัวตายคิดถึงกันนานๆจะส่งข่าวมานะป้าแมวที่อยู่ที่ป่าโมกด้วยจะมีสาวๆป่าโมกด้วยนะคะสาวอ่างทองนี่ค่ะส่งข่าวกันเป็นระยะพี่ทวีปก็เป็นห่วงทุกคนเลยนะพี่สีที่อยู่เสนาสาวๆบ้านหมอด้วยค่ะดูแลตัวเองด้วยเสือเสดตัวพี่ทวีปก็เลยเป็นคนแข็งแรงนะมันน้องจินตนาที่โคกลำพานอันนี้แข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นคนขยันไม่ค่อยได้หยุดนิ่งถือว่าออกกำลังกายแล้วได้สตุ้งสตังนะพี่ทวีปปลูกทั้งผักทำทั้งไรนาทวีปเลยบอกโอ้ยใช้เสือเสร็จตัวกันด้วยนะเพราะว่าขยันทั้งคู่เลยคนใกล้ๆน้องจินตนาด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเอาไว้ใจก็จะเบิกบานเพราะว่าเลือดฝาดสมบูรณ์เลือกเสือเสร็จตัวนะสูตรไหนก็ได้นะคะท่านฟังจะเลือกชนิดผงเนี่ยคุณชงกับเหล้ากับน้ำร้อนเหมือนหนุ่มบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเนี่ยค่ะถ้าไม่ใช้เหล้าใช้น้ำร้อนไปแต่ถ้าจะใช้เหล้าอันนี้ก็ได้แต่พอเป็นกระสายยานะชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดเรายังมีชนิดน้ำมีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมด้วยเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเก่าแก่มาแสนนานเจ้าแรกเจ้าเดียวจริงๆเนาะรวบรวมทั้งโสมเกาหลีกระชายดำโตต้งโกดเชียงและย่อมตันเสียมฝางโกดขมาวกำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มมาเป็นเสือสิบเอ็ดตัวนะถ้าเป็นชนิดน้ำสูตรโสมเกาหลีนะป้าจ๋าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยทุกสูตรเลยแก้กระสายสตรีรอบเดือนไม่ปกติคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเลยทีเดียวค่ะมียาน้ำเสือเสวตตัวสูตร111เรามียากระสายเส้นตราหัวเสือป้าๆลุงๆจะถามทวีปกันบ่อยเนาะหนุ่มหนองม่วงเนี่ยบอกไปหาซื้อแถวหนองม่วงมีไหมถ้าตามร้านขายยามีค่ะเพราะเขาจะมีวางจำหน่ายทั่วไปเลยทั่วประเทศเป็นชนิดเม็ดด้วยนะแก้กระสายใช้เป็นยาระบายใช้บรรเทาการปวดเมื่อยแต่เวลาใช้แล้วก็ต้องดื่มน้ำอุ่นๆไปเนาะเรามียาน้ำเสือเสวตตัวลุงๆป้าๆก็ชอบใช้กันนะยาน้ำเสือเสวตตัวสูตร111คุณลุงสวัยที่อยู่ที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยมีตัวยาอื่นๆบรรเทาการไอขับเสมหะเรายังมีสบู่ด้วยนะให้ไปอาบน้ำเนื้อตัวสะอาดเกลี้ยงเกลาเลยค่ะคุณคะหาซื้อได้ทั่วไปนะสำหรับเสือเสร็จตัวของเราเนาะเจ้าแรกเจ้าเดียวจริงๆค่ะสมัยก่อนนี่ใครก็รู้จักเลยทีเดียวไม่ว่าจะทำอะไรใช้แรงงานหนักขนาดไหนแข็งแกร่งแข็งแรงกันนะคะป้าๆลุงๆของทวีปเนี่ยน้ำหนักตัวไม่เกินอ่ะตัวแกร่งอายุมั่นขวัญยืนเลยทีเดียวเพราะว่าคนเราสมัยปู่ย่าตายายจะใช้หยูกยาที่มีสมุนไพรเพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเสือ11ตัวนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังนะคะหาซื้อไปใช้กันเนาะสุขภาพจะได้ดีโดยท่วนทั่วหน้ากันเลยทีเดียวค่ะเราไม่เจ็บไม่ป่วยนี่สบายอกสบายใจกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังนะคะหาซื้อไปดูแลตัวเองกันนะนะคนเราเนี่ยอย่างไรก็ต้องพิจารณานะคะท่านผู้ฟังนะตัวเราเองเนี่ยอย่าไปคิดถึงแต่ทุกข์นะคะทวีปขอบอกเลยทีเดียวมีแต่คนบ่นให้ฟังกันแหมไม่ว่าทุกวันนี้ถ้าโทรศัพท์มาเคยเป็นเพื่อนคุยกันเนี่ยบอกโอ้ยทุกสรุปแล้วคิดทีไรนะก็ทุกทีนะคะเป็นทุกกันทุกครั้งไปเลยขอให้พิจารณาให้ดีนะคะถ้าเราคิดแต่ทุกก็จะเป็นโซ่ล่ามใจเราให้เสียอิสรภาพทางใจเลยนะตกเป็นทาสของความทุกข์บางคนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่อยากโน่นอยากนี่ไม่อยากมั่งมีจนเกินตัวเองเราก็จะไม่ทุกข์นะคะพิจารณาให้เห็นทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยง
เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอบรมจิตนะให้หนาแน่นอยู่กับไตรลักษณ์ทั้งสามอย่างเนี้ยจนเบื่อหน่ายที่จะอยากได้อยากเป็นจิตก็จะถอนออกมาความทุกข์ของเราก็จะเบาบางนะคะมาจากอารมณ์ของโลกนะคะท่านฟังคะนะแล้วไม่ไปคลุกคลีกับอารมณ์ของโลกแต่จะมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอบางคนนี่ถ้าเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าที่ฟังพระเข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำเขาก็จะมุ่งหวังคือปล่อยวางไปแล้วอ่ะมุ่งหวังนิพพานนะคะท่านฟังรู้จักปล่อยใจให้วางเนี่ยเราก็จะมีความสุขเนาะในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ขอให้ดูแลให้สุขภาพร่างกายของเราดีเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยให้เป็นที่ทุกข์ทรมานตัวเราเองด้วยนะด้วยความรักจากใจของทวีปเตื้อ11ตัวเลยเป็นห่วงเป็นใยมากๆเลยขอบคุณคุณลุงสมานด้วยอยู่ท่าวุ้งนี่ค่ะคุณป้าสีทองด้วยนะที่อยู่โคกสำโรงเนี่ยป้าฟังกันอยู่ทวีปนะเพราะเราอยู่ป้าลุงๆกันเยอะให้กำลังใจทวีปกันอยู่เนาะป้าจำเบอร์โทรศัพท์ก็แม่นคือเบอร์ของทวีปอ่ะน่ารักเลยนะจ๊ะป้าจ๋าขอฟังเพลงมาด้วยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เรามาถึงช่วงท้ายของทางรายการกันแล้วเนาะน้าลุงเนาะคุณลุงที่อยู่ป่าโมกด้วยนะคะเนาะอยู่ที่รังสิตด้วยอ่าวแถวๆห้วยโป่งด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆที่ยังฟังเนาะและให้กำลังใจทวีปจะมีแต่ลุงป้าเยอะเพราะว่าเป็น FC เสือ11ตัวเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ดูแลตัวเองอย่างดีตลอดมาคนเรานี่ถ้ามีอายุยืนยาวนานไม่เจ็บไม่ป่วยถือว่าโชคดีเลยทีเดียวนะเสือ11ตัวค่ะเพราะว่าเขามีสมุนไพรไทยจีนมากมายขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือ11ตัวขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจทวีปนะรักคิดถึงกันพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลทโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเส้นปงบุกจับสถานบันเทิงย่านเข้าสาร

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจอ้างไม่พบความผิดปกติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีกรมการปกครองนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารเมื่อเวลา 3:00 นของวันนี้คือวันที่10ตุลาคมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการทั้งที่สถานบันเทิงอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพียงไม่กี่ร้อยเมตรโดยขณะนี้ได้สั่งปิดสถานบันเทิงแล้วพร้อมสั่งย้ายตำรวจ5ตำแหน่งหลักของโรงพักหรือ5เสือไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสน.ชนะสงครามเข้าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติจึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หากพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณีที่ผู้กำกับการอาจถูกผู้ใต้บังคับบัญชาปกปิดข้อมูลหรือไม่นั้นยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนกรณีตำรวจสน.ดอนเมืองและกองบังคับการตำรวจนครบาล2บุกจับบ่อนพนันในหมู่บ้านหรูย่านดอนเมืองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าเป็นการดำเนินการหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและมีการวางแผนก่อนการเข้าจับกุมพร้อมยืนยันว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายและพยานหลักฐานโดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: รัฐบาลยืนยันกปภ.ไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยเป็นผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69คุณสรทัณเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยตามเงื่อนไขถึงวันที่30พฤศจิกายน2569รัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสาวพลทะเลกล่าวว่ามาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่อยู่อาศัยและอื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดคือ1เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2คือผู้ประสบภัยเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน3เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องเดือนตุลาคมกปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับประชาชนในพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได
9: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ

0: ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดครับผมน้ำมังคุดนี้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดจากน้ำมังคุดหลายๆยี่ห้อที่ผมได้เคยจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ได้เคยผลิตมีประสบการณ์มาหลายปีก็ถือว่าลงตัวนะครับท่านผู้ฟังผลิตจากโรงงานมาตรฐานที่จังหวัดจันทบุรีหลายท่านสงสัยว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรไหมโรงงานนะเขาจับกันโครงโครมของเราไม่มีปัญหานะครับเช็คดูได้ชื่อว่าโรงงานสยามโปรฟรุตนะครับไม่มีน้ำตาลน้ำตาลยังไม่ใส่รสชาติของมังคุดเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นอมเปรี้ยวอมหวานแล้วแต่มังคุดนะครับไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มี GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยท่านก็จะได้สัมผัสรสชาติของเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับคือเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งนี่เอามาทำได้4ขวดเล็กๆที่ท่านซื้อไปดื่มนะครับเป็นเนื้อจริงๆนะครับก็ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสังเกตก็เป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับถ้าเขาหยิบสีอื่นให้ถ้าอยากได้สีนี้ก็บอกว่าต้องกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินบอกเขาว่าทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดหนึ่ง360บาทนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนคือทุกจังหวัดมีตัวแทนถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรมาถามโทรมาพูดโทรมาคุยเราได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0921045555 0921045555รายการนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆของอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชผมก็เคยไปเที่ยวไปหาท่านที่บ้านนะครับท่านเป็นถือว่าเป็นผู้ที่พูดนิทานพูดธรรมะเป็นนักบรรยายนักเผยแพร่ที่เก่งมากท่านหนึ่งนะครับฟังแล้วมันได้ความสนุกสนานได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีต้องบอกอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะฟังวิทยุออนไลน์ฟังนิทานอาจารย์ยอด24ชั่วโมงสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทของเราก็คือเว็บไซต์tipmongkol.com ทิพย์มงคลตอง 5.com เขียนยังไงแบบไหนเอากล่องขึ้นมาดูตัวเล็กๆแหละอยู่ข้างกล่องให้ลูกมันดูให้หลานมันดูให้นะครับมีโทรศัพท์มือถือที่เปิด YouTube ได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้มีนิทานอาจารย์ยอดให้ฟัง24ชั่วโมงนะครับท่านเข้าไปฟังได้นะครับฟังแล้วก็จะได้ความเพลิดเพลินใจฟังแล้วถ้าหากว่าต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ก็มีท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านดื่มกินแล้วก็โทรมาเล่าโทรมาคุยด้วยความสุขใจนะครับผมก็มีความสุขนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้โดยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องคนกินงูคนกินงูเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: บ้านของนายฟักนี่อยู่บนตลิ่งของแม่น้ำเดินลงบันไดก็เป็นสวนปลูกผักไว้กินไว้ขายในช่วงน้ำหลากต้องทำอะไรที่พอขุดขึ้นมาพอน้ำลงก็ขุดหลุมเอาลงไปปลูกใหม่แม้ว่าไม่ได้ขายก็ยังได้กินโดยเฉพาะพวกผักที่ใช้ในการปรุงต้มปรุงลาบต้นหนาวนี่น้ำเริ่มลงจะตัดไม้ไผ่ในสวนมาทำเพิงนั่งเล่นนอนเล่นไม่อยากขึ้นมานอนบนบ้านก็นอนที่เพิงปักเบ็ดไปด้วยไฟฟ้าก็ต่อสายจากบ้านลงไปพอได้เปิดให้แสงสว่างเครื่องครัวก็มีเท่าที่จำเป็นไม่ได้ขนลงไปเยอะเพราะว่าน้ำจะท่วมสวนทุกปีในฟักต้องรื้อเพิงทุกปีเอาไม้เก่าไว้ทำห้างบวบห้างแตงแล้วก็เผาทิ้งไปบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งจะโดนมอดเจาะจนใช้งานอะไรไม่ได้แล้วในฟักจะตัดไม้ไผ่มาเหลาเป็นคันเบ็ดทุกปีเอาไว้ปักตอนต้นฝนไปจนถึงน้ำขึ้นสูงหาที่ปักไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนโดยมัดสายเบ็ดติดกับขวดพลาสติกหรือไม่ก็พวกโฟมฟองน้ำอะไรพวกนี้เหยื่อที่จะใช้เกี่ยวเบ็ดก็จะเป็นไส้เดือนซึ่งหาไม่ยากเพราะว่าที่บ้านปลูกกล้วยเอาไว้เยอะใช้เสียมขุดเข้าที่รากกล้วยก็เจอแล้วแต่บางครั้งก็เปลี่ยนเหยื่อใหม่เป็นกุ้งหอยปูปลาหรือไม่ก็กบเขียดตัวเล็กๆแล้วก็แมงกะชอนให้เหยื่อเคลื่อนไหวแล้วปลาก็จะเข้ามาฮุบแม้ว่าพวกปลาจะเข้ามาฮุบจนติดเบ็ดแต่ก็ใช่จะได้ทุกตัวเพราะว่าบางตัวแรงมากดิ้นจนสายเบ็ดขาดหรือไม่ก็ตัวเบ็ดนี่ราเหยียดเลยโดยเฉพาะปลาไหลหากเอาไม่ทันก็ต้องมาซ่อมเบ็ดกันใหม่อีกนอกจากนี้ยังมีพวกงูที่มากินเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดอีกด้วยโดยเฉพาะงูปลาตัวเล็กๆงูพวกนี้จะไม่กินไส้เดือนหากเกี่ยวเบ็ดด้วยกบเขียดเนี่ยต้องหมั่นดูหากมันติดเบ็ดแล้วจะเหมือนปลาไหลที่พันเกี่ยวไปมาเนี่ยทำให้เสียหายได้เวลางูพวกนี้ติดเบ็ดแล้วเอาทันในฟักก็จะถอนเบ็ดออกแล้วฟาดงูกับพื้นจนมันตายแล้วถึงจะปลดเบ็ดออกด้วยความขยะแขยงเพราะว่าแกเป็นคนเกลียดงูเอามากๆแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ปักเบ็ดและวางข่ายดักปลาถ้าหากว่ามีงูติดเบ็ดติดตาข่ายจะปลดไปลอกหนังเสร็จแล้วก็เอาสากกระเบือทุบเอาเกลือเคล้าแล้วตากแดดปิ้งหรือว่าทอดกินกับข้าววิธีนี้เหมือนกับปลาไหลแต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าต้องเอามีดกรีดท้องแล้วลอกหนังทิ้งนายฟักเคยกินแต่ปลาไหลไม่เคยกินงูเลยไม่รู้รสชาติของงูแดดเดียวว่ามันจะอร่อยมากแค่ไหนไม่อยากจับด้วยซ้ำขนาดเห็นอยู่ไกลๆยังขนลุกเลยคนที่ในฟักว่าเนี่ยเป็นรุ่นพี่แก่กว่าสัก 5-6 ปีมีอาชีพหาปลาโดยวางไข่แล้วก็โยงเบ็ดปักเบ็ดทอดแหตามริมฝั่งบ้างเพราะว่ากลัวน้ำลึกมุดน้ำไม่เก่งชื่อพี่ประยงพี่ประยงหรือว่าพี่แหล่เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบกินงูโดยเฉพาะงูสิงงูเห่าแม้แต่งูตัวเล็กๆที่ติดเบ็ดติดไข่หากเป็นงูสิงงูเห่าแล้วเอาเนื้อเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาแลกแกก็ไม่ยอมบ้านของพี่แหล่เนี่ยอยู่ใต้ตลิ่งปลูกบ้านสูงกันน้ำท่วมใต้ถุนบ้านมีแคร่ไม้ไผ่เอาไว้นอนเล่นแล้วก็มีเล้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินไว้ขายเป็ดไก่ที่พี่แหล่เลี้ยงเนี่ยโตเร็วมากเพราะว่าปล่อยมันหากินเองบ้างตามธรรมชาติปลาที่หาได้ส่วนหนึ่งจะสับให้เป็ดไก่กินหากเป็นตัวเล็กก็จะโยนให้ทั้งตัวเลยตัวไหนคาบได้ก่อนก็ใช่ว่าจะได้กินอย่างสะดวกเพราะจะมีตัวอื่นๆที่ตามมายื้อแย่งอุตลุดเป็ดที่กินปลาพวกนี้เนื้อแน่นกินอร่อยแล้วก็ขายได้ราคาคนหาปลามักจะกินปลาเป็นอาหารหลักนายฟักเองก็หนีไม่พ้นปลาแม้ไม่มีปลาสดก็ยังมีปลาแห้งปลาส้มปลาร้าที่ทำไว้กินทุกปีโดยเฉพาะปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับลูกอีสานขนาดแท้เสบียงแบบนี้มีไว้ไม่เสียหลายแล้วก็ยังประหยัดค่าอาหารได้เยอะบางครั้งเพื่อนฝูงมาหาก็เอามาเป็นของฝากให้ติดไม้ติดมือกลับได้ด้วยเพื่อนฝูงมาหาอีกคนก็มีของฝากมาให้เป็นการตอบแทนบางคนหิ้วเหล้าหิ้วเบียร์มาก็ทำกับแกล้มให้แล้วก็ตั้งวงกันจนมืดค่ำบริเวณสวนจะแผ้วถางบ่อยๆก็เลยไม่มีหญ้าขึ้นรกกอไผ่กับต้นกระโดนก็ให้ความร่มรื่นในช่วงบ่ายเอาเสื่อไปปูนอนก็หลับได้อย่างเต็มอิ่มโดยเฉพาะ ร่มไผ่แม้จะใบเล็กเรียวแต่นี่แหละคือสุดยอดของร่มไม้ทั้งปวงพี่แหลกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นฝูงต้องป้องกันระวังอย่างดีทั้งงูทั้งสุนัขใหม่ๆสุนัขของพี่แหลกก็ไล่งับเป็ดไก่จนตายไปหลายตัวแล้วพี่แหลกก็ลงโทษด้วยการตีเอาบ้างไม่ให้อาหารบ้างเป็นการลงโทษสุนัขก็เลยไม่กล้ากัดเป็ดกัดไก่ของพี่แหลกอีกแต่ว่าพี่แหลกก็ยังมีศัตรูอยู่อีกอย่างที่ต้องระวังคือพวกงูแม้ว่าจะเอาข่ายดักปลาที่ทิ้งแล้วมาขึงรอบเล้าก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีแถวบ้านในฟักนี่ไม่ค่อยมีงูพิษที่เห็นบ่อยก็คืองูเขียวแล้วก็งูเหลือมแม้จะเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่แกก็ไม่ถูกชะตาพวกมันเอาซะเลยบางครั้งแกนอนเล่นอยู่ใต้เพิงเห็นมันเลื้อยอยู่ถึงก็สะดุ้งขนลุกใจหายวาบชนิดขวัญหนีดีฝ่อเลยล่ะในภาวะของการเผชิญหน้าคงไม่มีอะไรดีกว่าการเพ่นออกมาตั้งหลักแล้วหาท่อนไม้ติดมือค่อยๆก้าวเข้าไปเอาท่อนไม้เคาะไปด้วยสายตาก็สอดส่องมองหาแทบไม่กระพริบตาจนมั่นใจว่ามันหนีไปแล้วถึงจะเข้าไปในเพิงพี่แลนี่จะพายเรือวางข่ายดักปลาอยู่ห่างฝั่งประมาณสักหนึ่งลำเรือไม่กล้าออกไปไกลหัวนี้ปักเบ็ดก็ไม่มีการล้ำเขตแดนกันคนหนึ่งไม่เกิน20คันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่มีปัญหาแต่เมื่อลงแรงแล้วก็จะต้องได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาในแต่ละวันงูที่จะติดเบ็ดจะเป็นงูกินปลาตัวเล็กเท่านิ้วมือแต่มันก็เป็นอาหารโปรดของพี่แหล่เพราะว่าตัวไหนตัวนั้นก็จะกลายเป็นงูแดดเดียวให้พี่แหล่ทอดหรือปิ้งกินกับข้าวได้เลยเชียวแหละพี่แหล่บอกว่าลอกหนังงูทิ้งแล้วเอาสากหรือท่อนไม้ทุบที่ตัวของงูเพื่อให้กระดูกแตกแล้วก็จะออกแบนๆจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเอาเกลือเคล้าไปตากแดดวันไหนแดดเปรี้ยงแต่เช้าก็ตากได้เลยพอเที่ยงๆก็พลิกอีกด้านกว่าจะเย็นก็เป็นอันเรียบร้อย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการกินนะครับการกินของเราไอ้ที่มันบั่นทอนสุขภาพคนเราทุกวันนี้ส่วนหนึ่งนี่จากอาหารที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ท่านผู้ฟังลูกหลานของเราเป็นเด็กเป็นเล็กนี่ชอบไปซื้ออาหารเรียนแบบฝรั่งฟาสต์ฟู้ดกินฮอทดอกขนมปังกินอะไรที่มันแปลกๆอาหารสำเร็จรูปอาหารบางทีที่เรากินน่ะที่เด็กเขากินมันทำให้เป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือนนั่นเป็นอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับไขมันเกินความต้องการกลายเป็นไขมันมันก็มาสะสมมันใช้ไม่หมดมันก็สะสมนะครับสะสมเอาไว้แล้วก็ไขมันส่วนมากก็เป็นไขมันที่ไม่ดีเขาเรียกไขมันเลวมันก็บั่นทอนสุขภาพจะทำให้สุขภาพมีปัญหาเด็กฝรั่งนี่จะมีปัญหาโรคอ้วนเยอะนะครับส่วนเราผู้สูงอายุสวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะปฏิบัติตัวดีดื่มน้ำเปล่ากินข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวงดเที่ยวกลางคืนหาความสดชื่นที่บ้านนะครับปลูกผักกินเองสุขภาพแข็งแรงการกินอาหารในอย่างที่เราเรียนมาตอนเป็นเด็กนะครับอาหารต้องครบ5โมไหนมั่งล่ะบางคนก็จำไม่ได้นะเคยบางคน นะครับหมอสั่งบอกให้กินอาหารครบ5โมหายไปสักเดือนนึงกลับไปหาหมอใหม่ไปต่อรองกับหมอกินวันหนึ่งนะสัก2หมูได้มั้ย3หมูก็พอไหวถ้า5หมูผมไม่ไหวเอาหมอทำไมรักว่างั้นน่ะมันก็พอกินได้อยู่แต่หมู5กับหมู2เนี่ยนะครับมันเดินไกลนะกว่าจะถึงโอ้ยกว่าจะครบ5หมูแต่ละวันนี่ผมเดินเหนื่อยเลยนะไอ้ที่ว่าหมูนี่ก็หมวดหมูอาหารนะไม่ใช่หมูบ้านนะครับถ้า5หมูบ้านนี่ก็ไม่ใช่แล้วเดินสายเล่นไพ่แล้วแบบนี้นะครับก็5หมู่ก็จะมีหลายท่านก็คงรู้จักนะครับว่ามีเนื้อมีแป้งมีผักแต่อายุมากขึ้นนี่ต้องลดแป้งและน้ำตาลนี่ต้องลดลงไปให้มากนะครับเลิกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเซเว่นกินพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังก็กินน้อยโรคน้อยกินมากโรคมากกินแต่พอดีที่สุดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใครที่เคยกินใครที่เคยดื่มใครที่เคยใช้สอยก็คงรู้จักคุณภาพกันดีว่าเป็นยังไงนะครับร่างกายของคนเราไม่ใช่เหล็กไหลเราต้องมีของที่จะไปเสริมไปสร้างทำให้ร่างกายมันเข้มแข็งทำให้ร่างกายที่จะแข็งแรงยิ่งขึ้น ท่านผู้ฟังคนไหนที่ใช้ดีกินดีแล้วก็ขอให้บอกต่อแนะนำต่อไปด้วยนะครับก็จะได้เป็นพระคุณมากๆขอบคุณมากๆที่กินแล้วบอกต่อมีหลายคนเลยที่โทรมาเล่าให้ผมฟังกินแล้วบอกต่อกินแล้วแนะนำต่อมันดีขอบคุณมากๆครับผมเป็นกำลังใจนะครับจะได้เอานิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากไว้นะครับที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: มาฟังเรื่องราวคนกินงูกันต่อเชิญครับ
1: มีอยู่วันหนึ่งในฟักเดินไปดูพี่แหล่เห็นพี่แหล่กำลังลอกหนังงูกินปลาอยู่เลยได้เห็นการทําตั้งแต่แรกโดยเริ่มจากเอามีดกรีดหน้าท้องของงูเป็นทางยาวแล้วก็บั้งที่คอจากนั้นก็ถลกหนังดึงไส้ทิ้งแล้วเอาไม้ทุบตัดเป็นชิ้นล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะเอาเกลือเคล้าแล้วก็ไปผึ่งตากแดดวันนั้นพี่แหล่ได้พวกงูกินปลาเยอะมากเป็น10ตัวในฟักดาวเอาว่าติดข่ายดักปลาเพราะว่าพี่แหล่วางข่ายดักปลาเอาไว้เยอะหนังงูที่พี่แหล่ลอกออกนั้นไม่ได้ทิ้งแต่จะตัดเป็นชิ้นๆรวมทั้งไส้งูกับหัวงูแล้วก็เอาให้เป็ดไก่กินสดๆจะได้ไข่ดกเป็ดไก่ที่พี่แหล่เลี้ยงไม่เคยเป็นโรคห่าหรือว่าอหิวาตกโรคตายเลยทั้งที่ไม่เคยหยอดวัคซีนป้องกันแต่อย่างใดช่วงน้ำขึ้นเป็นช่วงที่ต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลกันมากหน่อยเพราะว่าพวกงูนี่จะมาตามน้ำทั้งงูเล็กงูใหญ่ทั้งมีพิษและไม่มีพิษพี่แหล่จะวางข่ายลอยไว้ตามริมฝั่งโดยให้ข่ายอยู่เหนือน้ำนั้นประมาณคืบหนึ่งเพื่อดักงูที่ลอยมากับน้ำวันไหนวางข่ายอย่างนี้แล้วจะไม่ไปไหนก็จะนั่งดูทุ่นถ้าขยับผิดสังเกตก็จะลงเรือไปปลดเอางูที่ติดข่ายไว้เป็นอาหารแล้วก็งูที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถี่ความห่างของข่ายด้วยส่วนใหญ่แล้วพี่แหล่จะได้แต่งูเล็กๆขนาดนี้เท่านิ้วมือแต่เหมาะสำหรับทำงูแดดเดียวเพราะว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปตัวไหนดิ้นนักก็เอาท่อนไม้ทุบหัวจนแบะแต่งูก็ไม่ตายง่ายๆเพราะมันยังขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้อยู่ก่อนจะโดนไปอีกหลายทุบจนตายช่วงนี้ในฟักเองก็เริ่มรื้อเพิงบ้านแล้วเป็นบางส่วนเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีพืชผักก็ทยอยเก็บทยอยขุดเอาตามที่น้ำท่วมถึงน้ำขึ้นใหม่ๆก็ปักเบ็ดสนุกมากได้ปลาดุกปลาช่อนทุกวันพี่แหล่ทั้งปักเบ็ดทั้งวางข่ายได้ทั้งปลาได้ทั้งงูไว้เป็นอาหารระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันจะปักเบ็ดก็หาที่ปักไม่ค่อยได้เมื่อน้ำนองตะลิ่งต้องเปลี่ยนมาเล่นเบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนจะได้แต่พวกปลาตัวเล็กๆพอได้กินเท่านั้นช่วงที่น้ำขึ้นใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังให้มากเพราะพวกงูต่างๆมันจะมากับน้ำคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างพี่แหล่ต้องยิ่งระวังทั้งกลางวันกลางคืนแต่พี่แหล่ก็ตัดปัญหาได้เยอะเพราะว่าจะขายเป็ดขายไก่ไปเหลือเอาไว้ไม่กี่ตัวพอน้ำลงก็ได้ลูกเป็ดลูกไก่รุ่นใหม่เลี้ยงต่อไม่ต้องไปซื้อพี่แหล่จะทำเล้าหนีน้ำชั่วคราวให้เป็ดไก่อาหารสดก็หายากหน่อยก็เก็บผักบุ้งผักตบชวามาสับๆแล้วก็ต้มใส่กับรำข้าวให้มันกินงูที่มากับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นงูเหลือมแต่ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรหากเข้าบ้านใครแล้วก็เล่นเอาคนในบ้านขวัญหนีดีฝ่อได้ทั้งนั้นแหละบางคนเอาข่ายมาขึงรอบๆ บ้านป้องกันงูเข้ามาเวลาจะเข้าจะออกก็ยกเท้าก้าวข้ามข่ายซึ่งวิธีนี้ได้ผลเพราะว่างูจะติดข่ายหรือไม่ก็เลื้อยหนีไปทางอื่นบ้านพี่แหล่เนี่ยจะมีพวกงูเนี่ยไปเยี่ยมเยียนมากกว่าบ้านหลังอื่นเพราะว่าพี่แหล่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เยอะซึ่งสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูเหลือมเนี่ยมันจะชอบมากในฟักได้ข่าวว่างูเหลือมตัวใหญ่มาติดไข่ที่พี่แหล่ดักไว้ก็เลยรีบไปดูตอนนั้นพี่แหล่กำลังปลดงูเหลือมออกจากไข่แต่มันไม่ง่ายเพราะงูเหลือมตัวนั้นมันพันเอาจนไข่ยุ่งไปหมดมีทางเดียวคือยอมสละหรือยอมเสียไข่ถึงจะได้งูเหลือมตัวนั้นขนาดของงูเหลือมตัวนั้นเท่าแขนเห็นจะได้ถือว่าขนาดยังกลางๆเพราะว่าตัวใหญ่เท่าขาก็เคยเห็นมาแล้วพี่แหล่ยอมเสียข่ายช่วงที่งูเหลือมพันอยู่โดยใช้กรรไกรตัดจนขาดและเอาเชือกร้อยให้เป็นผืนเดียวกันส่วนงูเหลือมตัวนั้นก็โดนพี่แหล่สำเร็จโทษโดยการเอาท่อนไม้ทุบจนตายคามือจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนชำแหละโดยเอาเชือกยาวๆมัดปลายด้านหนึ่งเข้าที่คองูเหลือมแล้วก็โยนปลายเชือกอีกด้านพาดกิ่งมะม่วงแล้วมัดพอแน่นให้คอคนกับคองูอยู่ระดับใกล้เคียงกันก็เป็นอันใช้ได้พี่แหล่ก็รับมีดปลายแหลมกับหินกากเพชรเสร็จแล้วก็เอาปลายมีดจิ้มเข้าใต้คองูเหลือมนั้นจากนั้นก็ลากยาวลงมาจนเกือบจะถึงหางงูแล้วก็ดึงพวงไส้ใส่ถังหิ้วเลือดสดๆแดงๆส่งกลิ่นคาวจัดมีชามรองกันเปื้อนจากนั้นพี่แหล่ก็ค่อยๆถลกหนังงูเหลือมจนเห็นเนื้อขาวจั๊วหนังงูเหลือมผืนนั้นก็ถูกนำไปพาดกับราวไม้ไผ่ตากแดดเห็นแต่ละขั้นตอนแล้วแหมรู้สึกขนลุกสยดสยองสุดๆเลยจากนั้นพี่แหล่ก็หย่อนเชือกลงแล้วตัดงูเหลือมเป็นท่อนขนาดหนึ่งคืบ าได้สิบกว่าท่อนเอาใส่กะละมังไว้แล้วก็กำพวงไส้ในถังหิ้วออกมาเอามีดกรีดตามขวางจนขาดในไส้งูเหลือมมีตะซากหนูเน่าแล้วถึงสองตัวทรงกลิ่นเหม็นมากต้องเอามืออุดจมูกแล้วพี่แหล่ก็จับซากหนูทั้งสองตัวใส่ถุงพลาสติกเพื่อจะไปฝังพวงไส้ก็ถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปให้เป็ดไก่กินเสร็จแล้วพี่แหล่ก็นั่งพักเหนื่อยคิดหาวิธีว่าจะทำเมนูงูเหลือมอะไรดีเป็ดไก่นับสิบยื้อแย่งอาหารโปรดที่พี่แหล่เอาไปให้นะเสียงลั่นดังไปหมดบางตัวได้ชิ้นไปแล้วก็กางปีกหนีโดยที่เพื่อนของมันก็ไล่ตามทั้งที่ในกะละมังยังเหลืออยู่ท้องไส้ในฟักนี่ลั่นโครกครากมานานแล้วจนทนไม่ไหวต้องปล่อยออกมาเล่นเอาน้ำตาเล็ดคอเปรี้ยวคอขมเหมือนกับคนเมารถเมาเรือแล้วก็อาเจียนทีเดียวแกก็ถามพี่แหล่ที่ตอนนั้นพี่แหล่กำลังนั่งพ่นยาเส้นอยู่แล้วจะเอาไปทำอะไรกินน่ะต้มจิ้มแจ่วผัดเผ็ดก็อร่อยไม่ใช่เหรอพี่ก็แน่อยู่แล้วเอ้าแล้วทำไมไม่แบ่งเอาไปขายบ้างล่ะครับไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครหากเป็นงูสิงงูเห่าก็มีแต่คนแย่งซื้องูเหลือมไม่ค่อยมีใครกินกันน่ะเนื้อไม่อร่อยไงครับแน่นอนราคามันต่างกันเยอะเจ้านี่เอาไปขายก็ไม่ได้ราคาสู้งูสิงงูเห่าไม่ได้ราคาดีกว่ากันทั้งสองสามเท่าแล้วนี่พี่แหล่คนเดียวจะกินหมดเหรอต้มไว้เก็บได้หลายวันเอาไปกินนะไม่เอาครับพี่แหล่ก็ทิ้งก้นบุหรี่ยาเส้นแล้วก็ตักน้ำใส่หม้อใบใหญ่ขึ้นตั้งไฟตามด้วยผักสมุนไพรที่พอจะหาได้เป็นการดับคาวซึ่งต้องใช้เวลาต้มเป็นชั่วโมงในฟักก็เดินกลับบ้านด้วยใจคอไม่ค่อยสู้จะดีนักแต่สักพักท้องไส้ของแกมันก็ปั่นป่วนขึ้นมาอีกจนต้องวิ่งไปโก่งคอขันที่โคนต้นมะม่วงหน้าบ้าน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับเรื่องราวของคนกินงูจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านผู้ฟังครับสุขภาพที่ดีนั่นน่ะมันเปรียบเหมือนสิ่งที่วิเศษนะครับต่อยอดให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะทำงานจะหาเงินไปเที่ยวหรืออยากจะทำอะไรเราก็ทำได้ถ้าสุขภาพมันดีนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับที่เราควรที่จะเริ่มดูแลรักษาร่างกายของเราเองบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเงินน่ะสำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังที่รักสุขภาพร่างกายที่ดีต่างหากเพราะหากไม่มีสุขภาพร่างกายที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้นะครับไม่สามารถที่จะเสพสุขได้มีเงินเป็น10ล้าน20ล้านนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลนู่นชั้น10นู่นเอาไหมไม่เอาไม่มีใครเอาหรอกครับสุขภาพสีดีสำคัญที่สุดหนึ่งในตัวช่วยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับท่านอาจจะดื่มได้หลายสิ่งหลายอย่างกินนู่นกินนี่มาแต่ขาดไม่ได้ผมบอกเลยน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดชื่อสมุนไพร24อย่างทั้งผลไม้และสมุนไพรล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถือว่าเป็นตำรับที่มีคุณค่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง
2: ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับในเรื่องคนกินงู
1: ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นอยู่ในความทรงจำของแกตลอดมาเวลาเห็นงูที่ไหนมักจะออกอาการขยะแขยงท้องไส้ปั่นป่วนทุกครั้งที่ผ่านมาในฟักฆ่างูมาแล้วนับตัวไม่ถ้วนเพราะมันมาติดเบ็ดแต่ละตัวจะถูกฟาดลงกับพื้นแรงๆถ้ายังไม่ตายก็จะฟาดซ้ำจนมันตายแล้วถึงจะปลดออกจากเบ็ดขณะที่จับต้องมันนั้นรู้สึกว่าตัวมันนิ่มมากเหมือนไม่มีกระดูกจนบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่ากระดูกของมันคงจะแตกหักเป็นชิ้นๆแต่กว่ามันจะตายคงจะเจ็บปวดมากซึ่งนายฟักก็ไม่สามารถจะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเพราะว่ามุ่งมั่นที่จะฆ่ามันให้ตายวันเวลาล่วงเลยมาหลายปีอายุแกก็มากขึ้นมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเดี๋ยวปวดนั่นปวดนี่ไม่มีเงินไปหาหมอก็ได้แต่นวดยาหม่องคิดแต่ว่าอีกหน่อยก็คงจะดีขึ้นเองบางครั้งก็รู้สึกปวดทรมานจนต้องสูดปากโอยโอยโอยพี่แหล่นะเริ่มมีความผิดปกติทั้งผิวหนังเหมือนคนที่เป็นโรคกลากเลื่อนบางจุดเป็นวงใหญ่มากเห็นแล้วน่าตกใจไปซื้อยาเอามาทาเองก็แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็แล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วรอยด่างก็เริ่มคล้ำบางรอยก็ออกเป็นสีน้ำตาลสลับกันเป็นลายนายฟักก็ถามพี่แหล่ว่ารู้สึกยังไงกับโรคผิวหนังที่ว่านี้พี่แหล่ก็บอกว่าก็ปกติดีไม่ได้คันถึงขนาดต้องเกาพี่แหล่บอกว่าไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรตอนแรกก็เป็นรอยด่างเล็กๆไม่กี่จุดแล้วค่อยๆขยายมากขึ้นกระจายไปทั้งตัวนายฟักมองลายตามตัวของพี่แหล่นะมันเหมือนลายของงูเหลือมเพราะว่าบางจุดจะเป็นสีดำตัดกับผิวที่ออกสีน้ำตาลมองยังไงก็เป็นลายงูเหลือมพี่แหล่กับนายฟักต่างฆ่างูมาแล้วนับตัวไม่ถ้วนเหมือนกันแต่ผลกรรมที่ตามมานั้นคนละแบบคนละอย่างพี่แหล่นะไม่รู้สึกปวดอะไรในขณะที่นายฟักนี่ปวดตามเนื้อตามตัวเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนก็จะตอกย้ำว่าเวรกรรมนั้นมันมีจริงครับพูดถึงเรื่องของงูนี่คุณสัญญาคนหนึ่งละที่ไม่ต้องชะตากับพวกงูเอาเสียเลยหากเป็นพวกงูที่ไม่มีพิษก็จะรู้สึกขนลุกแล้วก็ขยะแขยงแต่ถ้าเป็นพวกงูมีพิษก็จะเพิ่มความน่ากลัวขึ้นมาอีกหลายเท่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนเด็กแกเคยโดนงูเขียวตัวเท่าด้ำไม้กวาดกัดก็เลยจงเกลียดจงชังพวกงูมาตั้งแต่นั้นตอนเด็กก็ซุกซนเอาเรื่องไม่น้อยทั้งบุกป่าปีนต้นไม้บางครั้งปีนขึ้นไปเจองูบนต้นไม้ต้องถอยลงมาแทบไม่ทันโดยเอาหน้าอกครูดลงมาจนได้เลือดซิบบางครั้งครูดลงมาพอที่จะดีดตัวลงพื้นได้ก็ดีดตัวลงมาแต่เสียท่าเสียจังหวะก็เคล็ดขัดยอกอยู่หลายวันแต่บางครั้งแกเห็นงูที่ตายแล้วก็อดที่จะหาความสนุกใส่ตัวไม่ได้เหมือนกันโดยจะเอาเชือกมัดที่คองูแล้วเดินลากให้หมามันไล่เห่าแล้วแกก็หัวเราะด้วยความชอบใจเมื่อก่อนแถวบ้านแกมีงูเยอะมากเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำแล้วก็เพื่อนบ้านพากันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็ทำเล้าให้ตาหากสัตว์ปีกอย่างเป็ดไก่ก็คืออาหารโปรดของพวกงูโดยเฉพาะงูเหลือมเข้าเล้าไหนก็พังเล้านั้นเมื่อเพื่อนบ้านจับได้ก็มักจะเอาใส่กระสอบไปปล่อยที่อื่นแต่ก็มีตัวใหม่มาเรื่อยบางคนก็ป้องกันด้วยการเอาตาข่ายมาขึงรอบเล้าเป็ดเล้าไก่ซึ่งก็ได้ผลดีแต่บางคนก็ไม่ได้ป้องกันด้วยวิธีนี้ทำให้งูเลื้อยเข้าไปกินเป็ดกินไก่ได้อย่างง่ายดายกว่าเจ้าของจะรู้เป็ดไก่ก็เสร็จงูไปหลายตัวแล้วปัญหาเหล่านี้ค่อยๆหมดไปเมื่อมีคนขายแรงงานมาปักหลักก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพราะว่าคนงานเหล่านี้ชอบกินงูเวลามีงูมากินเป็ดกินไก่บ้านใครเจ้าของบ้านก็จะไปตามพวกคนงานเหล่านี้มาจัดการคุณสัญญาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คละกันหลายตัวได้กินทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวันแต่พวกงูนะไม่มีวาสนาได้กินเป็ดไก่ที่แกเลี้ยงไว้หรอกเพราะว่าแกป้องกันอย่างดีไม่ว่างูตัวเล็กหรืองูตัวใหญ่โผล่มาในเป็นติดตาข่ายทุกตัว คนงานก่อสร้างบอกว่าเนื้องูอร่อยกว่าเนื้อวัวเนื้อควายแล้วก็เป็ดไก่จะต้มยำทำแกงก็ได้ทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่จะนิยมผัดเผ็ดซะมากกว่าปกติคนงานก่อสร้างก็ตั้งวงกันทุกเย็นอยู่แล้วมื้อไหนมีเมนูงูก็จะตั้งวงกันดึกหน่อยแต่ก็ไม่อึกทึกครึกโครมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครสักครั้งที่คุมบ้านคุณสัญญาได้สมาชิกมาจากต่างอำเภอเป็นสมาชิกใหม่ชื่อนายเจียมมาเช่าห้องใต้ถุนบ้านป้าถวินตอนแรกมาคนเดียวพออยู่ได้ระยะหนึ่งก็เอาเมียเอาลูกมาอยู่ด้วยอาเจียมนี่ทำงานอยู่โรงพิมพ์ส่วนเมียก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกชายอายุ2ขวบทำงานตั้งแต่7โมงเช้าบางวันก็กลับ6โมงเย็นบางวันมีงานเยอะก็กลับดึกหน่อยตอนนั้นอาคารพาณิชย์เป็นรูปเป็นร่างแล้วเหลือแต่ทาสีและตกแต่งภายในเท่านั้นอาเจียมรู้จักกับคนงานก่อสร้างคนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันพอเลิกงานมาจะไม่เข้าบ้านแต่จะแวะกินแวะคุยกับคนงานก่อสร้างก่อนบางครั้งอาน้อยซึ่งเป็นเมียต้องจูงมือลูกออกไปตามแล้วก็ผูกท้องกินข้าวกินปลากันที่นั่นเลยมีอยู่วันหนึ่งคุณสัญญาได้ยินเสียงไก่ร้องกระโตกกระตากอย่างผิดปกติก็เลยรีบวิ่งไปที่เล้าไก่แล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆจนพบว่ามีงูตัวสีดำขนาดเท่าแขนยาวประมาณวากว่าติดไข่ที่แกขึงไว้ตอนแรกว่าจะไปตามคนงานก่อสร้างให้มาจัดการแต่นึกได้ว่าเป็นวันหยุดของอาเจียมก็เลยไปตามอาเจียมให้มาจัดการแทนอาเจียมก็ถามว่างูอะไรเหรอตัวมันดำๆสงสัยจะเป็นงูเห่าหรือไม่ก็งูจงอางนะครับเสร็จแล้วก็พาอาเจียมมาที่บ้านแล้วก็เดินไปที่เล้าไก่พอแกเห็นงูสีดำตัวนั้นก็หัวเราะร่วนเอองูเห่างูจงอางที่ไหนนี่มันงูสิงต่างหากผมไม่รู้นี่ครับเห็นมันตัวสีดำๆก็นึกว่าเป็นงูเห่างูจงอางอาเจียมเดินไปจับที่คองูสิงตัวนั้นซึ่งมันก็ดิ้นแรงมากแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดจนอาเจียมไม่สามารถจะปลดออกจากตาข่ายได้เลยคุณสัญญาก็เลยต้องสละตาข่ายส่วนที่งูสิงนั้นติดอยู่ด้วยการเอามีดมาให้อาเจียมตัดดีนะที่เป็นวันหยุดแล้วนี่อาจจะเอาไปปล่อยที่ไหนล่ะครับเอาไปปล่อยก็เสียดายแย่จีคุณสัญญามองอาเจียมเลาะตาข่ายโดยที่มือข้างหนึ่งยังกำคองูสิงเอาไว้นั่น
2: ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังทุกคนที่มีลูกออกมาเนี่ยก็อยากจะให้ลูกหัวดีเรียนเก่งนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเกี่ยวกับการกินนมแม่หรือไม่กินนมแม่ด้วยนะฝรั่งนี่เขาก็วิจัยแปลกๆนะผมก็นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับจะจริงหรือจะเชื่อก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับสนใจผมเองคิดว่ามีส่วนนะครับคืออย่างนี้ที่ประเทศบราซิลเนี่ยนะครับนู่นอยู่ทางแอฟริกาอเมริกาใต้ประเทศบราซิลนะครับเขาทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเขาใช้คนถึง 3,492 คนนะครับที่เกิดในเมืองเปโรต้าประเทศบราซิลนะครับในปี1982หรือ2525เด็กที่เกิดปี2525นะครับโดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มนะครับคนที่มีโอกาสดื่มนมแม่1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เทียบกับคนที่ดื่มนมแม่น้อยกว่า1เดือนเสร็จแล้วเขาก็ศึกษาชีวิตมาเรื่อยเลยนะครับคนที่ดื่มนมแม่มากกว่า1ปีขึ้นไปนี่ IQ จะสูงขึ้น 3.76% แล้วก็รายได้ตอนอายุ30ปีขึ้นไปนี่สูงขึ้น 15% มีโอกาสเรียนสูงขึ้นนะครับเรียนสูงขึ้นหรือไวขึ้นนี่1ปีนะก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่มี IQ สูงกว่ามีแนวโน้มมีรายได้ดีกว่าแล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่าแล้วก็ประเทศที่มี IQ สูงนี่ผลผลิตมันก็สูงประชากรก็มีคุณภาพเขาก็มาหาสาเหตุนะครับเขาก็มองว่าในนมแม่นั้นมีคุณประโยชน์มีสารอาหารที่มีประโยชน์อยู่มากมายแต่มุมมองของผมนะครับไม่เกี่ยวกับงานวิจัยผมว่าคนที่ดื่มนมแม่เนี่ยเขาจะมีความรักความผูกพันความอบอุ่นจิตใจเขาจะมีความชุ่มชื้นจะได้รับความเมตตา
0: นะครับความสงบความเย็นใจความเมตตาความรักจากแม่ความสงบความเย็นใจความรักที่เขาได้รับจากแม่เนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ซึมซับเป็นอุปนิสัยของเขาเขาก็จะสามารถที่จะแผ่ตรงนี้นะครับเจือจานให้กับคนที่อยู่รอบข้างเขาได้จิตใจที่สงบจิตใจที่มีเมตตาเนี่ยมันจะมีพลังจะเรียนหนังสือจะทำงานจะทำงานอะไรเนี่ยมันก็จะมีอานุภาพอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับแต่งานวิจัยของฝรั่งนะครับ 3,000 กว่าคนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่กินนมแม่มากกว่า1ปีขึ้นไปเทียบกับคนที่กินนมแม่น้อยกว่า1เดือนนะครับ 15% นะครับมีรายได้สูงกว่ามี IQ สูงกว่าคนที่ไม่ได้กินนมแม่หรือกินนมแม่น้อยครับนี่ก็ว่ากันไปครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับคนเราเนี่ยโดยหลักอยู่ใกล้สิ่งไหนก็จะเป็นสิ่งนั้นนะครับอยู่ใกล้คนดีก็จะเป็นคนดีอยู่ใกล้คนที่มีเมตตาก็จะเป็นคนที่มีเมตตาอยู่ใกล้คนขี้เหนียวก็จะเป็นคนขี้เหนียวโดยมากเพราะจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันก็จะไหลไปตามสภาวะที่อยู่ข้างๆนะครับเราดูใจเราก็รู้ช่วงหนึ่งติดมวยช่วงหนึ่งติดลิเกช่วงหนึ่งติดหมอลำนะช่วงหนึ่งชอบอาหารรสนั้นช่วงหนึ่งชอบอาหารรสนี้กินบ่อยๆมันก็ติดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันครับสุขภาพของเราร่างกายของเราคือสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าร่างกายเราป่วยร่างกายเราเจ็บแล้วนี่จะมีเงินเป็นล้านก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งการเสพสุขความสุขความสบายอยู่ที่ร่างกายของเราอโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไม่ป่วยดีที่สุดของท่านผู้ฟังรวยน้อยรวยมากไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอย.แนะประชาชนบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยเน้นอาหารหลากหลายครบถ้วนลดหวานมันเค็มสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอ้ย
12: ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ดีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อย่าผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ย.ชวนประชาชนร่วมเทศกาลกินเจประจำปี2569เลือกบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและระมัดระวังสารปนเปื้อนในอาหารคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากงดบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารจากพืชการเลือกอาหารเจให้เหมาะสมและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยแนะเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูปที่มีฉลากถูกต้องตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เลือกผักผลไม้สดใหม่และล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนพร้อมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเทศกาลควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งนี้อย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังสารปนเปื้อนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: บรรยากาศการกินเจวันแรกที่จังหวัดพิษณุโลกคึกคักแม้ร้านจำหน่ายอาหารเจปีนี้เปิดจำหน่ายน้อยลงส่วนที่ขายดีก็จะเป็นร้านรายย่อยในตลาดสดคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
4: ที่ตลาดใต้หน้าศาลเจ้าปุ่นทุกกงมาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารสดพืชผักผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกวันแต่ที่จะมีประชาชนเข้ามาซื้อมากหน่อยก็เห็นจะเป็นร้านที่ติดธงสีเหลืองหรือว่าธงเจที่มีสัญลักษณ์ว่ามีอาหารเจจำหน่ายทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารประเภทของกินทั่วไปเช่นร้านน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกทอดคนจะมุงซื้อกันถึงขนาดต้องต่อคิวส่วนร้านที่จำหน่ายอาหารประเภทกับข้าวปีนี้ก็ได้ทำอาหารประเภทรับประทานง่ายๆมีผักล้วนๆเป็นส่วนผสมจะขายดีกว่าและเป็นการลดต้นทุนที่ต่ำลงด้วยที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะวัสดุการประกอบอาหารปีนี้แพงขึ้นแต่ราคาขายอาหารโดยรวมทุกๆร้านก็จะยึดในราคาเดิมเข้าไว้ไม่ขึ้นราคาทำให้ขายหมดตั้งแต่ช่วงของการเปิดร้านไม่ถึง2ชั่วโมงส่วนร้านเต้าหู้และร้านเผือกทอดก็ขายจนหมดเกลี้ยงเพราะคนนิยมซื้อไปรับประทานกันในช่วงของเทศกาลกินเจในวันแรกถึงแม้ว่าเผือกจะหายากแต่ก็ยังขายในราคาเดิมเอาใจลูกค้าและคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะขายตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงที่ขายดีสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์สุรเชษฐ์ มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมสกัดจับกุมชายชาวจีน5คนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพระนา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆไม่ใช่เปลือกนะท่านผู้ฟังเอาเนื้อมังคุดมาทำกิโลนึงได้4ขวดไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันหมูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.เรียบร้อยเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรจนลงตัวที่ผมเองที่เขาเรียกว่าภูมิใจมากต้องบอกว่าภูมิใจเสนอมากๆนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าในรายการจัดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับความสุขนี่เขาบอกว่า

0: มันเกิดจากจิตของเราปรุงสุขเพราะการอยากมีอยากได้นี่มันเป็นสุขที่เหมือนเราคันเหมือนเกิดความคันไปหันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวนะพระท่านบอกว่าอย่างนั้นสุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเชยสุขชมก็สุขชั่วค่ำเช้าเหมือนเกิดความคันก็หันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวตราบใดที่เราไม่เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีเราจะหาความสุขไม่ได้เลยนะถึงจะมีโชคได้แหวนเพชรเม็ดงามบางคนก็ยังทุกข์พอรู้ว่าคนอื่นมีโชคใหญ่กว่าเนี่ยหรือว่ามีรถราคาแพงกว่าก็เป็นทุกข์นะครับเห็นเพื่อนบ้านขับรถราคาแพงกว่าได้เป็นผู้จัดการก็ยังทุกข์หากรู้ว่าเพื่อนได้ถือได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ใหญ่กว่าได้คู่ครองที่ซื่อตรงก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเพื่อนในครอบครองที่เอาอกเอาใจมากกว่ารูปร่างดีสวยกว่านะครับได้เมียสวยก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเมียเพื่อนว่ามันสวยกว่าซื้อของได้ถูกก็ยังเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าคนอื่นซื้อได้ถูกกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังคือคนเราเนี่ยถ้าตราบใดยังเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เราจะหาความสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนได้โชคได้ลาภเพียงไหนนะครับแต่ทันทีที่เรารู้จักพอใจพอแล้วฉันมีเท่านี้ท่านดีใจแล้วพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มันจะเกิดความสุขทันทีมันต้องคิดในแง่บวกนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับที่พระเถระพระอานนท์ในสมัยครั้งพุทธกาลถูกเขาด่านะครับถูกชาวบ้านด่านะครับพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมท่านถึงไม่หนีอ้าวด่าดีกว่าเขาตีคิดในแง่บวกด่าดีกว่าเขาตีก็มีความสุขแล้วถ้าโดนเขาตีล่ะเอาตีดีกว่าเขาฆ่าก็มีความสุขนะครับแล้วถ้าโดนเขาฆ่าล่ะฆ่าก็ไม่เป็นไรสังขารไม่เป็นทุกข์อยู่แล้วสังขารมันเป็นทุกข์เป็นกองทุกข์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันสังขารมันหมดไปมันก็หมดทุกข์ไปคือคิดแง่บวกอย่างนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าคิดเปรียบเทียบอยากมีอยากได้มองสมบัติคนอื่นว่าดีกว่าอย่างไรเราก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราชื่นชมนะครับชื่นชมสิ่งที่เรามีเห็นข้อดีหรือประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่ความพอใจมันก็เกิดขึ้นความรุ่มร้อนก็จะหายไปแทนที่เราจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราไม่มีนะครับเราก็จะมีความสุขถ้าเราสามารถวางใจได้อย่างนี้นะครับเพื่อนบ้านของเราถึงเขาจะรวยกว่าเก่งกว่าเราดังกว่าหรือสวยกว่าเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยสบายนะไม่มีทั้งความรู้สึกด้อยหรืออิจฉากับรู้สึกยินดีดีใจกับเขามุทิตาจิตกับเขาเขาดีใจกับเขาบุญของเขามีอย่างนั้นนะครับฉะนั้นดูตัวเองนะครับดูใจตัวเองใส่ใจกับสิ่งที่เรามีอยู่สำคัญที่สุดเงินคนอื่นจะมีเป็นร้อยล้านพันล้านสู้เงินเรา100บาทไม่ได้นะครับของที่เรามีอยู่มันมีค่าสำหรับเราเพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตของเราเราก็มีความสุขแล้วให้เรารู้จักชื่นชมพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ความสุขก็จะอยู่กับเราทุกขณะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขวด1 360บาทก็ฝากเอาไว้เป็นเพื่อนในท่านผู้ฟังอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขท่านลองกินดูนะครับท่านจะรู้ว่าเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมลองดู3ขวดท่านผู้ฟังถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้ากินแล้วดีแนะนำให้กินต่อบอกคนอื่นด้วยครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังนิทานเรื่องคนกินงูตอนสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ขณะที่งูสิงตัวนั้นก็เหมือนจะเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อตาข่ายที่พันตัวค่อยๆขาดไปทีละตาสองตาอาเจมจะเอาไปทำอะไรเหรอต้มยำดิเด็ดนักอะอร่อยกว่าเนื้อวัวเนื้อไก่เป็นไหนแล้วมีคนกินด้วยเหรอครับแหมของแบบนี้เอาไว้กินคนเดียวมันจะอร่อยที่ไหนล่ะเผื่อแพร่กันกินได้เล่าคนละกรึบสองกรึบอย่าบอกใครเชียวนี่ถ้าเป็นงูเห่านี่จะเด็ดกว่านี้นะอาเจียมก็จัดการกับตาข่ายจนหมดแล้วก็จับหัวจับหางงูสิงยืดออกได้วากว่ากว่าแล้วคุณสัญญาก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่ออาเจียมปล่อยหางงูแล้วเหวี่ยงอย่างแรงโดยที่มือข้างหนึ่งยังคงกำที่คอของงูสิงเอาไว้ครั้งเดียวยังไม่พอเพราะว่ามีครั้งสองและสามตามมา จากนั้นอาเจียมก็ทิ้งลงพื้นปรากฏว่างูสิงตัวนั้นเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเท่านั้นทำอย่างนี้ทำไมอาก็เพื่อจะให้ข้อต่อข้อกระดูกของมันหลุดจากกันไงล่ะเป็นการยืดอายุกว่าจะถึงเวลานั้นอูแล้วมันไม่ทรมานแย่หรือครับไปคิดอย่างนั้นก็จบกันพอดีไอ้ของอย่างนี้มันก็ต้องทำใจคิดว่ามันเป็นอาหารของเราอย่างนึงอย่าไปคิดอะไรมากเลยงูสิงตัวนั้นยังไม่ตายเพราะว่ายังขยับขยื่นได้อยู่เพียงแต่ไม่เร็วเหมือนก่อนคุณสัญญาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารมากกว่าขยะแขยงแล้วก็เกลียดกลัวเป็นไหนๆอาเจียมก็ก้มคว้ากลางลำตัวของมันขึ้นมาแล้วเอาพาดบ่าจากนั้นก็เดินกลับบ้านโดยที่คุณสัญญาไม่ได้ตามไปเพราะว่าต้องซ่อมตาข่ายด้วยการใช้เชือกไนล่อนร้อยตาข่ายให้เป็นผืนเดียวกันซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากอาเจียมกลับไปได้ชั่วโมงกว่าแกก็ตามไปดูว่างูสิงตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าอาเจียมกำลังนั่งลอกหนังงูสิงที่ไหม้เกรียมมองเห็นเนื้องูขาวจั๊วคุณสัญญาเป็นคนเกลียดงูก็จริงแต่บางครั้งก็อดสงสารไม่ได้แสดงว่าอาเจียมกลับมาถึงบ้านก็ก่อไฟเอางูสิงตัวนั้นย่างเลยตอนบ่ายแก่ๆอีกหน่อยคนงานก่อสร้างก็จะเลิกงานแล้วอาเจียมคงจะเอาไปกินกับเพื่อนคนงานก่อสร้างเพราะแต่ละคนก็ชอบกินงูอยู่แล้วคุณสัญญามารู้ในวันต่อมาว่าอาเจียมเอางูสิงตัวนั้นไปต้มยำกินกับเพื่อนๆมีเหล้าเป็นตัวชูโรงและอาน้อยเมียของอาเจียมกับลูกชายก็ร่วมวงด้วยอาน้อยน่ะท้องได้ 3-4 เดือนแล้วอาหารการกินบางอย่างก็ต้องระวังเพราะกินแล้วจะผิดสำแรงเอาได้คุณสัญญารู้จากปากอาน้อยเองว่าอาน้อยก็กินงูเหมือนกันเพราะว่าอยู่บ้านนอกมาตลอดเพิ่งจะได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ไม่กี่เดือนเองเรื่องอาหารการกินของคนอีสานในชนบทไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้มีข้าวติดยุงติดฉางมีปลาร้าไหสองไหก็กินได้คุ้มปีปลาที่ติดแหไม่มีเวลาปลดทีละตัวหรอกครับต้องเอาเชือกลงไปมัดตีนแหแล้วดึงขึ้นใส่ท้องเรือพายกลับเข้าฝั่งหากเป็นแหไนล่อนก็จะสั่นสั่นบางทีปลาก็จะหล่นหรือว่าหลุดจากตาแหจากนั้นก็จัดการผ่าท้องหรือว่าจะแล่เอาเกลือคลุกเคล้าพอรุ่งเช้าก็เอาไปผึ่งตากแดดทำเป็นปลาแห้งเก็บไว้กินได้นานหลายเดือนหรือว่าทำปลาร้าก็สามารถเก็บไว้กินได้หลายปีปลาที่แปรรูปแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลาร้าหรือปลาส้มนี่แหละเอาไว้แลกข้าวสารแล้วก็ไม่ต้องออกไปหาแลกเองเพราะว่าคุณสัญญามีเพื่อนและน้องๆคนรู้จักเยอะหิ้วถุงข้าวสารมาแลกถึงบ้านตั้งแต่คนงานก่อสร้างมาปักหลักอยู่แถวบ้านแกนี่น่าจะกินงูเห่างูสิงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20ตัวรวมทั้งงูเหลือมเพราะว่าเห็นพวกเขาตากหนังงูเห็นแล้วก็ขนลุกหลายเดือนต่อมาป้าสำลีมาตามอาเจียมไปช่วยจัดการงูเหลือมที่ติดตะข่ายพอคุณสัญญารู้ข่าวก็วิ่งไปดูเห็นอาเจียมเอามีดตัดตาข่ายตรงที่งูเหลือมติดอยู่เลาะตาข่ายจากตัวงูก่อนจะยัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วป้าสำลีก็ให้เงินอาเจียมจำนวนหนึ่งเป็นค่าเหนื่อยจากนั้นอาเจียมก็หิ้วถุงปุ๋ยกลับบ้านตอนแรกก็นึกว่าอาเจียมคงจะเอาไปทำกับแกล้มกินกับเพื่อนคนงานก่อสร้างแต่อาเจียมบอกว่าจะเอาไปปล่อยคุณสัญญาก็สงสัยอ้าวไม่เอาไปกินกับเพื่อนๆหรือครับเพื่อนๆก็ท้วงว่าช่วงนี้ห้ามกินงูทำไมล่ะครับเมียของอาท้องแก่อีกเดือน2เดือนก็จะคลอดลูกแล้วเอ้าแล้วอาน้อยจะคลอดลูกแล้วเกี่ยวอะไรกับงูล่ะครับเคยได้ยินเรื่องเด็กงูมั้ยล่ะอาเจียมกลัวว่าลูกออกมาจะมีผิวเป็นเกล็ดงูล่ะครับตอนนั้นมีข่าวเด็กงูเหลือมดังครึกโครมอยู่พอดีคงจะทำให้อาเจียมกลัวว่าลูกที่กำลังจะเกิดจะเป็นเหมือนเด็กงูเหลือมที่เป็นข่าวก็เลยต้องงดกินงูทั้งที่เป็นของโปรดอาเจียมนั่งรถสองแถวเอางูเหลือมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ยอมกินงูอีกเลยเพราะว่าคนงานก่อสร้างเขาย้ายไปทำงานที่อื่นกันแล้วเดือนถัดมาอาน้อยก็ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองนี่เป็นผู้ชายเหมือนคนแรกผิวดำต่างหากคนแรกผิวขาวเหมือนอาน้อยอาเจียมเป็นสาวหลักของครอบครัวเพราะทำงานคนเดียวต้องเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกถึง4คนด้วยกันแต่อาเจียมก็ขยันทำงานจนนายจ้างขึ้นเงินเดือนให้ลูกคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยโตวันโตคืนจนกระทั่งอายุได้2ขวบก็เริ่มมีอาการผิดปกติตามผิวหนังนั่นก็คือผิวหนังจะแห้งแล้วก็เป็นสะเก็ด มีอาการคันยิ่งอากาศร้อนเหงื่อออกมากก็ยิ่งคันแล้วเด็กก็เกาจนเลือดซิบคุณสัญญาตัดว่านหางจระเข้ไปให้อน้อยลองแปะบริเวณแผลที่เป็นสะเก็ดของลูกชายซึ่งก็ทุเลาได้เยอะแต่ไม่มีทีท่าว่าจะหายขาดก็เลยบอกอาเจียมกับอน้อยพาลูกชายคนเล็กไปหาหมอที่อนามัยเพราะว่าน่าจะได้ผลกว่าการรักษาเอาเองอน้อยพาลูกชายไปเองเพราะว่าอาเจียมไม่ทำงานหมอให้ทั้งยากินยาทามาตอนแรกทำท่าว่าจะหายเพราะว่าแผลลดน้อยลงแต่เจออากาศร้อนๆวันไหนอาการก็จะกำเริบขึ้นมาอีกเอาไปเอามาอาการก็เป็นเหมือนเดิมทั้งที่ไปหาหมอทุกอาทิตย์คุณสัญญาเห็นลูกชายคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยเกาที่แผลจนเลือดซิบคงจะคันมากแต่เกาแล้วก็รู้สึกเจ็บตามมายิ่งเหงื่อออกก็จะมีอาการคันมากขึ้นไม่ได้สนุกกับเพื่อนๆตามวัยของเด็กที่กำลังเล่นกำลังกินลูกชายคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยก็นับวันโตขึ้นแต่อาการดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีทีท่าจะหายขาดเอาเสียเลยอาเจียมกับอาน้อยก็จนปัญญาต้องเลี้ยงลูกตามยถากรรมเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ทอดทิ้งเพราะมีน้ำจิตน้ำใจไปให้กำลังใจกับเด็กน้อยต่อสู้กับโรคดังกล่าวเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเป็นเพราะพ่อกับแม่ของเด็กชอบกินงูก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เชื่อแม้แต่อาเจียมเองก็ยอมรับว่าเป็นเพราะบาปกรรมแม้ว่าจะไม่เกิดกับตัวเองแต่บาปกรรมก็เกิดขึ้นได้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นทายาทแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอายังอยากกินงูอยู่อีกหรือเปล่าครับไม่กินแล้วอาเลิกกินงูตลอดชีวิตเลยแหละแม้ไม่ใช่คำมั่นสัญญาและสาบานอะไรแต่อาเจียมก็พูดจริงทำจริงคือไม่กินงูอีกเลยจนกระทั่งอาน้อยให้กำเนิดลูกคนที่สามเป็นผู้หญิงเด็กน้อยโตวันโตคืนก็ไม่พบว่าผิดปกติแต่อย่างใดในขณะที่ลูกคนที่สองก็เริ่มดีขึ้นเพราะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเมื่อป้าทวินขายบ้านอาเจียมกับลูกเมียก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่และหลังจากนั้นคุณสัญญาก็ไม่ได้รู้ข่าวทราบข่าวของอาเจียมอีกเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือคนกินงูจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเดินเดชนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานยังมีนิทานต่อนะครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังบางคนเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมากๆหลายโรคมันมารุมเร้ามันปวดเนื้อปวดตัวมันรักษาไม่ได้พอหมอให้ยาไปมันก็ดื้อยาพอนานเข้าไปนี่ก็ต้องใช้สเตียรอยนะครับกินยาที่มีสเตียรอยฉีดก็มีกินก็มีบางคนนี่แพ้สเตียรอยหน้าบวมบางคนหน้าอูมเป็นไข่เลยนะครับคนที่ใช้สเตียรอยรักษาโรคนี่มันจะดีในระดับหนึ่งนะครับหมอก็จะไม่ให้ติดต่อกันนานติดต่อกันนานแล้วร่างกายมันจะดื้อเซลล์มันจะถูกควบคุมโดยสเตียรอยนะครับเวลาเรากินยาอย่างอื่นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นถามหานี่ต้องให้ยาแรงตลอดยาค่อยๆจะเอาไม่อยู่ฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่เคยใช้สเตียรอยนี่เวลากินน้ำมังคุดดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มันไม่ดีหรือมันดีช้าอดทนนะครับอดทนเอาหน่อยนะอดทนเอาหน่อยหรือว่าถ้าหากว่าบางคนได้มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเวลามันจะรักษาบางครั้งเนี่ยมันจะย้อนอาการขึ้นมาก่อนก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนอดทนสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆไปในทางที่ดีใน10วันแรกนี่อะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวนะครับถ้าเราดื่มน้ำมังคุดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะคือมาถูกทางแล้วแต่ถ้ากินแล้วมันเฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกินน้ำเปล่านี่แสดงว่าไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านต้องดื่มเข้าไปดื่มแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครั้งหนึ่งดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะมาก 20-30 มิลตอนเช้าท้องว่างๆตื่นขึ้นมาก็กรึบหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วก่อนนอนก็กรึบหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วช่วงแรกๆเนี่ยเราดื่ม2ครั้งก่อนท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ร่างกายแข็งแรงแล้วดีแล้วดื่มวันละครั้งก็พอตอนเช้าก็เพียงพอดื่มน้ำตาม1แก้วฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกยุคไอทีเราจึงได้เห็นคนรุ่นใหม่นิยมใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆบางคนใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจนหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเทคโนโลยีก็คือการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนนี่เองสำหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีจนหลงอาตมาภาพขอให้คติในการใช้เทคโนโลยีว่า 1. เราต้องใช้มันอย่างเป็นนายอย่าใช้มันอย่างเป็นทาสตามหลักการที่ว่าเราใช้มันไม่ใช่ให้มันใช้เรา 2. เราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีปัญญาเพื่อสร้างปัญญา 3. ใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับประโยชน์ที่สิ่งนั้นถูกรังสรรค์ขึ้นมา 4. ไม่ยอมให้เทคโนโลยีมาบดบังสัมพันธภาพระหว่างคนต่อคนจนเกิดเป็นสัมพันธพลาดกล่าวคืออยู่กับคนแต่กลับไม่ยอมให้เกียรติคนย้ำชัดๆอีกอย่างหนึ่งว่าจงใช้เทคโนโลยีอย่างมีปัญญาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนายของเทคโนโลยีหรืออย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
4: อ
3: ันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้โห
3: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาดฝาด
3: ใช่
4: แต่ว่าเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเหนื่อยด้วยสามใบ
4: เม็ดเนี่ยขม
3: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมา3โลจริงก
4: ็
3: ม
4: ัน
3: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
4: ค่ะ
3: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค่ะ
3: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเรื่องผีคุ้มบุญเรือนเชิญรับฟังครับ
1: ที่จังหวัดนครพนมครับมีลำห้วยอยู่แห่งหนึ่งเขาเรียกลำห้วยแสงลำห้วยแสงนี่แตกแยกมาจากแม่น้ำใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงนาไร่ของชาวบ้านมานานหลายชั่วอายุคนไม่ต่างอะไรกับสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้คงอยู่ในทุกคุ้งน้ำเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องราวผุดขึ้นมาเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาสายน้ำนี้ไหลเลาะแนวที่ราบลุ่มแล้วก็วกวนมาทางบ้านท่าใหม่แล้วก็แหวกหมู่บ้านออกเป็นสองฝั่งคุ้งคือคุ้งเหนือกับคุ้งใต้แล้วที่นี่ก็มีเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเก็บมาเล่าสู่ลูกหลานให้ฟังกันทุ่งข้าวที่เขียวขจีตั้งแต่แนวเนินที่มองเห็นอยู่ลิบๆยาวมาถึงริมฝั่งห้วยแสงนี่ล้วนแต่เป็นของคนบ้านเหนือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบโรงเรียนวัดอันเป็นศูนย์รวมของผู้คนเกิดขึ้นทางบ้านเหนือทั้งนั้นบ้านใต้ไม่มีลำห้วยแสงในความจริงไม่กว้างนักชาวบ้านใช้เรือสัญจรข้ามฟากแม้กระทั่งเด็กนักเรียนตัวน้อยๆก็ใช้เรือทั้งที่น่าจะเป็นสะพานน่าจะมีสะพานข้ามแต่ไม่มีสะพานข้ามฟากเนี่ยความจริงเคยมีแต่บัดนี้เหลือเพียงแต่เสาซึ่งมีรอยไฟไหม้ไม่กี่ต้นออกพรรษาน้ำในลำห้วยแสงก็เต็มตะลิ่งพอหน้าน้ำในลำห้วยก็ดูกว้างขึ้นผู้คนบ้านใต้ก็พายเรือข้ามฟากมาทำบุญทางบ้านเหนือเพราะว่าวัดอยู่ทางบ้านเหนือวันนั้นลุงทองแกก็บอกเจ้าไม้ไอ้ไม้เอ็งสังเกตหรือเปล่าสังเกตอะไรลุงดูคนบ้านเหนือกับบ้านใต้ที่เขามาทำบุญเห็นไหมนะพอมองไปนี่รู้ทันทีเลยว่าใครอยู่บ้านไหนใครอยู่บ้านเหนือใครอยู่บ้านใต้อ่ะมันเป็นไงอะลุงคนบ้านใต้นี่จะนั่งแอบต้นเสาไม่งั้นก็นั่งพิงขวาไม่งั้นก็อยู่แถวหลังจริงอย่างที่ลุงว่าล่ะคนบ้านเหนือกับคนบ้านใต้ไม่คุยกันคนที่นั่งแถวหน้าจะเป็นคนบ้านเหนือข้างหลังนนบ้านใต้คำถามที่ฝังแน่นอยู่ในใจว่าทำไมคนบ้านเหนือถึงได้เกลียดคนบ้านใต้แล้วทำไมถึงไม่สร้างสะพานข้ามฟากคำตอบมันอยู่ตั้งแต่การจากไปของบุญเรือนตั้งแต่การจากไปของบุญเรือนสาวบ้านเหนือคนสุดท้ายที่ร่วมอยู่กินกับหนุ่มบ้านใต้เสร็จแล้วสะพานก็ถูกลอบเผาเป็นต้นมายังไม่มีหนุ่มบ้านใต้คนไหนที่จะหอบเอาความรักข้ามฟากไปฝากสาวบ้านเหนือได้เลยแม้แต่คนเดียวเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับบุญเรือนเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาดีลูกสาวคนมีอันจะกินในบ้านเหนือสวยตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยสาวจนกระทั่งอายุได้18ความสวยที่แต่งตัวมานานก็เริ่มผลิแย้มแล้วก็บานในที่สุดก็ส่งกลิ่นอบอวลไปทั่วทั้งตำบลหนุ่มบ้านเหนือชายบ้านใต้หรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงก็ตกหลุมรักเธอแทบทั้งนั้นต่างก็แวะเวียนไปมาหาสู่งานไหนตรุษไหนที่มีแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานคนทำหน้าที่มาเสิร์ฟน้ำก็ไม่พ้นบุญเรือนนี่แหละครั้งหนึ่งมีผ้าป่าสามัคคีมาจากกรุงเทพเอามาทอดที่วัดนี่ก็นำพาชายหนุ่มรูปงามให้มาพบหลังจากขบวนผ้าป่าจากไปแต่ว่าหนุ่มคนนั้นยังอยู่ในหมู่บ้านไปมาหาสู่บุญเรือนไม่เว้นแต่ละวันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อแม่ที่มุ่งหวังจะให้ลูกสาวตัวได้ดีมีความสุขก็คิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะนำพาให้ได้พบกับความสมหวังความเอ็นเอียงก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนก็ทำให้หนุ่มทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ไม่พอใจเพราะว่าพ่อของบุญเรือนกลับไปชอบหนุ่มกรุงเทพต่างก็งัดทีเด็ดของตัวเข้าช่วงชิงจะด้วยเหตุผลคนไหนไม่มีใครทราบได้ปรากฏว่าบุญเรือนหายไปเปล่าไม่ได้หายไปกับหนุ่มชาวกรุงตามที่คาดหมายกลับหอบผ้าหนีตามไอ้ปองหนุ่มบ้านใต้เล่นเอาแม่เนียมแม่ของบุญเรือนนี่ประกาศตัดลูกตัดแม่ทันทีที่รู้ข่าวเอ็งเนี่ยมาเหยียบบันไดบ้านข้าเป็นอันขาดเอ็งกับข้าไม่ได้เป็นแม่ลูกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ลงความเห็นกันไปต่างๆนานาข้าว่าไอ้ปองเนี่ยมันเล่นคาถาว่ะฮะไม่รู้มันเล่นน้ำมันพรายหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องเล่นไม่ซื่อกับพวกเราแน่ๆเลยหน้าตามันก็ไม่ได้หล่อของไหนพ่อก็จนแถมมาจีบเพียงไม่กี่วันสงสัยจะใช้น้ำมันพรายนะกูว่างั้นข่าวคราวเงียบไปนานทีนี้บ้านท่าใหม่ไม่มีคนชื่อปองไม่มีคนชื่อบุญเรือนแล้วนะเพราะว่าหนีตามกันไปจนบุญเรือนอุ้มท้องกลับมาบ้านใต้แล้วก็ส่งผู้ใหญ่ไปขอขมาขอไปคลอดลูกที่บ้านแม่ทางคุ้งเหนือสายสัมพันธ์ลูกแม่ที่ขาดสะบั้นมานานหลายปีก็มาต่อสายยายใหม่ความผูกพันที่เคยมีก็ทำให้อยากเห็นหน้าลูกนะยิ่งจะมีหลานมาให้อุ้มโอในไม่กี่วันข้างหน้าน้ำใจแม่มันยิ่งกว่าน้ำในห้วยแสงทุกอย่างก็ให้อภัยโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลอาบแก้มเหี่ยวๆในขณะที่กำลังยิ้มปรากฏว่ามรสุมก็พัดผ่านไปเมฆที่ลอยเคว้งคว้างกระจัดกระจายก็ไหลลอยมารวมกันดำทะมึนไม่นานฝนก็ตกจักๆฝนตกคราวนั้นตกติดต่อกันหลายวันน้ำในห้วยแสงที่เต็มตลิ่งอยู่แล้วก็นองเชี่ยวกรากปรากฏว่าสะพานเชื่อมบ้านเหนือกับบ้านใต้ตอนนั้นมีแต่พังไปหลายช่วงเพราะหน้าน้ำคราวนั้นพายุมันเคลื่อนตัวการสัญจรไปมาก็ต้องใช้เรือพายในปองซึ่งเป็นสามีของบุญเรือนก็เหมือนกันเขาพาบุญเรือนข้ามไปบ้านเหนือในขณะที่น้ำในลำห้วยแสงยังไหลเชี่ยวต้นไม้ที่หักโค่นถูกน้ำพัดมาติดที่เสาสะพานในปองก็ไม่รู้ได้จะรีบพายเรือเพื่อจะไปถึงบ้านเร็วมาถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายท้องเรือไปกระทบกับกิ่งไม้แล้วก็ลื่นเอียงพลิกล่มความจริงทั้งเจ้าปองแล้วก็บุญเรือนว่ายน้ำเป็นแต่ว่าน้ำมันเชี่ยวจัดบุญเรือนก็ท้องแก่ทำให้เธอจมหายไปในสายน้ำเชี่ยวเจ้าปองเองก็แทบเอาตัวไม่รอด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีคุ้มบุญเรือนจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบยังเหลืออีกตอนหนึ่งจากน้ำมคุฏที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจกินติดต่อกันนานๆได้นะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจกินสัก6เดือนจะดีนะแนะนำกินไปเรื่อยๆแล้วสังเกตตัวเองเคยเป็นอะไรเราก็สังเกตก่อนกินหลังกินความดันก่อนกินหลังกินไปตรวจดูนะครับกินไว้สักเดือนหนึ่งไม่ใช่กิน3วันนะกินเดือนนึงไปตรวจดูความดันเป็นยังไงกินเดือนนึงไปตรวจดูเบาหวานเป็นยังไงกินเดือนนึงไปตรวจดูโรคนั้นโรคนี้เป็นยังไงตรวจที่ไหนตรวจที่โรงพยาบาลนะอย่าไปให้หมอนั่งเทียนตรวจให้โรงพยาบาลถ้ามันดีขึ้นกินต่อท่านผู้ฟังแสดงว่าสุขภาพเราดีแล้วมาทางถูกทางแล้วถ้ามันไม่ดีไม่ต้องไปกินเสียดายตังค์หลักง่ายๆอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้น้ำมคุฏตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุฏคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างต อนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานเรื่องผีคุ้มบุญเรือนตอนที่2จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: กลีบดอกไม้ที่ลอยบนผิวน้ำที่ไหลเชี่ยวปลาน้อยปลาใหญ่ก็ผุดว่ายผุดดำมีความสุขแต่ว่าในปองต้องมานั่งเหม่อมองสายน้ำด้วยความทุกข์เพื่อนบ้านที่งมหาศพเมียมาหลายวันก็ล้วนแต่ผิดหวังเอ๊ะข่าวว่าศพน่าจะขึ้นมาแล้วนะหลายวันแล้วนี่หรือมันลอยขึ้นมาแล้วจมลงไปอีกก็ไม่รู้นะเช้าวันที่สามหลังจากบุญเรือนจมน้ำตายน้ำในลำห้วยแสงลดลงเล็กน้อยก็มีคนไปพบศพบุญเรือนติดตะข่ายดักปลาใกล้จากจุดเกิดเหตุเกือบกิโลเมตรก็เอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าสมัยนั้นศพคนตายโหงก็จะไม่เผาการฝังก็ต้องเอาหัวหย่อนลงเอาขาชี้ขึ้นแล้วใช้ไม้แหลมขนาดพอเหมาะวางบนอกศพในลักษณะแทงป้องกันตามความเชื่อแล้วก็กลบด้วยดินเอาไม้มีหนามมาล้อมอีกทีประเพณีเขาวันเวลาผ่านไปข่าวคราวการจากไปของบุญเรือนก็ไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วจนถึงเทศกาลออกพรรษาซึ่งปกติของทุกปีจะมีการไหลเรือไฟก็ทำให้เริ่มมีการคัดค้านกันในที่ประชุมชาวบ้านส่วนใหญ่อยากจะให้ทำเรือเป็นรูปเรือในวัดแทนที่จะเอาไปไหลในลำห้วยแสงเพราะกลัวจะเกิดอันตรายเพราะน้ำมันเชี่ยวในวันงานชาวบ้านใต้ต่างก็นำเอาธูปเทียนดอกไม้ดอกข้าวขึ้นเรือแล้วก็พายข้ามฟากขบวนเรือกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าก็ทยอยผ่านลำห้วยแสงคืนนั้นก็ดูคลึกครื้นมองดูไกลๆสวยงามแสงเทียนส่องทางบนหัวเรือกระทบพื้นน้ำกระเพื่อมระยิบระยับจนพิธีเสร็จสิ้นลงชาวบ้านก็ทยอยกันกลับความเหนื่อยจากการละเล่นประกอบกับความหนาวเย็นการพูดคุยกันก็ไม่ค่อยจะมีมากนักพอเรือเคลื่อนมาถึงครึ่งลำห้วยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเฮกล่อมลูกใต้สะพานหวานเศร้ากังวานแผ่วเบาพอได้ยินทีนี้เสียงเรือก็กระทบกันโครมครามบ้างก็ส่งเสียงร้องลั่นเฮ้ยผีหลอกผีหลอกโชคดีคืนนั้นไม่มีใครจมน้ำตายแต่ก็เปียกปอนกันทั่วหน้านะมีเรือให้พายจะกลับโดดน้ำนะข่าวนี้แพร่กระจายกันไปทั่วทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นผีบุญเรือนไอ้ปองเมื่อคืนนี้มีคนเขาได้ยินเสียงบุญเรือนเมียมึงมันกล่อมลูกใต้สะพานน่ะข้ารู้ว่าเองไม่ชอบใจไม่เชื่อในสิ่งที่ข้าพูดใช่ไหมบุญเรือนเขาคงไม่ต้องการหลอกใครหรอกคงจะขอความช่วยเหลือก็นั่นแหละปองแล้วใครจะไปรู้นอกจากกลัวพอได้ยินเสียงก็โดดกันทั้งนั้นแหละพอตะวันบ่ายลุงสอนออกวางตาข่ายดักปลาเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาเมื่อครั้งบุญเรือนจมน้ำตายก็ไหลมาติดตาข่ายของลุงสอนนี่แหละวันนี้ก็เหมือนกันแกวางตาข่ายตั้งแต่ยังไม่มืดจนตะวันตกดินแล้วก็จุดใต้เก็บปลาไปทำกับข้าวเสียงเพลงกล่อมลูกก็แววมาอีกลุงสอนแกก็เป็นคนไม่กลัวผีแกก็บอกบุญเรือนเหรอบุญเรือนข้ามาหาปลาเว้ยวันนี้ไม่ค่อยมีปลามาติดว่าแต่เองยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกเหรอเสียงก็เงียบไปทิ้งลุงสอนให้พูดพร่ำอยู่คนเดียวกลางลำห้วยแสงเสร็จแล้วแกก็มาบอกกับเจ้าปองซึ่งเป็นสามีของบุญเรือนไอ้ปองเมื่อคืนนี่กูได้ยินเสียงบุญเรือนมันกล่อมลูกอีกว่ะเดี๋ยวให้ผมเก็บเงินก่อนนะลุงผมจะบวชให้บุญเรือนข่าวการได้ยินเสียงกล่อมลูกนี่แพร่สะพัดบางคนก็พูดเสริมถึงขั้นมองเห็นตัวนั่งไวเปลเฮกล่อมแบบนั่งนาคกันนะแต่ที่แน่ๆไอ้เสียงสวนเสเฮฮาของเพื่อนบ้านที่เคยได้ยินตอนกลางคืนน่ะตอนนี้เงียบจ้ะตกเย็นไม่มีใครเดินเพ่นพ่านน่ะน้ำในห้วยแสงก็นิ่งไม่กระเพื่อมไหวเพราะว่าไม่มีใครพายเรือผ่านจะมีก็ลุงสอนผู้รักและสงสารบุญเรือนแกไม่เคยกลัวผีเลยในชีวิตแกยังคงทำมาหากินเวลาได้ปลาเนี่ยแกจะปิ้งเอาไปวางไว้เผื่อว่าบุญเรือนจะได้รับ บุญเรือนเอ้ยลุงปิ้งปลาช่อนมาฝากนะเออเอาไว้ป้อนลูกกะลูกเออลุงวางไว้ตรงนี้นะการผ่านพบบุญเรือนถี่ขึ้นทุกวันโดยเฉพาะใต้สะพานความกลัวของชาวบ้านก็เพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคนบ้านเหนือซึ่งไม่ชอบคนบ้านใต้ก็ยิ่งเพิ่มความเกลียดเป็นทวีคูณฮะไอ้พวกไอ้หนุ่มบ้านใต้อะเหรอปะโถเอ้ยมันเลี้ยงเมียไม่ได้หรอกใครอย่าไปแต่งงานกับมันนะดูบุญเรือนสิต้องมาจมน้ำตายขนาดผัวนี่อยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วแถมเรือก็ล่มใกล้ๆฝั่งมันยังไม่มีปัญญาช่วยเมียเลยมึงคิดดูสิอย่าไปหาเลยไอ้ผัวบ้านใต้อ่ะมันดูแลเราไม่ได้หรอกหนุ่มบ้านใต้ไปรักสาวบ้านเหนือเหมือนกับเอาเกลือไปทิ้งลำห้วยแสงไร้ประโยชน์ยิ่งข่าวการปรากฏตัวของบุญเรือนถี่ขึ้นแค่ไหนหนุ่มบ้านใต้ก็ยิ่งไร้ค่าความเจ็บปวดก็ทิ่มแทงใจหนุ่มบ้านใต้ตลอดมาแล้วยิ่งกว่าใครอื่นที่เก็บงำทุกสิ่งทุกอย่างจากทั่วสารทิศก็คือสมปองซึ่งเป็นสามีเขาเคยแอบร้องไห้เมื่อมีคนนำข่าวของบุญเรือนมาเล่าให้ฟังแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบวชเสียงเฮกล่อมลูกแว่วเป็นครั้งสุดท้ายแผ่วเบาหวานแต่ชัดเจนและยาวนานตอนที่ลุงสอนกับนาคสมปองเนี่ยเหยียบย่างขึ้นมาบนสะพานเออบุญเรือนเอ้ยข้าพานาคสมปองมาบอกเองให้รู้นะมันจะบวชตอนเช้าเอาหัวสิให้มันตะบุญเรือนเอ้ยมันจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้เองกับลูกบวชจนหมดบุญบวชนั่นแหละนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเฮกล่อมลูกอีกเลยแต่บ้านเหนือก็ยังเหมือนเดิมไม่สามารถจะประนีประนอมกับคนบ้านใต้ได้การซ่อมแซมสะพานที่ทีแรกจะทำก็เลยค้างตึงไม่มีใครทำเสร็จแล้วคืนนึงก็ปรากฏว่าแสงไฟโชติช่วงกลางลำห้วยแสงมีคนเอาไฟไปจุดเผาสะพานที่ทำท่าจะประสานกันในที่สุดสะพานก็เหลือเพียงเสาที่ดำเป็นตอตะโกให้ชาวบ้านเห็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลวงตาปองเดินถือถุงข้าวก้นบาทมาริมลำห้วยแสงโปรยข้าวให้ปลาให้ไก่ชีวิตในร่มกาสาวพัดของหลวงตาปองยืนยาวมาเป็น10ปีญาติโยมลงจากศาลาใหญ่มาขึ้นเรือพายข้ามห้วยเป็นทิวแถวคงอีกนานสะพานถึงจะเกิดขึ้นได้หรือว่าจะชั่วชีวิตของชาวบ้านในวัยนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลำห้วยแสงจังหวัดนครพนมครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปภ.เผยน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครขณะฉะเชิงเทราระดับน้ำในพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
5: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุก

0: กระทบ 1,135,377 ครัวเรือนคิดเป็น 3,100,000 กว่าคนขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นที่ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเข้าท่วม8อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพอำเภอคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวมอยู่ที่75ตำบล673หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 54,000 กว่าครัวเรือนส่วนในพื้นที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังคงทรงตัวนอกนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างไรก็ตามปภ.ยังคงเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ที่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ตำรวจบุกค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวจำนวน3รายและจากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าทั้ง3รายมีการเดินทางเข้าออกประเทศหลายครั้งโดยในแต่ละคนจะมีการถือหนังสือเดินทางหลายสัญชาติจึงน่าเชื่อว่าเป็นการใช้เพื่อหลบเลี่ยงตัวตนและยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูหลายโครงการโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีบริษัทต่างๆที่ถือครองที่ดินจำนวนมากและเกี่ยวพันไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่นอีกหลายแห่งซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นนอมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดินจำนวน94หลัง95บริษัททั้งยังพบว่าหุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีประกาศตำรวจสากลสีแดง2คนและมีหมายจับศาลอาญาพระโขนง1คนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองและวิเคราะห์จนพบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีมีจำนวน95บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม94แปลงเนื้อที
3: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
4: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
5: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
6: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
7: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
8: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523233

0: 6หรือ091-879-4199
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
0: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการจากดีเจหน่อยจิราดรัตน์นะคะสำหรับในช่วงนี้1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ค่ะ0899031782นะคะสนับสนุนรายการติดต่อสนับสนุนหรือว่า อยากจะร่วมรายการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรนะคะติดต่อกับเราได้เลยหรือท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่ต้องการจะจัดรายการเองก็ได้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นที่ปรึกษากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารพื้นใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือว่าทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ติดต่อได้ที่0899031782ค่ะแล้วก็สามารถที่จะฝากข่าวสารแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่อยากได้รถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเรามีโปรโมชั่นมีข้อเสนอมากมายเลยเตรียมไว้รอนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากได้รถใหม่ป้ายแดงงานนี้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยนะคะสอบถามได้ทั้งดอกเบี้ยเงินดาวจะไปดูไปชมไปสัมผัสหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะคะเราอยากจะแนะนำกาแฟที่มีผสมผสานของสมุนไพรของวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวกันเลยนะคะดื่มได้แบบสบายใจนะคะใจไม่สั่นสมองสดใสนะเพราะว่าเราก็ดื่มกันอยู่แล้วถ้าดื่มกันอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพเป็นกาแฟสำเร็จรูปนั่นก็คือกาแฟทิพย์เทวีนะคะกาแฟทิพย์เทวีเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพผสมผสานดูแลคุณนะคะเมื่อยามผ่อนคลายได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้หรือท่านใดที่อยากจะมีเขาเรียกว่ามีอโรมามีสปาไว้ที่บ้านมีสปาไว้ที่ทำงานนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรเป็นชุดอโรมาเซตเลยคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพนะคะมาช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะผ่อนคลายนะคะสุขภาพใจดีปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นก็จะช่วยเรื่องของการบำบัดได้ผ่อนคลายนะคะเลือดลมหมุนเวียนดีสูดดมเข้าไปแบบลึกๆได้เลยเพราะว่าสมุนไพรไทยทุกคนส่วนใหญ่เราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสรรพคุณนั้นหอมสดชื่นหอมเย็นสบายสบายนะคะถ้าหากว่าสนใจโทรคุยโทรสอบถามได้นะคะที่0899031782ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาหรือว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีค่ะ0959523236 0918794199นะคะถ้าจดเบอร์โทรไม่ทันอย่างไรก็โทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้นะคะ0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับค่ะเรามีบ้านพักเนี่ยหลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะแถวอำเภอพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบัณฑิตรีสอร์ทได้เรามีบ้านพักไว้เป็นหลังๆนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีให้ครบเลยไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราที่ Facebook ก็ได้นะคะจะมีบรรยากาศให้ชมกัน Facebook บ้านดิดรีสอร์ทนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนโทรได้ที่0899031782กับ0899031782ค่ะเบอร์นี้ช่วงของบทเพลงลูกทุ่งนะคะแนะนำเข้าสู่รายการกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งไทยเก่าไทยโบราณไทยเก่าๆมากๆไทยใหม่ลูกทุ่งอีสานต่างๆแนะนำได้เลยนะคะยินดีที่จะเปิดให้นะคะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: Run.
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
0: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบางท่านอยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นที่เราต้องการจะซื้อกันก่อนก็ได้นะคะหรือคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินดาวไม่ว่าจะเป็น Mil X D Max หรือว่าจะเป็น X Series ทุกรุ่นเลยรถกระบะรถอเนกประสงค์รวมไปถึงรถบรรทุกด้วยนะคะรับรองว่าเขาเตรียมข้อเสนอไว้ให้มากมายเลยทีเดียวไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะคะไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปนะคะเดินทางก็ไกลแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันแพงน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขาก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะก็ห่างประมาณ4กิโลเมตรใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าเองนะคะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะสำหรับท่านใดที่บางคนมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหรือแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือว่าใกล้เคียงบริเวณนี้นะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้เนาะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีไว้ให้ครบเลยทีเดียวค่ะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนที่0899031782 0899031782ค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะชอบเรื่องของการนวดชอบของการไปสปาชอบดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรอยู่แล้วเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรอโรมาเซตคุณภาพเขาจะคัดสรรจากสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมาอย่างแน่นอนนะคะคัดสรรมาอย่างดีเลยทีเดียวคุณสมบัติก็จะช่วยเรื่องของการบรรเทานะบรรเทาเรื่องของอาการผ่อนคลายนะตึงเครียดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะกล้ามหนุ่งกล้ามเนื้อสามารถใช้ได้นะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยหอมผ่อนคลายด้วยสมุนไพรนะสุขภาพใจสุขภาพจิตดีปรับปรุงนะปรับเรื่องของสมดุลก็ดูแลปกป้องนะสำหรับคุณผู้ฟังที่บางทีบ้านเราเนี่ยถ้าฝนไม่ตกถ้าอากาศไม่หนาวก็จะร้อนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายๆท่านที่บางทีเนี่ยผิวเนี่ยเวลาเราเจอแดดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ความร้อนเนี่ยมันเหมือนเข้าไปข้างในเลยทำให้เราร้อนระอุภายในเนาะแต่ถ้าหากว่าเราได้ทาตัวครีมกับน้ำมันเนี่ยเอามาผสมง่ายๆบนฝ่ามือของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วแขนทาให้ทั่วมือเลยออกไปไหนมาไหนได้เป็นการปกป้องผิวในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ความร้อนนั้นไม่เข้าไปลึกนะมันจะช่วยทำให้ผิวเรานั้นลื่นขึ้นด้วยแล้วก็ดูแลปกป้องในเบื้องต้นของผิวเราด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากให้มีสปาไว้ที่บ้านอยากให้มีสปาไว้ที่ทำงานเนี่ยนะคะลองซื้อสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเซตไปนะคะหรือใครที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็อยากดื่มกาแฟที่สำเร็จรูปด้วยนะคะผสมผสานทั้งวิตามินทั้งสมุนไพรไทยได้อย่างลงตัวด้วยเนี่ยนะคะสมุนไพรอันนี้เนี่ยเขาคัดสรรมาอย่างดีกับกาแฟทิพเทวีนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องของการดื่มแล้วจะใจสั่นนะดีเจหน่อยดื่มได้ดื่มทุกวันเลยเพราะว่าดื่มแล้วมันสบายใจเพราะว่าจะมีทั้งสมุนไพรแล้วก็มีวิตามินอยู่ด้วยสนใจนะคะกาแฟสมุนไพรทิพเทวีหรือว่าสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยสอบถามกันได้ที่0959523236 0918794199ก็ได้หรือจดเบอร์โทรไม่ทันอย่างไรโทรกันมาที่0899031782ค่ะแล้วก็เบอร์นี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะแนะนำบทเพลงได้สนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในทุกฤดูเนี่ยนะคะในโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางวันก็บางทีไม่ใช่หน้าฝนก็ตกเนาะบางทีไม่ใช่หน้าหนาวบางทีก็หนาวขึ้นมาแต่ว่าบ้านเรามันจะหนาวยากนะเพราะว่า ต้นใหญ่อากาศก็จะร้อนนี่แหละก็ควรจะเน้นเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายการกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยออกกำลังกายบ้างนะคะวิ่งไม่ได้ก็เดินเอาพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะมาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนๆกันก่อนดีกว่าเพราะบ้านเราส่วนใหญ่จะหน้าร้อนเนาะเป็นส่วนใหญ่ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะอาจจะเป็นไม่ต้องเย็นจัดก็ยังดีน้ำอุณหภูมิที่ตั้งไว้ธรรมดาทั่วไปก็ได้เพื่อเป็นการชดเชยเหงื่อที่ออกเสียไปเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนมันก็จะเสียเหงื่อง่ายนะแล้วก็เสียเหงื่อเยอะด้วยหลีกเลี่ยงแดดจัดนะหากจำเป็นต้องออกกำลังกายหรือว่าออกไปกลางแจ้งเนี่ยก็ควรจะสวมหมวกกางร่มทาครีมกันแดดไว้นะคะหรือว่าทาสมุนไพรทิพเทวีอโรมาไว้ก็ได้เป็นการป้องกันได้อีกระดับหนึ่งนะคะกินอาหารปรุงสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะบูดง่ายอย่างเช่นพวกที่เป็นกะทิอะไรพวกนี้จะบูดง่ายแล้วก็จะให้ลดพวกอาหารที่มีไขมันสูงลดอาหารที่มีน้ำตาลมีหวานจัดๆก็ไม่ควรจะไปทานนะคะแล้วก็ลดน้ำที่มันเย็นจัดบางคนเนี่ยเอาต้องเย็นต้องกินก้อนน้ำแข็งเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะการดื่มน้ำเย็นจัดในขณะที่ร่างกายร้อนจัดอาจจะทำให้ป่วยได้นี่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะในเรื่องของอากาศที่มันร้อนๆแบบนี้นะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะ0899031782กันค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
3: Isuzuพันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
4: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
7: ก็สนใจสอบถามกันได้เลยนะคะ095-952-3236 091-879-4199หรือโทรที่089-903-1782กับดีเจหน่อยจิรารัตน์ก็ได้ลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบหอมผ่อนคลายด้วยสมุนไพรทิพเทวีอโรมากันนะคะแต่ถ้าดื่มกาแฟเราแนะนำกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพเลยทีเดียวที่เขาผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินมาได้อย่างลงตัวกันนะคะกับกาแฟทิพเทวีนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟที่มีสมุนไพรแล้วก็วิตามินก็จะเป็นการดีเนาะอ่ะสนใจ0959523236 0918794199หรือที่0959-089-903-1782ก็ได้นะคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการกันช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: ือน
1: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153เติมที่รถ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: จับตาค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้อีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างตะวันออกตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลเจออากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนเตรียมรับมืออาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ขณะน้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเหลือแต่จังหวัดฉะเชิงเทราน้ำยังท่วมหนัก8อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 54,000 ครัวเรือนเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำบางประกงโดยเร็วส่วนเส้นรังสิตนครนายกน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำ

0: รับชมฟรีผ่านเว็บไซต์ World Bank Live 12ตุลาคมนี้เปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ตำรวจบุคคล4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับย่านข้าวสารอยู่ห่างจากสถานีตำรวจชนะสงครามแค่100เมตรเปิดเกินเวลาเสพยาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบข้อมูลเจ้าของร้านเป็นภรรยาตำรวจนายหนึ่งและมีการจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทขณะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเข้ากรุเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจตรวจอ้างไม่พบความผิดปกติส่วนบ่อนพนันย่านดอนเมืองยันไม่มีนักการเมืองเอี่ยวเศรษฐวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ทนโพสต์กลางดึกเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเอาผิดคนที่ร่วมทำร้ายตนเองหลังถูกย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีย้ำอย่างเคารพสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านรักพี่น้องฝ่ายปกครองในอำเภอบ้านสร้างทุกคนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับกำชับงานเร่งด่วนปราบปรามภัยคุกคามทลายบ่อน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพะนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับวิธีเปลี่ยนคนอื่นที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองนะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับนิทานโคไม่กินหญ้านะวัวไม่กินหญ้าซื้อแว่นตาสีเขียวให้มันใส่มันก็กินหญ้าอันนี้เขาเล่ากันสนุกนะครับแต่ที่จริงแล้วนี่เปลี่ยนคนอื่นมันเปลี่ยนยากท่านผู้ฟังเปลี่ยนยากเด็กนี่อายุ6ขวบ7ขวบนี่ก็ยังพอฝึกได้11ขวบ12ขวบ13ขวบนี่ก็จะเริ่มฝึกยากแล้วคนนี่ถ้าชอบใจทำอะไรเนี่ยมันจะทำบ่อยนะครับทำบ่อยๆทำไปพอบ่อยเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชินพอเป็นความเคยชินเข้ามันจะกลายเป็นสันดานเป็นสันดอนทีนี้มันก็ขุดยากมันก็ติดเป็นนิสัยมันแก้ยากอย่างนิสัยไม่ดีของเราบางอย่างทุกคนก็จะมีนิสัยไม่ดีอยู่แม้แต่ตัวเราเองตัวผมเองก็มีนิสัยไม่ดีอยู่หลายเรื่องความเคยชินเนี่ยมันแก้ยากก็ต้องค่อยๆขุดไปฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยถ้าเรื่องนั้นก็ไม่ถูกใจเราคนนั้นก็ไม่พอใจเราคนนั้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นมันไม่ถูกมันไม่ควรถ้าเรายึดมันก็เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังถ้าเราไปยึดไปเอาจิตเข้าไปจับมันทุกข์ใจถ้าเราไม่สนใจเสียก็มันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีความสุขเปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนยากเปลี่ยนตัวเองดีที่สุดเขาเรียกว่ารู้จักอยู่รู้จักใช้ชีวิตกับโลกนี้คนที่อยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์เนี่ยคือยอดคนนะครับอยู่ความสุขได้โดยที่ไม่ทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันมีความสุขแต่ถ้าอยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับคนอื่นกับภาวะแวดล้อมที่ไม่ดียืนตากแดดได้โดยที่ใจมันไม่ร้อนนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเอาจิตไปจับตรงที่มันเย็นมันก็สบายครับท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้

0: ไม่มีใครได้ทุกอย่างที่หวังหรือขาดทุกอย่างมีมืดมีสว่างมีผิดหวังมีสมหวังลาภยศสรรเสริญถูกเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมมีนินทามีทุกข์มันก็สลับกันไปธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าทหารผีไหมครับในสงครามเวียดนามผบ.ทหารเวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวเพื่อเป็นการเตือนเป็นคำเตือนต่อทหารเวียดนามเหนือเองว่าหากปะทะกับกองกำลังไม่ปรากฏฝ่ายให้พวกทหารพึงระลึกไว้ว่า 1. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะแล้วมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นก็คือทหารอเมริกัน 2. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมอบหรือคลานต่ำนั่นคือทหารเวียดนามใต้ 3. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาว 4. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือว่าเครื่องบินมาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักคลานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าต้องระวังไว้นั่นคือทหารไทยครับตำนานทหารผีเนี่ยเกิดขึ้นที่ฐานที่มั่นทหารเสือพรานไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้ชื่อฐานอะไรไม่รู้ทหารเวียดนามเหนือพยายามตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แตกจึงส่งกองพันกล้าตายที่21ให้มาตีซึ่งเป็นกองพันเดียวของทหารเวียดนามเหนือที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อกองกำลังใดๆทั้งอเมริกันและเวียดนามใต้และกองพันนี้ขึ้นชื่อที่สุดในด้านความโหดร้ายและการทารุณเฉลยโดยการใช้รัสเซียนรูเล็ตคือใส่กระสุน1นัดในลูกโม่แล้วก็ผลัดกันยิงจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสทหารเวียดนามเหนือกองพันกล้าตายที่21เนี่ยจำนวน600นายได้เข้าตีฐานที่มั่นทหารไทยโดยทหารไทยไม่ได้ตั้งตัวทหารไทยมีกำลังเพียง150นายเห็นได้ชัดว่าถูกรุมแบบ5ต่อ1ปะทะกันนานกว่า1ชั่วโมงทหารเวียดนามเหนือก็แตกพ่ายไปผลจากการสู้รบฝ่ายข้าศึกตายเป็นร้อยและบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหนีได้อีก16นายฝ่ายเราตายเพียง1ศพและก็บาดเจ็บเล็กน้อย5รายการปะทะครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วจนผบ.ทหารเวียดนามใต้และทหารอเมริกันประกาศทางวิทยุสดุดีวีรกรรมของทหารไทยครั้งนี้1อาทิตย์ต่อมาว่ากันว่าผบ.กองพันกล้าตายที่21ของเวียดนามยิงตัวตายในบังเกอร์นะส่วนทางด้านนายทหารเสือพรานไทยได้รับเหรียญกล้าหาญ35คนเราคนรุ่นหลังขอน้อมคารวะทหารกล้าไทยที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือคณะเสือพรานไทยนักรบชุดดำทหารไทยในยุคสงครามอินโดจีนได้แสดงให้ทหารฝรั่งเห็นปาฏิหาริย์ในหลายสมรภูมิมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งซึ่งคัดบทความมาจากอาจารย์วารุณีพิทักษ์ศรีนากรหนังสือพิมพ์เสรีชัยลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาว่าอยู่ยงคงกระพันนะเรื่องอยู่ยงคงกระพันโดยอาจารย์วารุณีพิทักษ์ศินากรท่านเขียนว่าเวทมนต์คาถาการปลุกเสกอยู่ยงคงกระพันเครื่องรางของขลังมีมานานพร้อมกับความเชื่อเก่าๆของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่มากเรามาดูกันว่าเขาใช้วิธีไหนที่ทำให้อำนาจพุทธคุณหรือว่าเครื่องรางของขลังต่างๆทำงานได้ใครที่ไม่เคยเชื่อรังอย่างนี้ก็ฟังกันไว้เพราะว่าในอดีตจากเวทมนต์คาถาเครื่องรางและของขลังเคยกู้ชาติปกป้องบ้านเมืองมาแล้วจากสงครามอินโดจีนที่กล่าวไปแล้วนะพิธีปลุกเสกระดับเซียนจากสี่หลวงพ่อดังที่ทำให้ชนะศึกอินโดจีนนั้นเกิดอะไรขึ้นขณะทำพิธี ฟังแล้วหน้าขนลุกทำให้เป็นที่กล่าวขานกันต่อมาอีกนานในสมัยสงครามเกาหลีทหารไทยที่พกพระพิมพ์ของหลวงพ่อแฉ่งไม่ว่าปางไหนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต่างอยู่ยงคงกระพันรอดตายกันมาทุกคนรวมทั้งบรรดาอัศวินแหวนเพชรหรือพวกนายตำรวจไทยในยุคนั้นต่างก็มีพระนางพญาหลวงพ่อแฉ่งกันทั่วๆยุคนั้นบรรดาอัศวินต่างมีชื่อเสียงมากโจรผู้ร้ายทั้งในเขตนครบาลหรือว่าภูธรในหัวหดเงียบกริบพิธีปลุกเสกระดับชาติได้ทำกันที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยเริ่มพิธีตั้งแต่ตอนเย็นอาทิตย์เริ่มอัสดงจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่เป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าการปลุกเสกใดๆท่ามกลางเหล่าทหารหานที่คอยป้องกันอยู่รอบนอกไม่ให้มีผู้ใดรบกวนสมาธิของเกจิอาจารย์ทั้งสี่ภายในห้ามออกภายนอกห้ามเข้ากันทีเดียวภายในตัววัดเมื่อพบค่ำจึงมีแต่ความวิเวกวังเวงของบรรยากาศทำให้ทหารทุกคนทั้งรอบนอกรอบในวัดตื่นตัวกลัวกันตลอดคืนใครแล้วจะกล้าหลับนอนได้ในบรรยากาศอย่างนั้นเหตุการณ์ปกติไปเรื่อยจนย่างเข้าอรุณรุ่งอรุณของวันใหม่ทุกคนที่อยู่ในพิธีต่างก็สะดุ้งกันสุดตัวแล้วพยายามระงับความตื่นเต้นประหลาดใจกับอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เก็บซุ่มเสียงกันไว้อย่างมิดชิดมีรายการขนลุกขนพองเห่อชาขึ้นมาตามแขนขาไปจรดต้นคอท่วนทั่วกันอย่างช่วยไม่ได้ระงับไม่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดปราศจากเสียงแมลงกลางคืนที่เงียบมาตลอดคืนแล้วอยู่ๆก็เกิดมีเสียงกรีดร้องอย่างหวยหวนทำลายความวังเวงมาจากทุกสารทิศไม่ใช่เสียงเดียวเพศเดียวแต่ว่าหลายเสียงมันดังก้องเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จากนั้นยังปรากฏร่างของวิญญาณที่มาทั้งในรูปผู้คนแล้วก็เงามากมายนับไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันบ้างเดินบ้างวิ่งมาไม่ขาดสายในบริเวณวัดพร้อมทั้งมีเสียงกรีดร้องนั้นดังอยู่อย่างต่อเนื่องกับยังปรากฏหมอกควันพวยพุ่งออกมารอบๆพระอุโบสถชวนให้พยานสายตาในที่นั้นหนาวเย็นวูบวาบไปถึงตับไตไส้พุงแม้จะเป็นเหล่าทหารกล้ากว่าเถอะเหตุการณ์ที่เกิดระหว่างปลุกเสกนี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นให้เป็นที่โจทย์ขานกันมาหลายยุคหลายสมัยคงไม่มีครั้งใดจะแรงแล้วก็ทรงพลานุภาพเท่าจวบจนยุคปัจจุบันแม่ไร้เทียมทานจริงๆการปลุกเสกใช้เวลา12ชั่วโมงโดยพระทั้ง4รูปจะนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับเขยื้อนเป็นการรวมพลังจิตให้มีอนุภาพที่แก่กล้าแล้วรวมเพ่งไปที่ผ้าประเจียดที่วางอยู่บนผ่านทองเพื่อให้ได้ผลเต็มร้อยหลังเสร็จพิธีหลวงพ่อทั้งสี่จึงมอบผ้าประเจียดให้กับพลตรีหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตเพื่อนำไปใช้ปกป้องทหารในสงครามต่อไปก่อนนำออกแจกจ่ายยังมีการทดลองความอยู่ยงคงกระพันโดยการนำผ้าประเจียดไปลองยิงดูซึ่งถ้าไม่ได้ผลหลวงพ่อทั้งสี่องค์ท่านจะทำพิธีให้ใหม่แต่ปรากฏว่างานแรกครั้งเดียวขลังได้ทันใดใช้ได้ทันทีเครื่องรางของขลังจากการปลุกเสกทำให้ทหารไทยชนะสงครามอินโดจีนกับถูกตราหน้าว่าเป็นทหารผีอันนี้พิสูจน์กันชัดๆอีกอย่างของคลื่นพลังจิตที่รวมกันจากพระเกจิอาจารย์ทั้ง4การผสมธาตุซึ่งจะประกอบเป็นเครื่องรางของขลังนั้นต้องผสมไม่ถูกต้องจึงจะใช้เป็นสื่อเพื่อบรรจุพลังปราณหรือว่าพลังจิตของผู้ปลุกเสกได้เต็มที่หากธาตุผสมผิดส่วนพลังปราณจะลดหย่อนลงพลังนี้ท่านเปรียบเสมือนพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอยู่แล้วในทั่วทุกตัวคน
0: สักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วก็เพลินนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินผมพันโทไพโรธพนารินก็อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นำเรื่องราวดีๆมาคุยกันท่านผู้ฟังดูแลตัวเองนะครับเป็นห่วงนะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นห่วงมันป่วยกันเยอะทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บนะครับพัฒนาไปเรื่อยมนุษย์ก็ต้องพัฒนาตามไม่งั้นก็ไม่รอดนะครับสำคัญนะครับท่านผู้ฟังร่างกายของเราเนี่ยสำคัญที่สุดต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบ้านเมืองบ้านเรานี่จะอยู่ได้เนี่ยต้องมีรั้วนะครับมีรั้วปราการที่แข็งแรงมียามที่แข็งแรงยามก็ต้องไม่หลับยามก็ต้องตื่นอยู่เสมอ ภูมิคุ้มกันนะครับเหมือนเป็นยามของร่างกายภาษาทางหมอเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวแมโครฟาจเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะทำหน้าที่ตรวจสอบภาษาอังกฤษก็เรียกว่า detect ตรวจสอบสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่แปลกปลอมเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระหรือว่าเชื้อโรคที่แฝงเข้ามาในร่างกายของเรามันเข้าทางไหนเข้าทางจมูกเข้าทางปากเข้าทางอาหารเข้าทางผิวหนังเข้าทางแผลเข้ามาได้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังทีนี้คนที่มีภูมิคุ้มกันดีมันจะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยป่วยภูมิคุ้มกันมันก็จะไปต่อสู้หลังจากเป็นแผลเนี่ยนะก็เป็นแผลขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะคันยิบยิบยิบมีภูมิคุ้มกันก็มาต่อสู้มีน้ำเหลืองน้ำเหลืองนี่ก็คือเป็นผลผลิตจากเม็ดเลือดขาวที่มันต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วมันก็ตายตายแล้วมันก็ไหลออกมาถ้ามีน้ำเหลืองออกก็ไม่เป็นไรมันต่อสู้กันอยู่ก็เป็นน้ำเหลืองออกมาสักพักแผลก็หายนะครับทีนี้เวลาภูมิคุ้มกันมันต่อสู้เชื้อโรคนี่ท่านผู้ฟังมันก็จะส่งสารเขาเรียกว่าสารเขาเรียกว่าส่งสัญญาณส่งสัญญาณเหมือนกับเอาพูดยามเนี่ยพูดถึงยามเนี่ยพอมีโจรเข้ามาก็วิทยุไปบอกที่กองบัญชาการใหญ่ว่าเนี่ยมีคนบุกรุกเข้ามาเนี่ยส่งคนมาช่วยหน่อยวอไปบอกวอหนึ่งวอสองเปลี่ยนนะครับสำนักกองบัญชาการใหญ่ก็วอสองวอแปดข้อความรับทราบก็ส่งคนเข้ามาช่วยประมาณนั้นนะครับเหมือนกันส่งสัญญาณไปที่ร่างกายร่างกายมันก็จะมีที่ผลิตสารคัดหลั่งเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันแอนติบอดีนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะมีที่ผลิตอยู่ก็ที่ไขกระดูกส่วนมากก็เป็นไขกระดูกสันหลังนะครับผลิตออกมาให้เหมาะสมกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดคือปกติมันไม่ผลิตหรอภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาจะผลิตเหมาะสมกับโรคที่เกิดขึ้นผลิตเหมาะสมกับโรคที่เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาเขาตรวจหาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาตรวจหาสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งคนที่เป็นมะเร็งเขาก็จะอ๋อมันมีแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันที่มาต่อสู้กับมะเร็งก็รู้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งประมาณนี้ท่านผู้ฟังมันก็จะส่งภูมิคุ้มกันออกมาช่วยต่อสู้กับจัดสิ่งแปลกปลอมฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังว่าการทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะสำคัญที่สุดอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายและก็ส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาลินก็ใช้ระบบว่าทำยังไงร่างกายของเราจะรักษาตัวเองได้ดีที่สุดอันนั้นสำคัญที่สุดฉะนั้นเวลาใครคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเอาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยร่างกายรักษาตัวเองด้วยร่างกายนี่สำคัญที่สุดนะครับก็จะพยายามให้เป็นอย่างนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดื่มทดลองกินดูผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีอร่อยท่านผู้ฟังอร่อยมากนะครับแล้วก็มีน้ำผลไม้มีน้ำสมุนไพรผสมเข้าไปด้วยมีอย.เรียบร้อยท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ลองกินลองดื่มดูทีนี้เวลาดื่มเนี่ยดื่มครั้งละ30มิลคือในขวดในกล่องแกะมาปั๊บมันจะมีแก้วเล็กๆอยู่แก้วพลาสติก30มิลท่านผู้ฟังเทไปต๊อกเต็มแก้วกินตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมาท้องว่างๆอย่าเพิ่งกินกาแฟนะครับท้องว่างๆสัก 6:00-7:00 ถ้ากินข้าว 7:00 เช้าแล้วก็กินสัก 6:00 เช้าดื่มไป1แก้วดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่นะครับทุกวันใหม่ๆนี่แนะนำให้กินตอนเย็นตอนช้องว่างท้องว่างอีกครั้งหนึ่งกินทุกวันท่านผู้ฟังก่อนนอนก็กินลองดูขอร้องให้กินให้ผมสัก15วันและจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมขอร้องที่ไหว้ที่วิงที่วอนที่ขอให้ท่านผู้ฟังที่รักนี่กินดูนี่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพเราจะทราบเองท่านผู้ฟังห้ามไปกินวันเดียวนะกินวันเดียวพอแล้วผู้พันบอกให้ลองกินดูกินครั้งเดียวกินวันเดียวขวดหนึ่งกิน3ขวด3วันอันนั้นไม่ได้ผลเขาเรียกว่ามันต้องใช้เวลาให้โอกาสของร่างกายบ้างบางคนป่วยมา10ปีป่วยมา7ปีป่วยมา8ปีป่วยมา5ปีจะให้ดี7วันบางทีก็ยากลองดูสัก15วันเราก็จะเห็นผลว่าเป็นยังไงขนาดไหนอันนั้นต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ขอแนะนำให้ตรวจหาพลังนี้ได้เองจากการทำสมาธิเมื่อเข้าถึงขั้นหนึ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่าพลังบางอย่างวิ่งไปตามหน้าขาไหล่แขนบางทีก็มาในรูปของความร้อนวิ่งไปทั่วร่างทางฮินดูเขาเรียกพลังคุณดาลินีหรือพลังปราณนั่นเองหลักการใช้คลื่นหรือพลังจิตนี้ผู้ที่จะทำเครื่องรางของขลังจะต้องฝึกจิตจนถึงองค์ฌานสมาบัติเสียก่อนจิตจึงจะมีพลังงานแล้วสามารถรวบรวมพลังนี้บรรจุลงไปในสิ่งใดได้พลังที่บรรจุนี้จะต้องแบ่งสายปราณให้ถูกต้องโดยการใช้วิชาลึกลับอันเป็นต้นสูตรโดยเฉพาะเป็นแหล่งกำเนิดให้พลังขึ้นอย่างเช่นของขลังที่จะใช้เกี่ยวกับป้องกันอันตรายในวิชาเรยูกูรบัตประกอบกับวิชาอิลมูหรือใช้วิชาสังกลัมประกอบกัน2อันหรือจะใช้เพียงวิชาอิลมูประกอบเวทมนต์ก็ได้ชื่อวิชาเหล่านี้เป็นของพวกโยคีสมัยเก่าแต่ถ้าใครเรียนถึงวิชาเรยูกูรบัตหรือว่าสังกลัมเครื่องรางของขลังจะให้พลังงานสูงในสมัยสงครามอินโดจีนในช่วงที่กำลังร้อนระอุทหารไทยถูกประนามว่าเป็นทหารผีเพราะเหตุใดใครอยู่เบื้องหลังตอนนั้นทหารไทยมีหน้าที่ต้องบุกเขายึดเมืองศรีโสพลให้ได้แต่ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามคือทหารยวนกับทหารมอร็อกโกมีมากกว่าอุปกรณ์การฆ่าทันสมัยกว่าแน่นอนกำลังใจย่อมดีกว่ารวมถึงความจัดเจนในการเชือดการปาดคล่องตัวเรียกว่าเคี้ยวลากดินกันทุกคนเพราะเหตุนี้ทหารไทยจึงมองหาทางออกมองหาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติก็คือความเหนียวแบบไร้เทียมทานหรือว่าอยู่ยงคงกระพันดังนั้นวันบุกเข้าจู่โจมจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดคือเมื่อวันที่ทหารไทยบุกเข้าศรีโสพลนั้นทหารยวนกับมอร็อกโกต่างสาดกระสุนมาดุจหาฝนแต่ว่าไม่ได้ระคายเคืองผิวทหารไทยอย่างใดไม่ว่าจะยิงจะแทงจะฟันเชือดปาดเด็ดดึงทหารไทยยังไงก็ไม่มีผู้ใดเลือดออกตกมาสักหยดหนึ่งทหารต่างชาติเหล่านั้นไม่เคยเชื่อถือหรือว่ารับรู้เรื่องของอาคมเวทมนต์คาถาตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าทหารไทยฆ่าไม่ตายพร้อมกับที่เหลือก็ตัวใครตัวมันหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ยึดพื้นที่เอาไว้ได้เพราะถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไพร่พลล้มตายเกลื่อนก็เลยพากันทิ้งเมืองเอาตัวรอดงานนี้ทหารยวนกับมอร็อกโกถูกจับได้อย่างมากมายพร้อมทั้งอาวุธปืนจำนวนมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอนุภาพของพระประเจดที่4หลวงพ่อทำการปลุกให้ไปแจกทหารที่ออกรบข่าวการชนะศึกของทหารไทยข่าวการยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ระคายเคืองผิวกับการอยู่ยงคงกระพันของเหล่าทหารกล้าทำให้สี่เซียนดังไป7ย่านน้ำหลวงพ่อทั้ง4รูปนี่ได้แก่หลวงพ่อชวนโอภาสีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับ
1: ที่จังหวัดราชบุรีครับที่หลังหมู่บ้านมีต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขากว้างแล้วก็น้ำท่วมเหลือช่วงโคนต้นไทรใหญ่อยู่บนโคกดินน้ำเกือบจะท่วมถึงอยู่รอมร่อตุ๊กตาทองตัวนั้นพ่อเล่าว่าเป็นตุ๊กตารูปเด็กผมจุกพ่อได้หยิบมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ศาลเจ้าพ่อนะอยู่ใกล้ๆกันช่วงนั้นเย็นแล้วพ่อกลับมาบ้านมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ตื่นเต้นมากถามพ่อว่าทำไมแม่เอามาน่าจะเอามาให้ดูสักหน่อยพ่อก็พูดบอกว่าเอามาไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแม่ก็บอกว่าอยากเห็นไม่ได้เอามาเป็นของเราเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแม่อยากจะเห็นจนบอกพ่อให้พาไปดูพ่อก็พาแม่ไปปรากฏว่าที่ศาลเจ้าว่างเปล่าไม่มีตุ๊กตาที่พ่อเอาไปวางไว้มันหายไปแล้วพ่อว่าคงจะมีคนมาเจอแล้วก็หยิบเอาไปคอยดูเถอะว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเงียบไม่มีใครพูดถึงเรื่องตุ๊กตาเด็กผมจุกเลยพ่อพยายามสืบหาก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นแม่ก็เลยนึกได้ว่าบางทีผีสางเทวดาคงจะลองใจพ่อว่าจะเป็นคนอยากได้ของคนอื่นหรือเปล่าก็เลยเอามาให้เห็นปรากฏว่าพ่อไม่เอามาเป็นของตนก็เลยไม่เป็นอะไรแม่ขนลุกก็บอกว่าดีแล้วที่ไม่เอาเข้าบ้านพ่อยังเจอเรื่องประหลาดอีกเรื่องนึงวันนั้นพ่อพายเรือไปขอยาถ่ายมาให้แม่จากบ้านคนที่พ่อรู้จักขากลับเนี่ยมันใกล้จะมืดค่ำแล้วผ่านมาทางหน้าวัดที่หน้าวัดมีต้นกล้ามปูใหญ่มีอยู่หลายต้น หมู่ไม้ใกล้ๆชายคลองมันร่มครึ้มน่ากลัวมากยิ่งตอนเย็นก็ยิ่งน่าขนลุกขนพองพ่อพายเรือผ่านหน้าวัดเสร็จแล้วทันใดนั้นก็มีปลาช่อนตัวเบ้อเร่อเลยกระโดดผลุงขึ้นมาตกอักลงบนหน้าตักของพ่อพ่อตกใจสะดุ้งเฮือกแต่ว่าพ่อไม่ได้ร้องพ่อยังไม่ทันจะทำอะไรปลาตัวนั้นก็กระโดดกลับลงน้ำไปพ่อใจหายใจคว่ำกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องนี้แม่ตื่นเต้นอีกแล้วได้พูดกับพ่อว่าปลาจริงหรือปลาอะไรกันแน่พ่อก็ไม่แน่ใจตอบไม่ได้แม่ก็บอกว่านั่นเขาจะลองใจอีกหรือเปล่าไม่รู้พ่อก็บอกไม่รู้แต่เสียวสันหลังวาบวาบเลยในช่วงนั้นอยู่ต่อมาอีกสองสามวันก็มีป้าคนหนึ่งพายเรือไปหน้าวัดห้าโมงเย็นละห้าโมงเย็นเห็นจะได้ก็เจออย่างเดียวกันกับที่พ่อเจอปลาช่อนยักษ์มันกระโดดลงเรือแกกรีดร้องสุดเสียงแต่พอแกเห็นว่ามันเป็นปลาช่อนตัวเบ้อเร่อก็คว้าจับเอาไว้มันดิ้นผงผางจนเรือเกือบล่มแกก็กดเอาไว้แล้วก็คว้ากะลาที่เอาไว้วิทน้ำเอาก้นกะลาทุบโป๊กโป๊กเข้าที่หัวไอ้ช่อนไอ้ช่อนนั้นมันไม่สิ้นฤทธิ์ง่ายๆแกปล้ำจัดการมันจนหอบถึงได้เอามันอยู่ก็เอาปลากลับบ้านลือกันแซดเลยว่าป้าเนียนได้ปลาช่อนตัวใหญ่เล่ากันไปก็รู้กันทั่วป้าเนียนทำห่อหมกปลาช่อนใส่ใบยอเลยทีเดียวความที่ตัวมันใหญ่ก็เลยต้องหั่นแบ่งแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านไปสองบ้านด้วยกันเอาไปแบ่งกันแกงพ่อได้ยินเรื่องนี้ก็บอกแม่ว่ามันอาจจะเป็นปลาช่อนตัวเดียวกันที่กระโดดใส่หน้าตักพ่อเมื่อวันก่อนคืนนั้นที่บ้านปันเนียนท้องเสียกันทั้งบ้านเลยรวมไปถึงบ้านของเพื่อนบ้านที่เอาปลาไปแกงกินกันด้วยท้องร่วงกันเป็นแถวอย่างหนักด้วยทำเอาปางตายพอหลังจากนั้นต่อมาคนที่กินปลาช่อนนั้นไปก็ตัวเหลืองๆเหมือนจะคนเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่แข็งแรงกันเลยเจ็บป่วยกันบ่อยทั้งสามครอบครัวเป็นเรื่องที่น่าแปลกดีแล้วที่พ่อไม่ได้มันมาไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นครอบครัวตัวเหลืองกันหมดน้ำยังไม่ทันจะเหือดแห้งหายไปก็มีข่าวว่าลุงคนหนึ่งเป็นบ้าคลั่งทั้งวันลูกเมียต้องจับล่ามโซ่เอาไว้กับเสาเรือนไม่ให้อารวาดได้เมียของแกได้เปิดเผยว่าผัวไปได้ตุ๊กตาสีทองเด็กผมจุกมาจากไหนไม่รู้สอบถามแล้วไม่รู้เรื่องกันเพราะจำไม่ได้ตุ๊กตาตัวนั้นก็ไม่อยู่แล้วด้วยเพราะว่าผัวคลั่งเอาโยนลงน้ำไปแล้วไปงมหายังไงก็ไม่เจอก็คงจะต้องรอจนน้ำแห้งพอน้ำเหือดแห้งแล้วก็ไม่มีใครเจอตุ๊กตาทองตัวนั้นมันเป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดมากที่สุดคนที่บ้าคลั่งนั้นรักษากันยังไงก็ไม่หายยังบ้าคลั่งอยู่ไม่ว่าจะหยิบอะไรได้ก็จะเอาโยนทิ้งหมดลูกเมียเอาข้าวให้กินก็โยนจานข้าวทิ้งนะข้าวสุกกระจายเต็มพื้นเลยก็มีการพาแกไปรักษากับหมอพระที่เก่งมากแต่ก็เหมือนเดิมคุณอรุณก็ดีใจที่พ่อไม่เอาตุ๊กตานั้นมาบ้านถ้าพ่อเอามาพ่อก็อาจจะเป็นบ้าไปแล้วแกเชื่อว่าเป็นการลองใจของผีสางเทวดาจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนคนโลภก็จะโดนลงโทษคนไม่โลภก็จะต้องไม่เป็นอะไรของที่เขาส่งมาลองใจจะไม่มีใครได้ครอบครองเป็นเจ้าของของนั้นจะต้องมีอันหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยความอยากได้ของที่มันไม่ใช่ของเรามันมีอันตรายแฝงอยู่ไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะของที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าไปยังไงมายังไงของที่พบกลางทุ่งกลางทางสมัยก่อนคนมักจะไม่เก็บเพราะว่าบางทีไปเจอของที่เขาฝังรูปฝังรอยเอาไว้หรือว่าเป็นของที่เสกเป่ามนต์ดำกำกับเอาไว้มันน่ากลัวมากมันหมายถึงความตายหรือว่าหายนะนั่นเลยทีเดียวล่ะครับ
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยเขาบอกว่านอกจากพอใจในสิ่งที่มีแล้วเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่เราไม่มีด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นั้นก็คือการเคยมีการเคยมีในสำคัญนะตอนอายุ46 47 48 49 50นี้รับราชการเป็นหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าเขามีไปไหนมาไหนมียกมีคนยกมือไหว้เอาท่านขาไปไหนท่านขาไปไหนทานอันนี้ไหมคะทานนี้ไหมคะวันปีใหม่วันสงกรานต์วันสำคัญมีคนเข้ามาหาเอาของติดไม้ติดมือมาเยี่ยมมาเยือนรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าโอ้โหนี่เรานี่เจ๋งสุดยอดแต่พอวันหนึ่งอายุ60ปีเกษียณไปแล้วหัวโขนถอดคืนไปแล้ว เดินผ่านไปเดินผ่านมาชาวบ้านเอาลุงไปไหนเขาเรียกเราลุงคิดในใจแหมถ้าฉันตอนนั้นนะเธอก็คงไม่เรียกฉันอย่างนี้ตอนนี้เรียกฉันลุงซะแล้วใจมันก็หายเราก็ต้องทำใจนะครับสิ่งที่เคยมีมันก็อาจจะไม่มีได้นะครับพอใจในสิ่งที่เราเคยมีด้วยเราก็จะมีความสุขครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360 บาทไม่แพงจนเกินไปนะครับถ้าดีไม่ถือว่าแพงแต่ถ้าไม่ดีนี่ผมก็ถือว่าแพงนะครับท่านผู้ฟัง
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงทิพย์นะครับมีปัญหาก็คือเป็นโรคหอบนะครับดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์วันนี้โชคดีนะครับคุณพี่ท่านมาเยี่ยมที่บริษัทคุณพี่ท่านมาเยี่ยมเพราะว่าคุณพี่ท่านเคยมานำน้ำมังคุดไปดื่มนะครับขออนุญาตเรียนถามพี่คุณพี่ชื่ออะไรนะครับ
4: ทิพย์เนตรสว่าง
2: ชื่อทิพย
4: ์ครับ
2: เนตรสว่าง
4: ครับผม
2: ครับบ้านอยู่ที่ไหนครับพี
4: ่อยู่ในข้างวัดวงคล้องครับ
2: ข้างๆวัดวงคล้อง
4: ครับผม
2: อยู่ที่
4: อัครคอนโด
2: รัตนะคอนโด
4: อัครคอนโด
2: อัครคอนโด
4: ครับผม
2: ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคือเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับคุณพี่ทิพย์เนตรสว่างนี่เห็นว่าแต่ก่อนก็เป็นข้าราชการเนาะ
4: ครับ
2: ข้าราชการเป็นผบ.เรือนจำใช่ไหม
4: ไม่ถึง
2: เป็น
4: ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ราชการ
2: เจ้าที่ราชการที่อยู่ที่อยุธยา
4: เรือนจำจังหวัด
2: ครับเรือนจำจังหวัดพระนคร
4: ศรีอยุธยา
2: เกษียณแล้ว
4: ครับผม
2: ทั้งก่อนที่คุณพี่มานำน้ำมังคุดไปดื่มสุขภาพมันเป็นอะไรครับ
4: ก็เป็นโรคหอบอยู
2: ่ครับ
4: เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วกินแล้วมันก็ดีขึ้น
2: มีหอบหืดแล้วมีอะไรไหมพี
4: ่แล้วก็มีเกายังไม่หาย
2: ยังไม่หายเนาะเพราะว่าพี่เอาไป2 ขวด 2 ขวด
4: ครับ
2: 2 ขวดแต่ว่าหอบหืดหอบหืดนี่เป็นยังไงพี่อาการมัน
4: อาการหายใจไม่ออกหายใจเข้าไม่เข้ามีจะหายใจออกแต่ไม่มีอากาศออกคือเหนื่อย
2: เหนื่อยง่าย
4: ครับเหนื่อยง่าย
2: หอบหืด
4: ถ้าเหม็นควันไฟหรือบุหรี่ไม่ดีจะเป็นหอบเดียว
2: เป็นมานานยัง
4: นานเลยครับ
2: นานก็คงรักษามา
4: เคยรักษามาตลอด
2: รักษามาตลอด
4: ครับผม
2: ครับ
4: ดีแล้วก็กินน้ำมังคุดเนี่ยแล้วถ่ายสะดวกถ่ายสบายตามเวลา
2: อ๋อถ่ายดีขึ้น
4: ถ่ายดีขึ้น
2: ถ่ายดีขึ้นแต่ดูหน้าตาพี่ไม่เหนื่อยเหมือนเดิมก
4: ่
2: อนดูจะหน้าตาแบบเหนื่อย
4: ครับ
2: เครียดที่มาตอนนั้นเครียดเหนื่อย
4: พอดีใครทานน้ำผลไม้นี่แล้วจะดีครับ
2: ครับแล้วภายในก็คืออาการดีขึ้น
4: ก็ดีขึ้นครับ
2: ดีขึ้น
4: ครับ
2: ดีขึ้นอ๋อดีขึ้นยังไงผมก็ไม่ทราบ
4: ว่าดีขึ้นหรือว่าไม่มีอาการเพลียไม่มีการเหนื่อยง่ายไปเหนื่อย
2: แต่ก่อนจะเหนื่อยง่าย
4: เมื่อก่อนจะเหนื่อยง่าย
2: ครับผม
4: ขึ้นบันไดชั้น2นี่มันก็มีเหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่เหนื่อย
2: คือสังเกตเห็นได้ชัดตรงนี้ถ้าเราขึ้นบันไดสัก2ชั้นนี่แต่ก่อนนี่จะเหนื่อยหอบตอนนี้ไม่หอบ
4: เดี๋ยวนี้ไม่เหนื่อย
2: ก็คือร่างกายแข็งแรงขึ้นครับนี่เห็นได้ชัดเพราะว่าคุณพี่เพิ่งทานไป2 ขวด
4: ครับผม
2: ว่าแล้วก็มาเอาไปสักระยะหนึ่งแล้ว
4: ครับผม
2: ครับยังไงก็ขอบคุณคุณพี่
4: ครับผม
2: วันนี้รับไปกี่ขวด3 3ขวดนะครับ โอเคครับพี่ขอบพระคุณคุณพี่ทิพย์มากครับผม
4: ครับ
2: ที่มาเล่าสู่กันฟัง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับ
2: ขอให้สุขภาพแข็งแรง
4: ครับผม
2: หายจากโรคภัยไข้เจ็บไวๆครับพี่ถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเขาเป็นโรคคล้ายๆคุณพี่คือเป็นหอบหืดเหนื่อยง่ายนี่เขาจะมาถามคุณพี่ได้ไหมครับพี
4: ่ได้นะผม
2: ถ้าเป็นโรคลักษณะเหนื่อยง่ายเป็นหอบเป็นหืดนะครับเผื่อว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นกินเข้าไปอาจจะโชคดีขึ้นมา
4: โชคดี
2: ครับผมเงิน360 บาทก็คงไม่แพงจนเกินไป
4: ครับผม
2: ครับพี่ขอบคุณครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
2: บ้านเดิมของคุณสวงนี่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่บ้านนอกมีอาชีพทำนาคุณสวงเป็นลูกชายเพียงคนเดียวมีพี่สาว3คนพ่อของคุณสวงตายตั้งแต่คุณสวงอายุ8ขวบเพราะว่าป่วยเป็นไข้ป่าตอนเข้าไปตัดไม้ในป่าลึกพ่อล้มป่วยตั้งแต่อยู่ในป่าพอกลับมาถึงบ้าน10กว่าวันพ่อก็ตายแม่ก็เลยต้องเลี้ยงดูลูก3คนเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ยอมแต่งงานใหม่กระทั่งแก่เฒ่าแล้วก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ84ปีครอบครัวของคุณสวงมีฐานะดีกว่าเพื่อนบ้านเพราะว่ามีที่นาหลายร้อยไร่มีควายกว่า10ตัวเนื่องจากปู่ย่าตาทวดเป็นคนขยันขันแข็งมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่มีใครในตระกูลสัมมะเลเทเมาหรือว่าเล่นการพนันก็เลยรักษาทรัพย์สมบัติแล้วก็ทำให้สมบัติเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆตอนเป็นเด็กอายุ 11-12 ขวบคุณสวงมีหน้าที่ออกไปเลี้ยงควายในวันหยุดเรียนคือตอนนั้นโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนวัดหยุดวันพระวันเดียวโดยที่ตอนไปก็เอาข้าวห่อไปด้วยบางครั้งแม่ก็จะเอาข้าวตามมาให้อีกรอบในตอนบ่ายเพราะว่าแม่รักและเป็นห่วงคุณสวงมากพระคุณของแม่มากมายเหลือเกินนะบอกว่าคิดถึงพระคุณของแม่ครั้งใดก็รู้สึกตื้นตันใจทุกครั้งและตอนเป็นเด็กคุณสวงก็ไม่เคยทำให้แม่เสียใจเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่เป็นเด็กเกะกะเกเรเวลาไปเลี้ยงควายจะเอาหนังสือเรียนไปท่องไปอ่านด้วยก็ทำให้สอบได้ที่หนึ่งของห้องเรียนตลอดมาวันหนึ่งเป็นวันอยู่เรียนคุณสวงออกไปเลี้ยงควายแต่เช้าปล่อยควายกินหญ้าริมหนองเสร็จแล้วแกก็ไปดงข่อยบนโคกซึ่งเป็นที่ร่มรื่นเมื่อไปถึงดงข่อยแกก็ตกใจเพราะว่าเจอกับผู้ชายหนวดเครารุงรังคนหนึ่งถือปืนพกจ้องมาที่สวงหน้าตาท่าทางของเขาดูน่ากลัวมากพอเขาเห็นคุณสวงเป็นเด็กก็ทำท่าโล่งอกเอาปืนลงแล้วก็กวักมือให้เข้าไปหาคราวนี้คุณสวงเห็นผู้หญิงอีกคนออกมาจากหลังต้นข่อยผู้หญิงคนนี้ยังเป็นสาวอยู่ท่าทางตื่นๆกลัวๆชายที่มีหนวดคราวนี้ก็ซักถามสวงว่าเป็นลูกใครแล้วก็อยู่ที่ไหนสวงก็บอกไปตามความจริงแล้วก็ถามเขาว่าน้าสองคนมาจากไหนอ่ะทำไมถึงมาที่นี่ล่ะครับเอ็งอย่ารู้เลยวะว่าเรามาจากไหนอ่ะไอ้หนูข้าขอร้องเองสักอย่างนึงอย่าบอกใครเป็นอันขาดว่าเจอข้ากับเมียที่นี่ที่จริงข้าไม่จำเป็นต้องขอร้องเองก็ได้แต่ข้าไม่อยากทำบาปฆ่าเด็กปิดปากไม่ให้ปากโป้งฝ่ายหญิงก็บอกว่าพี่พูดอะไรน่ากลัวอย่างนั้นนะเสร็จแล้ว ผู้หญิงก็มองมาที่ห่อข้าวซึ่งแม่ของสวงจัดเตรียมมาให้แล้วเธอก็เอ่ยปากขอซื้อห่อข้าว
3: หนูน้าไม่ได้กินข้าวมา2 วันแล้วน้าขอซื้อข้าวห่อของหนูได้ไหมอ่ะหนูจะได้เอาเงินไปซื้อขนมอร่อยๆกินเยอะเลยทีเดียวขายข้าวห่อให้น้าเถอะนะ
2: สวงก็เห็นหน้าผู้หญิงซีดเซียวริมฝีปากแห้งท่าทางคงจะหิวข้าวจริงๆก็เลยบอกว่าไม่ขายหรอกแต่จะให้ฟรีๆเสร็จแล้วสวงก็เอาข้าวห่อให้ชายหญิงคู่นั้น2 คนก็รับข้าวห่อไปแก้ออกแล้วก็แบ่งกันกินผู้ชายกิน 3-4 คำแล้วก็ให้ผู้หญิงกินจนหมดไม่เหลือสักเม็ดนึงคนที่เป็นผู้หญิงน่ะก็พูดขอบใจสวงแต่ว่าผู้ชายเงียบเฉยคราวนี้สวงถึงสังเกตเห็นตรงชายโครงมีผ้าขม้าพันไว้แล้วก็มีเลือดซึมออกมาจากผ้าขม้าสวงเป็นเด็กก็ถามไปว่าน้าไปโดนอะไรมาถึงได้เลือดออกผู้ชายหนวดคราวไม่ตอบฝ่ายผู้หญิงก็พูดบอกว่าน้าผู้ชายเขาตกต้นไม้ไม้มันทิ่มเอากำลังจะพากันไปอนามัยอำเภอแล้วก็บอกว่าน้าผู้ชายน่ะปวดมากสวงก็เลยรับอาสาจะไปซื้อยาแก้ปวดเป็นซองๆที่ร้านให้จะเอาไหมผู้หญิงก็ให้เงินสวงไป10 บาทแล้วก็กำชับว่าอย่าบอกใครเป็นอันขาดนะว่าซื้อยามาให้ใครสวงก็รับปากเสร็จแล้วสวงก็เดินข้ามทุ่งไปซื้อยาที่ร้านไอโกราคาซองละสลึงหนึ่งหมดเงินไป4 บาทเงินที่เหลือก็ซื้อข้าวผัดอีก2 ห่อแล้วก็เอายาแก้ปวดกับข้าวผัดมาให้ผู้หญิงผู้ชาย2 คนนั้นเพราะคิดว่าเขาคงไม่หายหิวคราวนี้ผู้หญิงก็แบ่งข้าวผัดให้สวงกินด้วยแล้วก็สั่งแล้วสั่งอีกว่าเวลากลับบ้านอย่าเล่าเรื่องที่มาพบเขา2 คนให้ใครฟังสวงก็รับคำตอนเย็นสวงต้อนควายกลับบ้านแล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้ไปพบใครมาบ้างจากนั้นก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยกระทั่งเวลาผ่านไป3 เดือนลูกจ้างทำนาพาควายออกไปกินหญ้าที่ชายทุ่งเช่นเคยเสร็จแล้วถูกโจรเข้าปล้นเอาควายไปทั้งฝูงลูกจ้างทำนาถูกพวกโจรจับมัดดิ้นไม่หลุดแม่กับพวกอาเห็นมืดค่ำแล้วไม่เห็นต้อนควายกลับคอกก็เลยพากันออกไปตามถึงได้รู้ว่าควายถูกปล้นก็รีบไปแจ้งความกับกำนันแล้วก็ระดมคนออกตามกันใหญ่แต่ไม่ได้ผลอะไรทุกคนในบ้านก็เสียใจกันมากเพราะไม่มีควายก็ทำนาไม่ได้จะต้องรวบรวมเงินไปซื้อควายมาใหม่อีกหลังจากควายหายได้4 วันก็มีใครคนหนึ่งเอาจดหมายมาปักไว้ใกล้ๆบ้านของสวงบอกให้ไปตามเอาควายทั้งหมดในดงไม้ทางทิศตะวันตกในจดหมายเขียนไว้ว่าลูกน้องเสือผินไม่รู้ว่าเป็นควายของบ้านเด็กชายสวงก็เลยปล้นเอาควายไปเสือผินขอคืนควายให้ครบทุกตัวแม่ของสวงซักถามสวงใหญ่ว่าทำไมเสือผินถึงได้รู้จักชื่อสวงก็เลยต้องเล่าให้แม่ฟังตามความเป็นจริงว่าไปพบชายหญิงแปลกหน้าที่โคกดงข่อยกลางนาคราวนี้พวกอาและลุงกำนันก็บอกว่าผู้ชายมีหนวดมีคราวดกนะต้องเป็นเสือผินแน่ๆเพราะมีข่าวว่าเสือผินเกิดปะทะกับตำรวจระหว่างรอยต่อจังหวัดอ่างทองกับสิงห์บุรีเสือผินถูกยิงบาดเจ็บแต่ก็หนีรอดเงื้อมือตำรวจไปได้พร้อมกับเมียสาวเสือผินกับเมียคงจะกระเซาะกระเซิงหนีมาจนกระทั่งมาพบกับสวงเข้าอย่างบังเอิญกำนันกับพวกอาและลูกบ้านพากันไปที่ดงไม้ด้านทิศตะวันตกก็พบควายทุกตัวที่ถูกปล้นเอาไปผูกมัดเอาไว้อย่างดีตามที่เสือผินบอกไว้ทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของสวงในครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าเสือผินแม้ว่าจะเป็นเสือปล้นโจรร้ายแต่ก็เป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีเพียงแค่ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งเขาก็ยังสำนึกในบุญคุณไม่รู้ลืมแล้วก็ยังตอบแทนบุญคุณนั้นโดยการคืนควายที่ลูกน้องปล้นเอาไปทันทีอีก1 ปีต่อมาเสือผินก็ถูกตำรวจยิงตายและสำหรับตัวสวงก็ได้มีวิถีทางของชีวิตเรียบง่ายห่างไกลจากความเดือดร้อนตลอดมาสวงบอกว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้จะเรียกว่ากระทํากรรมดีแล้วความดีได้สนองตอบให้เห็นทันตาก็คงจะได้ละครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ผมกำลังนั่งทำงานอยู่นะครับก็จะมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาหาผมโทรเข้ามาเรื่อยนะครับเมื่อกี้ก็มี
4: ผู้ที่กินน้ำมังคุดท่านหนึ่งโทรเข้ามาหาผมนะครับชื่อว่าคุณพี่ลูกอินนามสกุลบัวศรีโทรเข้ามากับทันหันนะผมก็รับก็คุยกับแกคือพี่ลูกอินนี่แกบ้านอยู่พัทยาเคยโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์นะครับเรื่องสุขภาพของแกแกกินแล้วแกก็ดีขึ้นมาเยอะเมื่อกี้แกดีใจบอกดีใจอดใจไม่ไหวรีบโทรมาบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกินไปรู้สึกว่าพอไม่รู้มันมีอะไรออกมาจากมาที่คอแล้วก็ขากออกมาเป็นก้อนเม็ดใหญ่กว่าหัวไม่ขีดไฟ 3-4 ก้อนรวมๆกันนะครับดำๆมันนิ่วแกว่าอย่างนั้นไหนรู้มันมาจากไหนแต่ก่อนแกปวดหัวปวดเมื่อยปวดตัวนะท่านผู้ฟังที่ลูกอินนี่ปวดหัวตลอดเวลาแกกินน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเล็กๆนะเม็ดเล็กๆหลุดออกมาแกจะขากออกมาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งว่าส่วนหนึ่งแกก็ขากทิ้งไปส่วนหนึ่งแกก็ใส่ขวดเก็บเอาไว้นะครับอาการปวดตามตัวปวดเมื่อยปวดหลังโดยเฉพาะปวดหลังเมื่อกี้แกเล่าด้วยความดีใจแกบอกว่าปวดหลังเนี่ยเป็นมา10 ปี 10 ปีจริงๆทรมานเวลาปวดเนี่ยต้องนอนคว่ำหมดแรงไม่รู้มันหายไปตอนไหนแกว่าอย่างนั้นนะครับและแกก็เล่าอาการอีกเยอะนะผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ที่แน่ๆคือสุขภาพของพี่ลูกอินเนี่ยเขาดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่พี่เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะดื่มเนี่ยเขาเทใส่แก้วเสร็จเขาจะตั้งจิตให้สงบก่อนนะครับตั้งจิตให้สงบก่อนระลึกนึกถึงสิ่งที่เขาศรัทธาโดยเฉพาะที่ผมแนะนำปักเข้าไปก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์แล้วก็ระลึกนึกถึงคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นหมอประจำตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะน้อมระลึกถึงทุกครั้งการนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมนั้นนะครับผมก็จะมีคาถาให้อมมณีปัทเมหุมนะถ้าว่าเป็นภาษาบาลีอมมณีปัทเมหุมเป็นสันสกฤตแต่ถ้าว่าแบบคนจีนก็อมมณีแปะเมหงอมมณีแปะเมหงอมมณีแปะเมหงนะครับว่า18-19ครั้งประมาณ19ครั้งนะครับเราระลึกนึกถึงองค์พระแม่กวนอิมจิตเราเป็นสงบแล้วก็ขอความน้อมน้อมจงมีแด่หมอชีวกุมารพัฒน์ผู้ที่เป็นหมอประจำตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตเรามีศรัทธาจิตเรามีความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจิตนี่สำคัญจิตเรามีศรัทธาจิตเราผ่องใสจิตมีความเคารพต่อสิ่งที่เราเลื่อมใสจิตเป็นกุศลนะครับพอจิตเราผ่องใสเป็นกุศลเนี่ยท่านผู้ฟังครับกุศลวิบากหรือว่าผลแห่งความดีผลแห่งกุศลก็จะมาเกิดกับเรานะครับการกินน้ำมังคุดจานทิพโกทุกครั้งกินเข้าไปเนี่ยให้เรานึกว่าคือสิ่งที่ได้รับพรมาจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็หมอชีวกุมารพัฒน์ถือว่าเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ให้เราคิดอย่างนั้นถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยท่านผู้ฟังทดลองดูนะครับความรู้สึกจะแตกต่างจากกินแบบปกติทั่วไปถ้าเรานึกว่านี่คือน้ำอันศักดิ์สิทธิ์มันก็จะเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ผมได้ลองแนะนำผู้ที่กินน้ำมังคุดหลายๆท่านแนะนำดูแล้วจิตคนนี่สำคัญถ้าจิตเราเชื่อว่าดีนะครับมีความมั่นใจคิดแต่สิ่งที่ดีๆมีความมั่นใจว่าดีสิ่งนี้จะทำให้เรามีความสุขสิ่งนี้จะทำให้สุขภาพเราดีสุขภาพเราก็จะดีครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความคิดลบอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าปกติคำพวกนี้จะไม่เอ่ยเลยนะครับเบื่อเซ็งเจ๊งจนไม่ดีไม่ได้เรื่องแย่น้อยใจเสียใจตัดเพ้อรำพันอาการแบบนี้ความคิดแบบนี้นี่อย่าพยายามฝึกให้มีนะครับอย่าพยายามฝึกให้มีพยายามมองในแง่บวกนะครับดีแล้วเขาทำอะไรดีเหมือนกันดีเหมือนกันอ่ะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับให้เราคิดอย่างนี้ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความคิดบวกความคิดดีอย่าคิดลบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรามันก็จะดีหมดนะครับมันก็จะดีหมดมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆของคนคนนั้นก็มีดีอย่างนั้นคนนั้นก็มีดีอย่างนี้คนนี้ก็มีดีอย่างนั้นต่างคนก็มีดีต่างคนก็มีเสียแต่ถ้าเราตาดีเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆกับท่านผู้ฟังอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี
5: ้เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลี สูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
9: งานหนักพักผ่อนน้อย
10: หวยกินแฟนทิ้ง
9: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
11: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในรายการของเราก็จะนำนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเลืองเดชมาถ่ายทอดมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ชอบฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเราถามว่าเว็บไซต์คืออะไรถามหลานดูนะถามลูกถามหลานดูว่ามันเป็นยังไงฟังผ่านมือถือได้นะครับมือถือท่านผู้ฟังคนไหนที่ต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตฟัง24ชั่วโมงได้เลยเข้าไปตรงไหนนะครับพลิกดูที่ข้างกล่องน้ำมังคุดที่ท่านซื้อไปนะครับกล่องสีน้ำเงินนะครับจะมีเขียนเอาไว้ว่า WW 3ตัวนะครับ WWW แล้วก็จุดทิพย์มงคลตอง5นะครับทิพย์มงคลเลข5 3ตัว .comเปิดเข้าไปตรงนั้นจะมีรายการวิทยุตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นิทานในนั้นน่ะเป็นพันตอนผมเรียนเลยนะครับว่าเป็นพันตอนจริงๆไม่ได้โกหกนะครับท่านสามารถที่จะฟังเอาว่าเป็นปีนะครับตลอดกาลนานเทินนะครับฟังไปได้เรื่อยๆเอาที่มีกำลังฟังได้ขนาดไหนก็ฟังไปฟังแล้วมันได้ความรู้ฟังแล้วมันได้ความสุขได้ความเพลิดเพลินได้คติธรรมได้แนะแง่คิดวิธีคิดนะครับถ้าอยากให้ลูกให้หลานว่านอนสอนง่ายนี่ผมอยากจะบอกว่าให้เขาฟังด้วยฟังไปเรื่อยๆสักครึ่งเดือนเนี่ยพฤติกรรมเด็กมันจะเปลี่ยนนะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองดูนะครับฟังแล้วก็บางครั้งนี่คือเด็กทุกวันนี้เราบอกเราสอนเขาตรงๆเนี่ยไม่เชื่อแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างให้เขาดูมีตัวอย่างให้เขาเห็นเว้ยมันมีที่คนเขาทำอย่าง

0: จริงอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะได้ดื่มน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานนะครับช่วงนี้ก็มีการจับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจับครีมจับเครื่องสำอางที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นข่าวกันเยอะแยะเลยนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ปรากฏว่ากวนเองทำเองอาหารเสริมทำเองของเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับบางอย่างของเขาอาจจะทำเองแต่ของเรานั้นเป็นโรงงานมาตรฐานมีใบประกาศเขาเรียกว่าออร์แกนิกฟู้ดนะครับออร์แกนิกฟู้ดก็คือว่าเป็นอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกหรือตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นคลีนฟู้ดกู๊ดเทสต์นะครับเป็นอาหารที่สะอาดมีมาตรฐาน GMP มีมาตรฐานฮัสซับแล้วก็โรงงานใหญ่โตตอนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อต้นปี2561นี่คณะรัฐมนตรีบางส่วนบางท่านก็ยังได้เข้าไปดูนะครับไปดูที่โรงงานฝากเอาไว้นะครับนี่ก็คือเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเราน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสังเกตง่ายๆสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยเรื่องผีปอบให้ฟังเรื่องนี้นายแพทย์สงันสุวรรณเลิศอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาท่านบันทึกไว้เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์จริงท่านผู้ฟังทางภาคอีสานมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านผีปอบครับเขาเรียกว่าบ้านโทโลบ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มีพลเมืองเกือบ400หลังคาเรือนพลเมืองของคนในหมู่บ้านนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันเนื่องจากมีครอบครัวของคนที่เป็นผีปอบเข้าเนี่ยมาอาศัยอยู่เพื่อให้อาจารย์รัตน์รักษาซึ่งก็ไม่น้อยกว่าปีละ5-10ครอบครัวเมื่อหายแล้วบางครอบครัวก็กลับไปอยู่ที่อื่นบางรายก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้กันเป็นส่วนใหญ่นายแพทย์สงันก็ลองสอบถามดูคนที่หมู่บ้านโทโลหลายคนจากผู้ที่เชื่อถือได้ว่าใครเป็นปอบเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เท่าที่ทราบเนี่ยปอบจะไม่สิงร่างของคนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เลยแล้วสอบถามดูแล้วก็เป็นความจริงบ้านโทโลนี่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในตำบลน้ำอ้อมอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดครับหมอสงันนี่เคยสอบถามผู้ที่เคยมาติดต่อกับท่านที่โรงพยาบาลศรีธัญญามักจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นความจริงที่เรียกหมู่บ้านโทโลผีปอบแต่ปัจจุบันเขาเรียกบ้านโทโลเฉยๆไม่มีคำว่าผีปอบห้อยข้างท้ายซึ่งมันทำให้ชาวบ้านไม่ชอบในการรักษาของอาจารย์รัตน์เนี่ยเท่าที่หมอสงันรับฟังมาคืออาจารย์รัตน์จะนำตัวผู้ที่ถูกปอบเข้าหรือว่าเป็นผีปอบเนี่ยไปรักษาที่ป่าช้าจัดทำพิธีโดยใช้สายสินล้อมเป็น2ชั้นชั้นนอกก็มีบริเวณ1ไร่ชั้น2มีบริเวณประมาณ8ตารางวาส่วนอุปกรณ์ก็มีหม้อดินขนาดกลางใบหนึ่งมีผ้าขาวสำหรับปิดปากหม้อดินผืนหนึ่งได้สายสินตามแต่หมอจะกำหนดให้ผู้ที่เป็นผีปอบเนี่ยก่อนจะเข้าพิธีต้องโกนศีรษะนุ่งห่มผ้าขาวเหมือนกับนางชีสร้างโรงประรำขึ้นขนาดเล็กๆคล้ายๆศาลเพียงตาหลังหนึ่งไว้ในบริเวณชั้นในอาจารย์รัตน์จะนำผีปอบที่แต่งตัวเหมือนกับนางชีเนี่ยเข้าไปในบริเวณได้สายสินชั้นในแล้วก็นั่งใต้ศาลเพียงตาในระหว่างนั้นก็จะบริกรรมคาถาไปด้วยห้ามคนเข้าห้ามเข้าไปใกล้บริเวณได้สายสินชั้นนอกอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว

0: เมื่อผีปอบเข้าไปนั่งในพิธีแล้วอาจารย์รัฐก็จะพนมมือสำรวมจิตท่องบทบริกรรมคาถาเรียกผีปอบมารวมไว้ในบริเวณที่นางม่านเนี่ยอยู่สำหรับตัวนางม่านเองอาจารย์รัฐเนี่ยบอกว่ามีผีปอบอยู่ในตัวทั้งหมดประมาณ9ตัวแต่สามารถเรียกออกมาได้7ตัวส่วนอีก2ตัวเนี่ยไปอยู่กับน้องสาวนางม่านซึ่งขณะนั้นไปธุระนอกบ้านก็จำเป็นต้องรออีก 7-8 ชั่วโมงแล้วต่อมาจึงได้เรียกปอบที่เหลือของน้องสาวนางม่านได้อีก2ตัวเมื่ออาจารย์รัฐเรียกผีปอบได้ทุกตัวแล้วโดยได้บอกวิธีบังคับผู้ที่เป็นปอบคือนางม่านเนี่ยเขียนคาถาอาคมต่างๆที่นางม่านได้เคยร่ำเรียนมาทั้งหมดลงในกระดาษพอเขียนเสร็จแล้วก็เอาลงในหม้อหลังจากนั้นอาจารย์รัฐก็จะทำพิธีบริกรรมเรียกผีปอบให้เข้าไปอยู่ในหม้อทั้งหมด9ตัวแล้วก็ยังได้เอาผ้าขาวปิดปากหม้อมัดด้วยได้สายสินอย่างแน่นหนาแล้วอาจารย์รัฐก็ยกหม้อลงไปในหลุมซึ่งขุดไว้ล่วงหน้าหลุมนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวลึกประมาณ1เมตรเท่ากันแล้วในที่สุดก็ทำการฝังกลบดินปิดปากหลุมอย่างแน่นหนาแล้วอาจารย์รัฐก็ได้กำชับผีปอบหรือว่าเจ้าของผีปอบว่าต่อไปเนี่ยอย่าได้ขุดเอาหม้อดินที่ฝังไว้ในหลุมขึ้นมาอีกเพราะว่าผีปอบอาจจะออกมาเข้าสิงร่างนางม่านกับน้องสาวได้เหมือนเดิมอีกซึ่งคนทั้งสองก็ได้ตกปากรับคำแก่อาจารย์รัฐญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของคนป่วยก็อยู่ร่วมรับรู้เป็นสักขีพยานกันหลายคนคราวนั้นต่อมาอีก 3-4 วันหมอสงันก็ลองมาสอบถามข่าวคราวกับนางม่านว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างนางม่านก็บอกว่ายังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคิดถึงแต่เรื่องผีปอบจนไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วต่อมาอีก3เดือนเสร็จนางม่านอดรนทนไม่ไหวก็ได้ไปขุดเอาหม้อดินขึ้นมาจากหลุมผีปอบก็กลับเข้ามาสิงอยู่ในตัวนางม่านอีกครั้งคราวนี้ยิ่งไปกว่าเดิมนางม่านที่ออกหากินของสดของคาวและผีปอบในตัวนางม่านเองเนี่ยยังได้ไปสิงสู่ในร่างเพื่อนบ้านคนอื่นให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายมีอันเป็นไปต่างๆนานาจนชาวบ้านโคกขามแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงก็พากันเดือดร้อนแล้วก็หวาดกลัวรำคาญเพราะว่าผีปอบนางม่านเนี่ยเมื่อวันที่27ตุลาคม2511นายแพทย์สงันได้ไปทำบุญทอดกฐินที่บ้านโคกขามเนี่ยแล้วก็สอบถามเรื่องนี้ดูก็ทราบว่านางม่านเนี่ยหายเป็นผีปอบแล้วเพราะว่าญาติพี่น้องนำตัวไปรักษาที่บ้านโทโรแล้วก็ไม่กลับมาอยู่ที่บ้านโคกขามที่เป็นบ้านเดิมอีกเดี๋ยวนี้นางม่านไปบวชเป็นแม่ชีถือศีล8จำศีลอยู่ที่วัดแถบบ้านโทโรตอนนั้นนางม่านยังมีชีวิตอยู่นะส่วนอาจารย์รัฐได้ถึงแก่กรรมไปแล้วแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาการรักษาผีปอบให้แก่ลูกหลานรักษาได้ผลดีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้การเป็นผีปอบหรือว่าเจ้าของผีปอบเนี่ยไม่ดีบรรดาชาวบ้านทุกหัวระแหงก็พากันเกลียดชังบางรายถูกทำร้ายถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านต้องเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆบางทีก็เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่แม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็มีเหมือนกันคนที่เป็นผีปอบจะต้องไปทำการรักษาเพื่อเอาผีปอบออกจากตัวของเขาเองจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการรักษาด้านนี้โดยเฉพาะบ้านโทโลผีปอบนี้ตั้งมาได้ประมาณ100ปีเศษว่ากันว่าผู้ที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่านายปราบหัวผีแล้วก็นางปราบจักรวาลทั้งสองท่านนี้เป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตกันไม่ใช่สามีภรรยานะครับแต่เป็นพี่น้องกันแรกเริ่มจะมีพี่น้องสองคนนี้เท่านั้นที่อาศัยอยู่แล้วทั้งสองพี่น้องนี่ก็สามารถปราบผีได้จริงๆคนที่เป็นผีปอบหรือว่าเจ้าของผีปอบเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ต่างก็พากันมารักษาเพื่อจะเอาผีปอบออกจากตัววิธีการรักษาชนิดนี้เขาเรียกว่าเสียปอบหรือว่าเสียหัวพลเมืองในหมู่บ้านจะมีคนที่เคยเป็นผีปอบมาก่อนเมื่อนายปราบหัวผีและนางปราบจักรวาลนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วบรรดาลูกหลานก็ได้สืบทอดเล่าเรียนวิชานี้มาจนกระทั่งปัจจุบันแต่ทุกวันนี้จะมีหมอธรรมหรือว่าหมอผีที่มีความรู้ความสามารถอยู่สองนายชื่ออาจารย์เหล่ากับอาจารย์กลั่นซึ่งทำหน้าที่เสียปอบอยู่จนทุกวันนี้เป็นผู้ที่สามารถรักษาผีปอบได้ดีมากแล้วก็ปรากฏว่าหายเป็นปกติดีแทบทุกคนบางคนก็อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่บางคนเมื่อรักษาบำบัดจนอาการดีแล้วก็กลับบ้านไปเพราะฉะนั้นประมาณกว่า 90% ของคนในหมู่บ้านโทโรแห่งนี้เคยเป็นผีปอบมาก่อนแทบทั้งสิ้นครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟัง เราค่อยมาฟังอาจารย์ยอดเล่านิทานกันต่อแกก็เล่าเพลินฟังสนุกจากนามังคุดตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังเป็นนามังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้กว่าจะได้มาครบนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยหามาให้แล้วหามาให้แล้วนะครับแล้วก็ได้คัดเอาอย่างลงตัวคัดสรรมาอย่างดีอย่างลงตัวไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีท่านผู้ฟังลองดื่มดูท่านผู้ฟังครับกินดูก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงขายมาหลายปีแล้วนะครับ6ปี7ปีมานี้ผมขายน้ำมังคุดก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ภูมิใจมากๆก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินอีกกระบวนการค่อนข้างเยอะมากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังเสียงนี้อยู่น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับมีบทความมันหนึ่งซึ่งญาติธรรมชาวสันติอโศกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับหลายรายเนี่ยเราท่านก็คงจะทราบว่าสันติอโศกเนี่ยเขาจะกินเจกันนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนกินพืชเนี่ยยังเป็นมะเร็งกินพืชกินผักแท้ๆมะเร็งนั้นน่ะใครๆเขาก็พูดว่าเกิดแต่กับคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่หรือคนเป็นมะเร็งจึงให้เลิกกินเนื้อแล้วมากินผักเกิดความสงสัยเขาก็เขียนไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าคนกินผักจะไม่เป็นมะเร็งเราต้องทำความเข้าใจกับเซลล์มะเร็งท่านผู้ฟังนะครับสิ่งสำคัญที่เซลล์ทุกเซลล์ในตัวเราต้องการมากและขาดไม่ได้เลยก็คือออกซิเจนถ้าร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มร้อยเซลล์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์เนื้อร้ายคือเซลล์มะเร็งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ร่างกายเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากมีออกซิเจนในเลือดต่ำเซลล์ในร่างกายของเราเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยตัวเองเซลล์จึงเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์หายใจแทนและเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์ร้ายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับแล้วอะไรครับผมที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบหมุนเวียนเลือดเรามากที่สุดที่จริงแล้วงานวิจัยล่าสุดนี่มันไม่ใช่อาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวท่านผู้ฟังคือเนื้อสัตว์ก็มีส่วนไม่ใช่อาหารพืชผักนะครับไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักไม่ใช่อาหารปนเปื้อนสารเคมีอย่างเดียวไม่ใช่อาหารหมักดองอย่างที่เราเข้าใจสิ่งที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงเร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนั่นก็คือความเครียดท่านผู้ฟังครับความเครียดความเร่งรีบกับการใช้ชีวิตอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้บ่นขี้โมโหที่มันเกิดบ่อยๆนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานอย่างสูงและอย่างมากส่งผลให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสมองของคนเรานั้นกินพลังงานสูงเป็น5เท่าของทุกอวัยวะคือคิดง่ายๆท่านผู้ฟังนะครับถึงแม้ว่าเราจะทานอาหารพืชผักที่ไร้สารพิษจะบริสุทธิ์สะอาดสักปานใดหากเราเครียดติดต่อกัน5วันเซลล์ของเราก็จะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายได้ทันทีมีโอกาสเป็นมะเร็งทันทีเขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นคนที่กินผักนะครับปฏิบัติธรรมแต่เป็นคนที่ยึดมั่นยึดดียึดมากแต่เคร่งเครียดมากเป็นคนไม่ปล่อยวางก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งมากเช่นกันครับท่านผู้ฟังขอย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เคร่งเครียดมากมีความวิตกกังวลมากแล้วก็จะดื่มน้ำน้อยขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดต่ำทำให้เซลล์ที่ดีกลายเป็นเซลล์ร้ายหรือเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเสมอแล้วทำไมคนที่เป็นมะเร็งควรเลิกกินผักมากินผักทั้งนี้เพราะว่ากระบวนการย่อยเนื้อสัตว์นั้นใช้พลังงานสูงกว่ากระบวนการย่อยผักการกินเนื้อสัตว์ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากกว่าการกินผักแต่ถ้าหากเกิดเลิกกินเนื้อมากินผักแต่ถ้ายังมีความเครียดมะเร็งก็ยิ่งกระจายยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์นะครับสำคัญแต่ไม่เครียดนะครับคนกินเนื้อสัตว์แต่ไม่เครียดยังจะดีกว่าสรุปก็คืออารมณ์ที่เคร่งเครียดกับความวิตกกังวลต่างอารมณ์ขี้หงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะครับทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งออกกำลังกายน้อยดื่มน้ำน้อยเซลล์ขาดออกซิเจนอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นบทความของแพทย์หญิงคุณไทยวดีนะครับท่านได้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดอะไรมันเกิดก็อ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นหัวเราะไปหัดยิ้มง่ายๆเป็นคนยิ้มง่ายดีที่สุดมันไม่มีอะไรอยู่มาจนป่านนี้มันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจทุกอย่างนะครับมีไม่กี่เรื่อง นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินนะครับก็ลองซื้อหาไปกินกันดูเพื่อคลายผ่อนคลายนะครับคนที่กินอยู่เป็นประจำก็จะรู้ดีว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเบากายเบาใจมันสบายในตัวนะครับก็ต้องลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: นอกจากบรรดาหมอธรรมที่เก่งกล้าสามารถในการจัดการสยบพวกบรรดาผีปอบทั้งหลายแล้วประชาชนในภาคอีสานบางพื้นที่ยังมีความเชื่อถือว่าปู่ตาซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษในบ้านทั่วโลนี้มีอิทธิพลมากสามารถช่วยให้คนที่เป็นปอบหายได้อีกแรงหนึ่งด้วยเมื่อเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้โดยผีปู่ตาจะขับผีปอบขณะที่มีการรักษาให้ผีปอบมีอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาทันทีแล้วผู้ป่วยที่ถูกผีปอบเข้าสิงเล่นงานจะค่อยๆฟื้นคืนสติแล้วอาการก็จะหายเป็นปกติดีขึ้นคนในหมู่บ้านทั่วโลกนี่จะให้ความเลื่อมใสนับถือผีปู่ตามีการสร้างศาลไว้เคารพบูชามีคนดูแลชาวบ้านเรียกว่าจำ้ำเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดทีหลังนะครับเกี่ยวกับจำ้ำนี่เมื่อพูดกันถึงสถานที่ตั้งของหมู่บ้านแล้วมีความสำคัญมากในการรักษาผู้ที่จะเป็นผีปอบหรือว่าเราเรียกกันว่าหมู่บ้านทั่วโลกแห่งนี้มีเจ้าที่หรือว่าผีปู่ตาที่ว่าที่แรงด้วยอิทธิฤทธิ์และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้การรักษาคนถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ยช่วยให้หายเร็วยิ่งขึ้นสถานที่แบบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะที่ในภาคคนที่เป็นผีปอบหรือว่าผีกะเมื่อชาวบ้านขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วสมัยก่อนทางภาคเหนือก็มักจะไปอยู่รวมกันแล้วก็ตั้งเป็นหมู่บ้านของตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตามอัตภาพเพราะว่าพวกผีปอบผีกะพวกนี้มันไม่เข้ากันเองบ้านที่เขาเล่ากันว่าพวกผีปอบไปรวมตัวกันอยู่ทางภาคเหนือก็เขาเรียกหมู่บ้านยูนะครับยูนี่ทางภาคเหนือแปลว่าไล่ไปผลักไปให้พ้นหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปประมาณสัก2กิโลเมตรเศษคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โอกินาวาได้มีโอกาสเดินทางไปสำรวจเมื่อปี2520พบว่าหมู่บ้านยูเนี่ยมีวัดวาอารามที่สวยงามแล้วก็งานปล่อยผึ้งเสร็จใหม่มีโรงเรียนอยู่ติดกับวัดมีนักเรียนอยู่ประมาณ50คนก็ได้สนทนากับครูใหญ่แล้วก็ครูที่สอนหนังสือได้ความว่ามีครูคนหนึ่งนับถือบรรพบุรุษอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วที่นี่คนจะพูดถึงเรื่องผีปอบอยู่ตลอดเวลาจนชาวบ้านไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักแม้ว่าในปัจจุบันนี้คนทั่วไปก็ยังพูดร่ำลือกันหนาหูแต่ว่าครูคนที่ว่าเนี่ยที่ว่านับถือบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้วิตกทุกร้อนแต่อย่างใดเพราะว่าชินชาไปซะแล้วแล้วคนที่หมู่บ้านยูนี่ก็ยังได้ติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆในด้านการค้าขายหรือว่าธุรกิจอื่นๆบ้านยูนี่อยู่ในตำบลเวียงยองมีด้วยกันทั้งหมด7หมู่บ้านมีบ้านประมาณ130หลังคาเรือนประชาชนก็ประมาณพันกว่าคนอาชีพก็ทำสวนปลูกพริกหอมกระเทียมแล้วก็พืชผักต่างๆบริเวณก็เขียวชอุ่มสวยงามสบายตาสภาพของหมู่บ้านยูส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำเหมาะที่จะเพาะปลูกพริกหนุ่มของบ้านยูนี่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ประชาชนยังมีอาชีพทอผ้าตีนจกอีกด้วยชาวบ้านก็เป็นมิตรกับบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับชาวเหนือโดยทั่วไปลักษณะของหมู่บ้านยูนี่จะมีต้นไม้ไผ่แล้วก็ต้นไม้ชนิดอื่นๆขึ้นเขียวชอุ่มอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านมีเรื่องเล่ากันว่าพวกชายหนุ่มที่ชอบมาเกี่ยวพาราศีสาวบ้านยูเนี่ยผู้หญิงหน้าตาสวยสดงดงามมากถ้าหากว่าทำผิดติดตัวไปเช่นว่าฝ่ายชายลักลอบได้เสียกับฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายชายคิดจะพรากจากไปโดยไม่ใยดีรับผิดชอบก็จะมีนกฮูกเนี่ยบินติดตามฝ่ายชายไปเพื่อบันดาลทุกข์โทษและความเฮี้ยนความอาถรรพ์ในแก่ฝ่ายชายให้เดือดร้อนอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บรรดากระทาชายจากหมู่บ้านอื่นๆนี่ต่างหวาดกลัวเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านยุไม่ใช่น้อยทีนี้เรื่องผีปู่ตาหรือว่าเจ้าปู่ผีชนิดนี้เป็นผีระดับหมู่บ้านทางภาคอีสานเป็นส่วนมากเป็นผีที่จัดอยู่ในประเภทที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจในการคุ้มครองหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดเท่านั้นโดยที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองอาณาเขตตามพื้นที่ของตัวจะไม่ก้าวก่ายไปยังหมู่บ้านอื่นในชนบทภาคอีสานมักจะไม่ค่อยมีศาลพระภูมิจะมีอยู่ก็คือศาลปู่ตาหรือว่าตู่ปู่ตาเท่านั้นทุกคนจะให้ความเคารพบูชาร่วมกันโดยไม่แยกออกไปตามบ้านของตัวแต่ว่ายังมีบางหมู่บ้านเลิกนับถือศาลปู่ตาก็เพราะเขาพากันเชื่อว่าการมีศาลปู่ตานั้นทำให้หมู่บ้านได้รับความยุ่งยากแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงให้ความเคารพนับถือกันอยู่มีคนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งมาจากจังหวัดยโสธรก็เล่าว่าพวกเขากำลังจะไปทอดผ้าป่ากันพอเสร็จแล้วก็จะไปทำพิธีบวงสรวงผีปู่ตาด้วยเพราะว่าผีปู่ตาเนี่ยถือเป็นบรรพบุรุษประดุจญาติผู้ใหญ่ในอดีตประจำหมู่บ้านที่ทรงพลังแล้วก็อำนาจความศักดิ์สิทธิ์ สมควรที่อนุชนรุ่นหลังรุ่นลูกหลานเหลนหลนจะต้องให้ความเคารพกราบไหว้เพื่อความสุขความเจริญผีปู่ตาเนี่ยมีมานมนานตั้งแต่ครั้งไหนไม่มีใครจัดทำบันทึกไว้แต่ว่าจากการศึกษาพบว่าเมื่อจะตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ก็จะต้องมีการจัดทำพิธีอัญเชิญผีบรรพบุรุษของทุกคนและทุกฝ่ายให้มารวมกันอยู่เป็นจุดเดียวกันโดยรวมเรียกชื่อว่าผีปู่ตาแล้วก็ให้สิงสถิตอยู่ที่ศาลภายในหมู่บ้านเพื่อจะได้คุ้มครองป้องกันผู้คนและทรัพย์สินอื่นๆให้ปลอดภัยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญกันโดยทั่วหน้าศาลปู่ตานี่มักจะตั้งอยู่ในที่เงียบสงบส่วนใหญ่จะตั้งกันปากทางเข้าหมู่บ้านบางแห่งก็จะตั้งอยู่ที่ริมน้ำคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดบางแห่งจะตั้งอยู่บนเนินสูงๆเวลาที่เรามองเข้าไปก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่เยือกเย็นวังเวงแล้วก็น่าเกรงขามมากผีปู่ตานี่จะตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้จำเป็นจะต้องมีตัวแทนคอยช่วยเหลือเพราะว่าผีปู่ตาจะติดต่อกับคนโดยตรงนั้นยากมากจึงต้องมีตัวแทนขึ้นมาเพื่อให้ตัวแทนเนี่ยดูแลช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์ร้อนแล้วก็จะต้องเป็นหน้าที่ของชาวบ้านอีกเหมือนกันในการร่วมกันจัดงานประจำปีซึ่งเป็นพิธีเลี้ยงเครื่องเส้นไหว้ผีปู่ตาจะมีการเสี่ยงทายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทำนาแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรอื่นๆเนี่ยก็ในราวเดือน6ข้างขึ้นตอนประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วทุกๆปีตัวแทนชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเท่าจ้ำหรือว่ากระจ้ำเนี่ยสุดแท้แต่บางท้องที่จะเรียกตามสำเนียงนั้นแล้วก็ต้องมีคำว่าจ้ำรวมอยู่ด้วยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายเท่าจ้ำนี่นับว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในหมู่บ้านหรือจะเรียกให้เข้ากับภาษาปัจจุบันก็คือเป็นผู้นำคนหนึ่งในระดับหมู่บ้านนั่นแหละบางแห่งจ้ำมีหน้าที่เป็นตัวแทนของกู่หรือว่าปางกู่เนี่ยกู่นี้หมายถึงโบราณสถานที่พวกขอมสร้างไว้และเวลานี้ก็ยังมีอยู่ในภาคอีสานจ้ำเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผีหรือว่าเทพเจ้าประจำปางกู่นั้นก็ได้คุณสุเทพสุนทรเพศัตนักวิชาการท่านหนึ่งได้ให้ข้อคิดในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อถือของเรื่องนี้ว่านอกจากเจ้าปู่หรือผีปู่ตาจะแสดงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏโดยบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามสมควรของชาวบ้านที่บนบานแล้วก็จะแสดงความอาถรรพ์ให้เกิดความเจ็บป่วยไม่สบายหรือภัยพิบัติสารพัดให้แก่ผู้ที่ไม่เชื่อถือหรือว่าชอบท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่เจ้าปู่อาจจะแสดงความต้องการโดยการเข้าฝันชาวบ้านหรือจ้ำซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าปู่เป็นการบอกกล่าวหรือตักเตือนในสิ่งที่เจ้าปู่ต้องการหรือไม่ก็อาจจะเข้าสิงชาวบ้านคนใดคนหนึ่งแล้วออกปากคือพูดออกมาว่าไม่พอใจใครหรือผู้ที่เจ้าปู่ได้เข้าสิงร่างได้ทำผิดอะไรบางสิ่งบางอย่างในกรณีอย่างนี้คนที่จะเชิญเจ้าปู่ออกจากร่างของผู้ที่ถูกเข้าสิงและทำพิธีขอขมาลาโทษได้ก็คือจ้ำเท่านั้น
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีอย.มีฮัตส์สับเรียบร้อยท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปมาคุยกันต่อคือบางทีการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยมันจะหลายๆอย่างมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยิ้มบ่อยๆนะครับยิ้มบ่อยๆหัวเราะบ่อยๆเวลาที่เรายิ้มแล้วว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยจะทำให้สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราคนครอบคนรอบข้างคนข้างกายเราก็จะมีความสุขมีทุกข์มีอะไรก็ให้ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนรักปรึกษาคนที่เรารู้จักอย่าเก็บไว้คิดคนเดียวให้ระบายมั่งพูดออกไปถ้าไม่พูดแล้วมันจะเกิดอาการกลุ้มมันคลั่งมันเหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวนะครับเลิกหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าอย่าอ้างว่าทำไม่ได้ก่อนที่จะลงมือทำนะครับไม่มีความล้มเหลวอะไรที่น่ากลัวเท่ากับการปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับโทรหาเพื่อนๆบ้างอายุมากแล้วไปเยี่ยมคนนู้นไปเยี่ยมคนนี้นะครับคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้บ้างพอประมาณเพื่อให้มันไม่เหงาดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆไว้ข้างกายน้ำมังคุดตราพนาลินก็ให้มีไว้บ้างติดตู้เย็นเอาไว้กินวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยก็ดีอร่อยรสชาติอร่อยแล้วก็ผสมสมุนไพรเข้าไปก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้ฟังไปทางอีสานบ้างนะฟังภาษาอีสานคนที่ขาบวมนะแกก็ปวดป วดด้วยนะครับไม่ค่อยมีแรงดื่มน้ำมังคุดเข้าไปก็จะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสพาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมมายามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองหาตราพนาลิ้นน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับสวัสดีครับแม่
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับโอ้ยเนาะ ขอโทษหลายๆเมื่อวานบ่ได้มานัดเอาไว้ไอ้แม่จะซื้อหยัง
3: นูเกณฑ์โคตรสมบัติ
2: ยังก
3: ็นูเกณฑ์โคตรสมบัติ
2: จ้ะซื้อคือเทศนะนูเกณฑ์เฮาก็ได้ยินอายุจักปีละแม่นูเกณ
3: ฑ์67
2: อยู่บ้านหยังเลย
3: บ้านหน้าอ่าง
2: บ้านหน้าอ่างตำบลหน้ามาเฟื่อง
3: จ้ะ
2: อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวน้องผู้
3: จ้ะ
2: โอเคเนาะโอ้แม่นุเจนนี่แต่ถามมิลีว่าเจ้ามันเป็นยังไงคือมากินน้ำมังคุด
3: ปวดขา
2: ปวดขา
3: ปวดขาแล้ววันก็เป็นเส้นเลือดในสมองตี
2: บไปหาหมอ
3: ไป
2: หมอเขาว่าเป็นเหมือนเส้นเลือดในสมอง
3: จ้ะจ้ะ
2: อาการมันเป็นยังไง
3: เป็นตื่นขึ้นมาไปว่าได้ขาข้างไปทั้งขางเลย
2: เสียแทะ
3: แทะแทะแทะไปก็ไปล้ม
2: ไปล่ม
3: น้องได้ผู้อันนี้นี่น้องน้องได้เป็นผู้ส้ม
2: ส้มเอา
3: จ้ะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วพากันไปโรงพยาบาล
3: ถ้าไปโรงพยาบาล
2: เส้นเลือดในสมองตีบเป็นวันสั้น
3: จ้ะขาก็ปวดทุก
2: ปัดอ๋อมันเป็นอยู่ดุล
3: กับปักบวยไปเป็นกับไปหาหมอหน้าหลัง
2: เป็นกับไปหาหมอ
3: จ้ะ
2: ก้อนสิกินหามือสิบมือหนึ่งก็ยังเป็น
3: หมออ
4: ๋อเราไปได้มาได
2: ้ไปได้มาได้อยู่แต่ว่าพอผมอยากถามว่าก่อนกินน้ำมังคุดหามือซิบมือนี่มันเป็นอย่างปวดขาอย่างเดียว
3: ปวดขาปวดขาแล้วก็เป็นเบาหวานพองทางบ้านจ้ะ
2: อ๋อครับผม
3: อันมันนี่ก็ไข้แน่หรอ
2: มันไข้แน่แล้ว
3: ไข้แน่
2: มันเป็นเส้นเลือดตีบ
3: จ้ะ
2: อ๋อครับผมแต่อยากถามว่าเอาปวดขามันปวดแห้งวอคือจัง
3: ปวดแห้ง
2: ปวดแห้งติปวดแห้งซําไหน
3: ปวดแห้งลังเรียกแต่ว่าไปบ่ได้พุ่นแล้ว
2: ไปบ่ได้ปวดปานนั่นน่ะ
3: ปานนั่นแล้วไข่เนาะนี
2: ่ออกขาข้างหัวนี่มันไข
3: ่ข้าง
2: อ๋อนี่น่ะมันไข่ไข่บางนี่เลย
3: ไข่
2: นี่ไปบ่ได
3: ้มันสิไปบ่ได
2: ้ก่อนสิกินนี่มันเป็นอยู่หลายดนจักมือ
3: เป๋ว่าเป็นดวนแล้ว
4: เก
2: ี่
4: ยวอย
2: ู่
4: ก
2: ับ พอปีบ
3: ่สิวางบุญ
2: ประมาณปีนึงมันปวดตลอดบวมตลอดเลยบ
3: ่ย่ํากินหยังผิดก็ขึ้น
2: พิษนี่ยังแน่จะกินพิษสักเก
3: ล็ดหลายอย่าง
2: กินหูฉลามกินล่างนกกินหูฉลามมันผิดบ่หรือกินยัง
3: หมูก็กินบ่ได
2: ้หมูกินบ่ได้
4: บ่ได้หรอกหมู
2: กินมันกินยังกินผิดก็ขึ้นเลย
3: ขึ้น
2: อ๋อโอเคละเอาถามแม่นุเจนน่ะไปหูน้ํามังคุดมาได้ใส่แม่ยายไผ่บอก
3: ไงโทรเอาก็มาเอาน้ํา
2: แม่ยายไผ่โทรเอา
3: จ้ะ
2: ก็มาแบ่งกันน้ําเรา
3: เอา
2: ให้เราสั่งให
3: ้เบิด2สูตร
2: ไอ้เพิ่นสั่งให
3: ้จ้ะ
2: อ๋อเจ้ากินเนี่ยมันเป็นยังไงเอากิน2 3 4 5ขวดแล้วว่าให้ฟัง
3: เ
2: นี่ยมันเป็นยังไง
3: กินก็ไม่แห้งไปได้มาได้ไปพุดมันก็ไปได้ไปเก็บบะคามาขายก็ไปได้
2: แต่ก่อนไปได้บ
3: ่ไปก็เมื่อย
2: เมื่อย
3: เมื่อย
4: เราว่าเราบ่เมื่อยเด้
2: เนาะน้องว่าน้องว่าก่อนเราเป็นยังไง
4: เราก็เป็นโซ่ๆเป็นไปบ่ได้มาบ่ได้นี่แล้ว
2: อ๋อ
4: พองวิน
2: ปองว
4: ิน
2: พร้อม
4: แมน
2: เป็นโซโซไปบ่ได้มาบ่ได้
4: อย่างนี้เราไปโคกไปปลาใต้สบายจ้ะพากันไปกู้เมื่อยใหญ่กับน้องไปหาบักขาม
2: หาบักขามไปน้ำปลา
4: จ้ะ
2: อ
4: ๋
2: อ
4: แข็งแรง
2: ไปหามาได้หลายเมื่อไหร่ซื้อหนังมังคุด
3: จ้ะแมนต้องว่าท่านใดอยู่เดือดว่าเก็บว่าท่านใดพ่ออยู่เก็บใดพ่อก็จะเอา
2: เงินผู้ถ่อกับบอยัง
4: บอยยัง
2: ซื้อน้ำมังคุดมัด
4: ชื่อเขาก็ได้ชื่อน้ำเพื่อนนี่แหละก็ว่าเว้ากันอยู่นั่นเงินผู้ถ่าก็ได้กวดครึ่ง
3: 60มึงเนาะโอ้6 100มึงเนาะ
2: อยู่ดนๆอยู่ฮอด70 80มันจังได๋ไ
3: ก็สิฮอดบ่ทั้ง3ปีย
2: ัง3ปีฮอด70
3: จ้ะ
2: มันจังสิขึ้นเดือนจังสิขึ้นเอาปัจจุบันกินมานี่กินมาจักขวดแล้ว6ขวด6ขวดดีขึ้นแต่เก่านี่จะเทียบว่า100นึงนี่จะดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์6 70 80 90
3: บ่ 70%
2: 70% ดีขึ้นแม่นบ
3: ่ไปใส่ก็ไปบ่เมื่อยบ่หิวไปจังซี่ก็ไปน้ำหมูตลอด
2: แข็งแรงไปได้หมด
3: ไปได้เด้อถามแม่ตู่นี่มึง
2: โอเค
5: คพอใจบ่คุณภาพ
3: พอใจ
5: กินเหล้าเสียดายเงินบ่ถามมีหลี
3: บ่แต่ว่าบ่มีซื้อ
5: โอเค
3: ถามว่าท่านจ้ะ
5: เจ้าต้องขยันปีนบ่ขามปีนบ่ขาม
3: บ่ขึ้นจักเทีย
5: ตะต่อยครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่หนูเจนนะครับอยู่บ้านหน้าอ่างตำบลหน้ามะเฟืองอายุ67ปีนะเพิ่นปวดขาขาขัวอาการเดิมนี่เคยเป็นเสียดเลือดในสมองตีบแต่ดีขึ้นแน่แล้วแต่ว่าปวดขาขาขัวบวมนะครับย่างบ่ค่อยได้บ่ค่อยแข็งแรงเป็นมาลองจองแจงแห้งหน่อยจอยบ่มีบัดนี้เพิ่นก็กินน้ำมะกรูดไป6ขวดอันเพิ่นว่าดีขึ้น 70% แต่จริงเท็จจังได๋เพิ่นก็เป็นผู้เว้าเนาะก็บ่ถามจริงเนาะแม่เนาะ
3: แม่น
5: แข็งแรงขึ้นไปหาบ่ครับไหนไปสั่นไปสีไปหันมานี่ได้ทุกอย่าง
6: ก็
5: ถือว่าโชคดีเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
5: เดี๋ยวกินไปเรื่อยๆเด้อ
3: จ้า
5: เงินเดือนผู้เฒ่าออกก็เก็บไว้ได้ขวดเครื่องเอาโอเคครับขอบคุณแม่หลายๆครับ
7: คุณฝ่ารักษาเทวดาคุ้มครองครับ
8: น้ำมะคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
9: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
0: จากข้อความที่ว่าเนี่ยครับจ้ำจะต้องเป็นผู้ที่ผูกขาดในการติดต่อกับผีเจ้าปู่หรือว่าผีปู่ตาโดยเฉพาะแต่ว่าในบางหมู่บ้านจ้ำยังมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งซึ่งจ้ำจะเป็นผู้เลือกเองส่วนการเป็นเท่าจ้ำได้เนี่ยไม่ใช่จะเป็นของง่ายการเลือกจ้ำนี้ก็มีแตกต่างกันออกไปในแต่ละหมู่บ้านตำบล 1. เลือกโดยวิธีการเสี่ยงทายเขาเรียกว่าเสี่ยงข้องจากรายงานของคณะที่ทำการศึกษาในกลุ่มโอกินาวานั้นได้ศึกษาที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าการเลือกจ้ำในหมู่บ้านนี้ใช้วิธีเสี่ยงทายโดยการทำกันต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านที่สนใจวิธีการเสี่ยงทายจะเริ่มโดยการทำพิธีเรียกว่าเชิญเทวดามาลงตะข้องหรือว่าข้องที่ชาวบ้านชอบเอาไปใส่ปลาเมื่อเขาตกปลาได้แล้วเนี่ยข้องนี้จะต้องเป็นข้องใหม่สารด้วยไม้ไผ่ยังไม่เคยนำมาใส่ปลาแม้แต่ตัวเดียวแล้วภายในข้องนี้เขาจะใส่เครื่องเส้นพลีไว้พร้อมคือเครื่องขันห้าได้แก่หมากพลูดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ5คู่อีกทั้งข้าวสวยปั้นเป็นก้อนกับถ่านไฟหุงข้าวก็บรรจุใส่ไว้ในข้องด้วยการเริ่มต้นพิธีนี้ตัวประธานพิธีจะต้องทำการอัญเชิญเทวดาลงมาสถิตในข้องถ้าได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กดังขึ้นในข้องนั้นย่อมแสดงว่าเทวดาลงมาสถิตแล้วก็จะเริ่มมีการเสี่ยงทายกันโดยจะมีคนสองคนช่วยกันจับขาของข้องคนละขาแล้วก็เดินถือข้องไปเวียนตามหลักหลักเนี่ยติดชื่อชาวบ้านที่เป็นชายวัยกลางคนขึ้นไปที่มีคุณสมบัติว่าเคยบวชเรียนแล้วมีความรู้ในทางเวทมนต์คาถา พิธีกรรมทางพุทธและทางไสยศาสตร์ต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราหรือว่าติดยาเสพติดทุกประเภทเรียกว่าเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่นับถือของชาวบ้านทั้งหลายเขาก็จะทำการเสี่ยงทายเอาใครคนใดคนหนึ่งในจำนวนนี้ขึ้นเป็นจ้ำของหมู่บ้านหน้าที่อันสำคัญอย่างหนึ่งของชาวบ้านกับเท่าจ้ำก็คือพิธีเลี้ยงผีปู่ตาประจำปีคือประมาณเดือน6ข้างขึ้นคือเดือนพฤษภาคมนะครับเท่าจ้ำและผู้ช่วยนี่จะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมในการเรียรายแล้วก็จัดพิธีนับว่าเป็นงานชิ้นสำคัญก่อนที่ชาวบ้านจะทำนาบางแห่งเท่าจ้ำจะมีหน้าที่เป็นร่างทรงผีปู่ตาเองเมื่อเข้าทรงแล้วพวกชาวบ้านก็จะไต่ถามความทุกข์สุขต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องราวต่างๆในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศว่าจะมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีความสำคัญต่องานเกษตรกรรมของชาวบ้านทุกคนบางแห่งไม่มีการทำพิธีเข้าทรงเท่าจ้ำก็อาจจะใช้พิธีไหว้วอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งต่างๆตามที่ชาวบ้านต้องการหรือว่าอาจจะใช้วิธีเสี่ยงทายเอาก็ได้เช่นอาจจะใช้บั้งไฟเสี่ยงทายโดยเฉพาะเรื่องฟ้าเรื่องฝนโดยที่เท่าจ้ำจะเป็นผู้ทำการจุดบั้งไฟเสียงทายเท่าจ้ำเมื่อรับใช้ผีปู่ตาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอันที่จริงแล้วตัวของเท่าจ้ำเนี่ยมักจะต้องทำพิธีร่วมกับทางศาสนาแล้วก็วัดวาอารามอยู่เป็นประจำจึงเห็นได้ว่าเท่าจ้ำเป็นผู้นำในหมู่บ้านเรื่องราวที่เกิดขึ้นเท่าจ้ำนี่มักก็จะได้รับฟังจากชาวบ้านก่อนใครอื่นซึ่งเป็นการระบายทุกข์สุขแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์และจิตใจของบรรดาชาวบ้านได้เป็นอย่างดีก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่ช่วยจันลงสุขภาพจิตใจของคนในหมู่บ้านได้อย่างไม่มีปัญหาทีนี้หวนกลับมาเรื่องผีปอบท่านผู้ฟังว่าผีปอบเนี่ยเข้าสิงคนได้อย่างไรครับลักษณะอาการที่ผีปอบจะมาเข้าสิงคนหรือสัตว์ได้เนี่ยในลักษณะต่างๆเนี่ยหมอสงหารเล่าไว้ว่ามันมีอยู่4อย่าง1ผีปอบจะเข้าสิงคนระยะที่มีการเจ็บป่วยทางร่างกายอาจจะมีจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเป็นครั้งเป็นคราวก็ได้หรือเป็นแต่เพียงการแฝงโดยทำให้โรคร้ายนั้นเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเหมือนกับเป็นโรคแทรกซ้อนอย่างหนึ่งส่วนมากมักจะเข้ามากในผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่วุฒิภาวะอ่อนไหวทางด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิดนับวันผีปอบนี้จะเข้ามากินอวัยวะต่างๆภายในเช่นตับไตไส้พุงผู้ป่วยก็จะเริ่มมีลักษณะอาการผ่ายผอมลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดก็จะตายไปเองผีปอบเข้าประเภทนี้คนทั่วไปก็มักจะนึกถึงว่าเมื่อพูดถึงปอบแล้วมักจะคิดไปถึงเรื่องการกินตับไตไส้พุงเสียเป็นส่วนใหญ่ข้อที่2ผีปอบจะเลือกเข้าสิงร่างคนแต่เฉพาะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายที่อายุต่ำกว่า10ขวบเวลาเข้าเด็กเหล่านี้จะพูดไม่ได้เมื่อผู้ใหญ่ถามอะไรจะไม่รู้เรื่องต้องอาศัยความสังเกตและมีประสบการณ์เนี่ยถึงจะรู้ชาวบ้านมักจะเชื่อว่าเด็กที่ถูกสิงส่วนมากนี่จะต้องถึงแก่ความตายไปในที่สุดประเภทที่3ผีปอบจะเข้าพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ได้จะต้องเป็นสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายม้ามักจะทำให้สัตว์เหล่านั้นตายได้โดยกระทันหันซึ่งตามความเชื่อของชาวบ้านบอกกันว่าผีปอบมันจะเข้าสิงพวกสัตว์เหล่านี้ก็เพราะจะมุ่งกินอวัยวะภายในตับไตไส้พุงในตัวสัตว์ที่ว่าเนี่ยประเภทที่4ผีปอบจะเข้าสิงร่างคนซึ่งไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรมาก่อนส่วนมากมักจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยตั้งแต่17ถึง40ปีเมื่อผีปอบเข้าแล้วผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงมักจะแสดงตัวว่ามันเป็นใครซึ่งภาษาสำเนียงทางภาคอีสานเขาเรียกว่าออกปากนับว่าการออกปากเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะได้ทราบว่าผีปอบนั้นมาจากใครผีปอบอาจจะเข้าร่างผู้ชายเหมือนกันแต่ว่ามีได้น้อยกว่าผู้หญิงเวลาที่ปอบเข้านี่ก็ไม่ค่อยแน่นอนผีปอบจะเข้าอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ20นาทีถึง3ชั่วโมงทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าขึ้นอยู่กับหมอผีที่มาทำพิธีขับไล่ผีปอบว่าจะเก่งหรือไม่เก่งซึ่งหมอไล่ผีนี่มีภาษาสำเนียงทางอีสานเขาเรียกกันว่าหมอธรรมแล้วก็ผีปอบชนิดที่4เนี่ยเป็นผีปอบที่มักจะเข้าสิงร่างผู้คนมากกว่าประเภทอื่นๆแล้วก็มักจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในภาคกลางแล้วก็ภาคอื่นของประเทศไทยอาการที่ผีปอบเข้าสิงเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะระยะที่1คือระยะเริ่มเข้าระยะนี้ผู้ที่ถูกเข้าจะเริ่มมีอาการมึนงงมึนชาตามเนื้อตัวแขนขา อยากจะร้องไห้อุทานร้องมองเห็นเป็นก้อนแสงกลมๆแล้วก็ยังมีอาการหนาวสั่นเหนื่อยใจอาจจะเห็นเป็นลิงเป็นหมาเป็นแมวเป็นไก่หรือเห็นเป็นคนก็ได้บางคนก็เล่าว่าเหมือนได้ยินมีเสียงคนมาเรียกแน่นหน้าอกหรือบางคนก็บอกว่าระยะนี้อาจจะไม่มีอาการต่างๆที่ว่าเนี่ยคือหมายถึงว่ามันไม่ได้มีเหมือนกันทุกคนบางคนอาจจะมีเพียง 2-3 อย่างอาการอย่างเนี้ยมักจะอยู่ไม่เกิน1ชั่วโมงบางรายก็เป็นอยู่เดี๋ยวๆระยะที่2ขณะที่ระยะที่ผีเข้าระยะนี้เป็นระยะที่ผีปอบเข้าสู่ร่างกายโดยสมบูรณ์แล้วความรู้สึกของผู้ถูกเข้าเนี่ยมีหลายอย่างเท่าที่หมอสงหันศึกษาพบว่าที่เข้าบ่อยๆได้แก่จุดที่เข้าก็คือ1แขนด้วยมือโดยเฉพาะที่นิ้วมือ2ที่เท้า3ที่ตาจมูกที่5หัวนมการที่จะทราบว่าเข้าทางไหนเนี่ยเป็นความรู้สึกของผู้ที่ถูกเข้าเองก่อนที่จะถึงระยะไม่รู้สึกตัวเพราะบริเวณร่างกายตามส่วนที่กล่าวที่ว่าเนี่ยมีความรู้สึกมากขึ้นเหมือนกับมีอะไรผ่านเข้าไปเมื่อผีปอบเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีอาการต่างๆพอสรุปคร่าวๆได้5อย่างคือ1ร้องเอะอะขึ้นมาบางคนร้องสุดเสียงบางคนร้องเหมือนผีบางคนก็นั่งร้องไห้เฉยๆนะนี่ประเภทที่1ประเภทที่2มีอาการเกร็งส่วนมากมักจะเกร็งไปทั้งตัวมือกำหมัดแน่นแต่ว่าเป็นชั่วระยะหนึ่งระยะที่3กระตุกอาจจะมีลักษณะต่อจากอาการเกร็งหรือไม่ก็กระตุกขึ้นมาดื้อๆเลยก็ได้4มีอาการอายไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าสบตาใครแล้วก็ไม่พูดบางทีมีอาการหัวเราะมองดูลักษณะท่าทางใบหน้ามักจะมีรูปลักษณะคล้ายๆกับเจ้าของผีปอบที่มาเข้าเนี่ย
9: ครับรายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวพรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเฮตปุสมาเนาตุมุคเซโพพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโลกความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิด

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิดเอตัปปุสมานาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณัง

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลียกระโดดเพลียไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
7: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับวิธีเปลี่ยนคนอื่นที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองนะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับนิทานโคไม่กินหญ้านะวัวไม่กินหญ้าซื้อแว่นตาสีเขียวให้มันใส่มันก็กินหญ้าอันนี้เขาเล่ากันสนุกนะครับแต่ที่จริงแล้วนี่เปลี่ยนคนอื่นมันเปลี่ยนยากท่านผู้ฟังเปลี่ยนยากเด็กนี่อายุ6ขวบ7ขวบนี่ก็ยังพอฝึกได้11ขวบ12ขวบ13ขวบนี่ก็จะเริ่มฝึกยากแล้วคนนี่ถ้าชอบใจทำอะไรเนี่ยมันจะทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆทำไปพอบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชินพอเป็นความเคยชินเข้ามันจะกลายเป็นสันดานเป็นสันดอนทีนี้มันก็ขุดยากมันก็ติดเป็นนิสัยมันแก้ยากอย่างนิสัยไม่ดีของเราบางอย่างทุกคนก็จะมีนิสัยไม่ดีอยู่แม้แต่ตัวเราเองตัวผมเองก็มีนิสัยไม่ดีอยู่หลายเรื่องความเคยชินเนี่ยมันแก้ยากก็ต้องค่อยๆขุดไปฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยถ้าเรื่องนั้นก็ไม่ถูกใจเราคนนั้นก็ไม่พอใจเราคนนั้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นมันไม่ถูกมันไม่ควรถ้าเรายึดมันก็เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังถ้าเราไปยึดไปเอาจิตเข้าไปจับมันทุกข์ใจถ้าเราไม่สนใจเสียก็มันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีความสุขเปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนยากเปลี่ยนตัวเองดีที่สุดเขาเรียกว่ารู้จักอยู่รู้จักใช้ชีวิตกับโลกนี้คนที่อยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์เนี่ยคือยอดคนนะครับอยู่ความสุขได้โดยที่ไม่ทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันมีความสุขแต่ถ้าอยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับคนอื่นกับภาวะแวดล้อมที่ไม่ดียืนตากแดดได้โดยที่ใจมันไม่ร้อนนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเอาจิตไปจับตรงที่มันเย็นมันก็สบายครับท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครได้ทุกอย่างที่หวังหรือขาดทุกอย่างมีมืดมีสว่างมีผิดหวังมีสมหวังลาภยศสรรเสริญถูกเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมมีนินทามีทุกข์มันก็สลับกันไปธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ถ้าพูดออกมาหรือภาษาสำเนียงอีสานที่เรียกว่าออกปากเนี่ยซึ่งเป็นอาการสำคัญของคนที่ถูกผีเข้าเพราะว่าสามารถจะแยกได้ว่าแกล้งทำหรือเปล่าโดยคนที่ถูกผีเข้าสิงจริงๆอาการจิตเข้าสู่ภวังคือมีอาการพูดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกับถูกสะกดจิตแล้วให้พูดนะการพูดก็มักจะพูดได้เรื่องราวแล้วก็สามารถได้โต้ตอบคำถามได้พอสมควรบางทีถ้าการเข้าภวังค์มีน้อยอาจจะพูดไม่ได้เรื่องราวอะไร

พียงเพื่อผ่านขออาหารการกินหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งระยะที่ผีปอบจะออกจากร่างคนป่วยตามธรรมดาคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ยชาวบ้านมักจะรู้เห็นได้ทันทีเพราะว่าเคยพบเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆจนชาวบ้านนี่ชินตาเขาจะไปเรียกหมอผีหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกหมอธรรมเนี่ยมาให้ทำการขับไล่ให้ออกไปจากร่างคนป่วยสำหรับอาการที่ทำให้รู้ว่าผีปอบกำลังจะออกจากร่างคนที่ถูกสิงนอนเจ็บป่วยที่สังเกตได้ก็คือ 1. ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเสร็จแล้วก็บอกว่ากูไปแล้วโว้ยข้อ 2. จะอาเจียนพร้อมกับบอกว่ากูไปแล้ว 3. ปัสสาวะหรืออุจจาระออกมาให้เห็น 4. บางรายอยู่นิ่งๆแล้วก็เริ่มฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ส่วนมากก็มักจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเมื่อยล้าตามเนื้อตามตัวมีอาการหวาดกลัวไม่สบายใจนอนไม่หลับใจสั่นแล้วก็มึนงงโดยไม่มีสาเหตุนายแพทย์สงันสุวรรณเลิศได้ศึกษาคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ร่วมกับแบบสอบถามทั้งหมดก็62รายด้วยกันเป็นคนที่อยู่ในท้องที่อำเภอเริงนกทาอำเภออำนาจเจริญอำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อำเภอธาตุพนมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมได้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมหลายอย่างเช่นว่าคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ 98% ผู้ชายที่ถูกผีปอบเข้าสิงมีเพียง 2% เท่านั้นผีปอบที่มาเข้าเนี่ยเป็นผีปอบที่แฝงอยู่ในเพศชายซะ 50% เพศหญิง 26% ไม่ทราบเพศ 12% แสดงให้เห็นว่าเพศชายนี่มีความสนใจศึกษาทางไสยศาสตร์มากกว่าเพศหญิงและพบว่าจำนวนครั้งของคนที่ถูกผีปอบเข้าเพียงครั้งเดียวเนี่ยมีถึง 44% นะตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปมีถึง 56% เมื่อคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงในหมู่บ้านในเวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะรู้ได้ทันทีเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันโดยเฉพาะหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานต่างก็จะพากันมาเพื่อจะมาคอยช่วยเหลือและเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศผีปอบเข้าสิงร่างเพื่อนมนุษย์แล้วในเวลาเดียวกันก็จะมีคนไปตามหมอผีหรือว่าหมอธรรมมาลงมือประกอบพิธีรักษาขับไล่ผีปอบไปก่อนคล้ายๆกับว่ารักษาบรรเทาในเบื้องต้นไปพลางๆก่อนแล้วก็จะถ่วงเวลารอจนกว่าหมอผีอาชีพจะมาบรรดาชาวบ้านก็จะทำทีเป็นส่งเสียงอึกทึกครึกโครมบ้างบางทีก็ทำทีเป็นสวดมนต์เสียงดังแล้วก็ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นจะมีการใช้พริกแห้งมาเผาไฟแล้วนำไปลนที่ในตาของคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงนายแพทย์สงันลองสอบถามชาวบ้านดูว่าไม่กลัวเหรอที่พากันแห่ไปดูการไล่ผีปอบชาวบ้านเขาบอกไม่กลัวหรอกเพราะว่าเมื่อผีปอบมันเข้าสิงร่างคนแล้วในตอนนั้นผีจะไม่ทำอะไรคนดูคือมันจะไม่กระโดดไปเข้าคนที่ชุมนุมกันอยู่หรอกเหตุผลที่เขาไปดูกันมากๆก็คือต้องการที่จะรู้ว่าใครเป็นผีปอบตัวจริงคือเป็นตัวการที่ส่งปอบมาเนี่ยนะแล้วพวกเขาจะได้พากันระมัดระวังตัวตลอดจนคนในครอบครัวของเขาด้วยหมอผีนี่มักจะเป็นบุคคลที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมในเรื่องการไล่ผีมาโดยเฉพาะรวมทั้งเรื่องผีปอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ไล่ผีก็มีว่านยาชนิดต่างๆแส้หวายลงอาคมแล้วก็ใบไพรตลอดจนมีดหมอแล้วก็เทคนิคการใช้ก็แตกต่างกันตามคุณลักษณะของผีเวทมนต์คาถามนตราต่างๆที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็เลือกเฟ้นเอาแต่ของดีๆมาใช้เมื่อหมอผีหรือว่าหมอธรรมมาถึงบ้านคนที่ถูกปอบเข้าแล้วสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำก่อนเมื่อพบคนที่ถูกผีปอบเข้าก็คือต้องเสกเป่าคาถาซึ่งเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่าคาถายาคาถานี้จะเป่าลงบนกระหม่อมของคนป่วยที่ผีปอบเข้าสิงอยู่โดยหมอผีจะเป่าทั้งหมด3ครั้งด้วยกันทั้งนี้เพื่อจะชิมลางดูว่าผีปอบที่มาเข้าสิงเนี่ยจะมีกำลังอ่อนหรือว่าแข็งแค่ไหนก่อนเมื่อรู้ว่ากำลังของผีปอบมีมากน้อยแค่ไหนแล้วหมอผีก็จะเอาว่านที่ชาวบ้านเขาเรียกว่านไฟออกมาพร้อมกับนำไปจี้ส่วนต่างๆของร่างกายส่วนมากก็มักจะเป็นตามซอกเล็กซอกน้อยของร่างกายที่ง่ามมือง่ามเท้ารักแร้ขาหนีบพร้อมกับว่านไฟที่กำลังใช้จี้หมอผีก็จะร่ายมนต์คาถาไปเรื่อยๆถ้าที่ไหนเป็นที่ผีปอบแอบแฝงอยู่ในตัวคนจุดไหนจุดนั้นมันก็จะแสดงอาการร้องครวญครางเจ็บปวดทรมานออกมาอย่างรุนแรงเห็นได้ชัด

0: ด้วยการสังเกตที่สีหน้าท่าทางของคนป่วยในเวลานั้นพอถึงจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่หมอผีจะเริ่มป้อนคำถามต่างๆเข้าไปทันทีเมื่อมีการถามไปพอสมควรแล้วบรรดาญาติพี่น้องหรือว่าชาวบ้านก็จะช่วยกันถามด้วยแล้วหลังจากนั้นหมอผีก็จะทำการขับไล่ผีปอบออกไปผู้ที่ถูกผีเข้าก็จะคืนสติขึ้นมาแต่ว่าหมอผีก็จะรออยู่ชั่วระยะหนึ่งเพื่อรอการย้อนกลับมาของผีปอบเป็นระลอกสองเพราะว่ามีเหมือนกันบางรายมันย้อนกลับมาพอแน่ใจแล้วว่าไม่มีปอบย้อนก็จะทำพิธีกันหรือว่าป้องกันโดยผูกข้อมือผูกข้อเท้าด้วยได้สายสินให้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จพิธีการขับไล่ปอบในการไล่ผีปอบนี่บางทีหมอผีหรือว่าหมอธรรมก็มักจะใช้วิธีรุนแรงก็มีเหมือนกันโดยผีที่เข้าสิงอยู่ในร่างคนป่วยเนี่ยมันไม่ยอมออกไปอย่างง่ายบางทีก็ต้องใช้หวายตีไปทั่วตามร่างกายคนป่วยจนเป็นรอยเขียวช้ำไปทั่วทั้งตัวก็มีผีก็ยังไม่ยอมออกได้พบว่ามีอยู่รายหนึ่งใช้เหล็กเผาไฟร้อนๆแล้วนาบลงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหมอผีที่มีความสามารถชำนาญการจะใช้กลวิธีแยกแยะว่าผีชนิดไหนประเภทใดมาเข้าสิงในร่างคนซึ่งพอจะจำแนกได้เป็น4ประเภทคือ1ผีปอบผีปอบนี่เวลาที่มันเข้าร่างคนป่วยมักจะแสดงอาการยิ้มอายๆก้มหน้าไม่กล้าสบตามองหน้าผู้คนรอบข้าง2ผีฟ้าผีฟ้าหรือว่าผีไทยผีแกนเวลาที่มาเข้าร่างคนป่วยมักชอบสนุกขี้เล่นหัวเราะอันนี้จะเป็นมิตรกับคนทั้งหลาย3ผีบรรพบุรุษผีเชื้อผีปู่ย่าตายายเวลาที่มาเข้าร่างคนป่วยจะแสดงอาการแข็งกร้าวไม่กลัวใครจ้องมองผู้คนไม่หลบหน้าพูดจาวางอำนาจอันนี้เป็นผีบรรพบุรุษแล้วก็4ผีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวรรณคดีผีจำพวกนี้เวลามาเข้าร่างคนป่วยจะอยู่ในลักษณะการเฉยๆพูดจาเรียบร้อยสุภาพมีมารยาทดีนะ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดูท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันนะครับขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะหนักนะครับภูมิคุ้มกันนี่สำคัญเหมือนคนบางคนท่านผู้ฟังเวลาโดนผึ้งต่อยเนี่ยบางคนมีอาการแพ้รุนแรงมากกว่าปกติปวดมากบวมมากนะครับมีไข้ตัวร้อนหายใจไม่ออกบางคนช็อกหมดสติไปเลยบางคนแค่บวมหลายวันแล้วก็ยุบลงไปเป็นปกติไม่มีอาการอื่นๆคือแพ้แต่ก็ไม่รุนแรงบางคนถูกต่อยเจ็บแต่แค่ตอนที่โดนต่อยนิดเดียวแล้วก็เฉยๆไม่มีอาการอย่างอื่นคือเรียกว่าไม่แพ้ส่วนของคนบางคนเนี่ยนะครับทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับของแต่ละคนท่านผู้ฟังเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยโดนผึ้งมาตั้งแต่เด็กนะพอโดนต่อยบ่อยๆเนี่ยร่างกายมันก็รู้จักว่าเออผึ้งฤทธิ์ของผึ้งมันเป็นในลักษณะนี้ร่างกายมันก็จะสร้างแอนติบอดีหรือว่าเม็ดเลือดขาวหรือว่าภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้คือมันรู้จักแล้วมันก็จะไม่แพ้เหมือนกันนะครับที่เขาให้ฉีดวัคซีนแก้โควิดนะครับให้ฉีดวัคซีนแก้โควิดก็คือทำให้ร่างกายรู้จักเชื้อโควิดนะครับครั้งที่1พอรู้จักขึ้น 4-5-60-70% พอครั้งที่2ปั๊บเนี่ยก็รู้จักเยอะขึ้นมาอีกพอเราไปรับเชื้อจริงๆเนี่ยอาการก็ไม่หนักคนที่ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ติดเชื้อติดเหมือนกันท่านผู้ฟังติดเหมือนกันแต่ติดแต่มันไม่หนักมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนคนที่ไม่เคยฉีดเลยถ้าคนไม่เคยฉีดเลยปั๊บเนี่ยไปรับเชื้อร่างกายมันไม่รู้จักโอ้จะต่อสู้ยังไงจะรักษายังไงกับไอ้เชื้อโควิดที่เข้ามาใหม่เนี่ยหนักเลยทีนี้เป็นหนักเลยนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่มีภูมิคุ้มกันมันไม่ฉลาดพอเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นคนเราเนี่ย การที่จะต่อสู้ร่างเหมือนจะต่อสู้จะทำอะไรที่เราจะสามารถสู้ได้เนี่ยเราต้องรู้จักมันบ้างเคยสัมผัสมันมาบ้างมันก็ไม่กลัวเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าให้เขาให้ไปฉีดวัคซีนท่านก็เลือกต้องฉีดนะครับอะไรก็แล้วแต่ฉีดไปเถอะถ้าไม่ฉีดนี่ถ้าเราได้รับเชื้อเข้ามานี่หนักเจอหนักเลยนะฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ต้องในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เขาบอกว่ารักกันไม่ต้องไปหากันรักกันไม่ต้องไปคบไปคุยไปสังสรรค์เสวนาเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยจะอยู่คู่มนุษยชาติไปอีกนานแสนนานเหมือนกับโรคหวัดโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้อยู่ที่ว่าใครมีภูมิคุ้มกันคือมีโอกาสติดท่านผู้ฟังถ้าคนไม่มีภูมิคุ้มกันติดเข้าไปเนี่ยอาจจะปีหน้า2ปี3ปี4ปีข้างหน้าวันนี้ท่านไม่ฉีด 2-3 ปีข้างหน้าท่านติดมันก็หนักอยู่ดีเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันแต่ถ้ามีภูมิคุ้มกันแล้วมันได้รับเชื้อมันก็เหมือนเป็นหวัดธรรมดานะเป็นหวัดบางทีไม่ต้องกินยามันยังหายเองได้มันเป็นในลักษณะนั้นครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันเรื่องเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวนั้นมีหน้าที่คอยดักคอยตรวจสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็จะส่งสัญญาณไปที่ไขกระดูกให้ผลิตสารคัดหลั่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันแอนติบอดีออกมาต่อสู้กับสิ่งที่แปลกปลอมนะครับสารคัดหลั่งตัวนี้เนี่ยมันจะผลิตต่อเมื่อมีศัตรูเข้ามานะครับร่างกายที่แข็งแรงจะต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มเติมนะครับอยากจะให้เพิ่มเติมก็คือลองทานน้ำมังคุดดูเราจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันเป็นยังไงต้องดื่มนะครับท่านผู้ฟังต้องดื่มยังไงก็ขอให้ดื่มจะได้รู้ว่าเป็นยังไงสิ่งที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่จริงคนหนึ่ง360บาทท่านผู้ฟังนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาในรายการให้เขาส่งให้ก็ได้ครั้งหนึ่งก็20ถ้าดื่มวันละ2ครั้งเนี่ยเอาแค่20มิลก็พอเช้าเย็นดื่มน้ำตามแก้วใหญ่ถ้าดื่มวันละครั้งก็เฉพาะตอนเช้า30มิลนะครับแต่ถ้าใหม่ๆผมแนะนำให้ดื่มครั้งละ30มิลกำลังดีพอร่างกายเริ่มแข็งแรงเริ่มปกติแล้วดื่มวันละครั้งก็เพียงพอฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เดี๋ยวผมมีตัวอย่างของผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงที่หมอสงันพบเห็นที่สถานีอนามัยชั้นหนึ่งที่อำเภออำนาจเจริญนะครับอุบลราชธานีเมื่อปี2518รายที่หนึ่งนี่คนที่ถูกผีปอบเข้าสิงเป็นผู้หญิงสาวอายุ16ปีเป็นโสดนับถือศาสนาพุทธจบการศึกษาระดับประถมปีที่4มีบ้านพักอยู่ที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนหมอสงันก็เห็นอาการผีปอบเข้าสิงตัวเด็กหญิงคนเนี้ยประมาณ5ทุ่มโดยที่ญาติของเด็กได้มาตามให้ไปดูที่เรือนพักคนป่วยสถานีอนามัยญาติของเด็กผู้หญิงบอกว่าผีปอบเข้าเด็กผู้หญิงคนนี้ต่างพากันกลัวมากพ่อเลี้ยงของเด็กผู้หญิงนี่ก็ช่วยกันจับตัวไว้ไม่ให้ตกลงมาจากเตียงคนป่วยส่วนแม่ก็มาบีบนวดที่ขาลูกสาวปากก็พร่ำพูดแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยหมอสงันก็สอบถามเด็กแต่เด็กก็ไม่ยอมตอบแล้วก็ทําทีท่าไม่รู้จักใครสักครู่หนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ลุกขึ้นแล้วนั่งพับเพียบใบหน้าแดงกำมองเห็นรอยเลือดที่แก้มเลยสายตานี่เบิกกว้างไม่มีจุดหมายเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ยกมือขวาขึ้นสูงระดับอกพร้อมกับประกาศตัวเองออกมาว่ากูคือบักตาบักตานี่คือนายตาเป็นเพื่อนกับพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยกูเจ็บใจมากที่เพื่อนกูนี่หมายถึงพ่อเลี้ยงของเด็กผู้หญิงเนี่ยกูเจ็บใจมากที่เพื่อนกูทำไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านกูมาที่นี่ก็มาเยี่ยมแล้วบอกให้รู้ตัวแม่ของเด็กที่ถูกผีปอบเข้าสิงก็บอกว่าไปเถอะอย่ามาเข้าเลยเขาก็บอกกูไม่กลัวพวกญาติและคนป่วยที่คนที่มามุงดูก็บอกว่านี่หมอมาแล้วนะไม่กลัวบ้างหรือไงคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงยังอยู่ในอาการเฉยๆไม่พูดแล้วก็รออยู่ผู้ใหญ่ก็พูดขึ้นมาขอให้เพื่อนของกูทำอะไรให้ถูกต้องถ้าไม่ทำกูจะให้ผีเชื่อมาหักคอมึงดังนั้นพ่อเลี้ยงและคณะญาติก็แสดงอาการขอโทษขอโพยและยอมรับปากว่าจะไม่ปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อไปเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็อาเจียนออกมาแล้วก็เริ่มฟื้นคืนสติดังเดิมรายนี้ไม่ได้ตามตัวหมอผีมาทำการรักษาเรียกว่าสามารถพูดจาตกลงกับผีปอบได้ด้วยดีแล้วก็ออกไปเช้าวันรุ่งขึ้นหมอสงันก็สัมภาษณ์ญาติของเด็กที่ถูกผีปอบเข้าสิงอย่างละเอียดเพื่อหาข้อมูลก็สรุปได้ว่าเด็กคนนี้อยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กเพราะว่าแม่มีสามีใหม่คือพ่อเลี้ยงก่อนเกิดเหตุผีปอบมาเข้าสิงร่างสัก3วันพ่อเลี้ยงกินเหล้าเมาไม้แล้วก็ทำร้ายแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าเพื่อนๆซึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อนายตาหรือว่าบักตาเนี่ยเป็นผีปอบแล้วก็เกิดมาเข้าสิงในร่างเด็กผู้หญิงคนนี้อันนี้เป็นรายที่1รายที่2เป็นผู้หญิงอายุ32ปีนับถือศาสนาพุทธสามีเป็นชาวนาจบป.4ฐานะยากจนเหมือนกันได้เข้ามารับการรักษาในสถานีอนามัยที่เดิมเนื่องจากมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกที่แขนทั้งสองข้างตลอดเวลาทำให้นอนไม่หลับและกินอาหารก็ไม่ค่อยได้เมื่อตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกติจากการที่ได้สัมภาษณ์สามีก็พบว่าเขาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วตอนแต่งงานนั้นสามีเป็นหนุ่มโสดภรรยาเป็นม่ายแต่ว่าไม่มีลูกประมาณ1ปีก่อนนี้เคยมาที่สถานีอนามัยซึ่งมีคนมาเล่าให้ภรรยาเขาฟังว่าตัวเขาพูดกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเวลานานหลังจากนั้นตัวภรรยาของเขาก็เริ่มถามถึงความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นเป็นเชิงไม่ค่อยพอใจแต่สามีก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ภรรยาก็ยิ่งไม่ค่อยจะพอใจมากขึ้นต่อมาอีก 2-3 วันภรรยาของเขาก็ถูกผีเข้าสิง2ครั้งในวันเดียวกันซึ่ง10วันก่อนได้เดินทางมารักษาตัวที่สถานีอนามัยแห่งนี้สามีได้ไปพบผู้หญิงคนนั้นอีกเพื่อถามข้อธุระบางประการแต่เมื่อภรรยาของเขารู้เรื่องเข้าก็เกิดโมโหโทโสมากขึ้นได้ต่อว่าสามีด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็ร้องไห้มีอาการเศร้าซึมด้วยต่อมาอีก2วันผู้หญิงก็มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกที่ต้นแขนทั้งสองข้างในแพทย์สงันก็พบผู้ป่วยวันละ1ชั่วโมงทุกๆเช้าในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสถานีอนามัยหมอสงันก็ให้ยาระงับประสาทชนิดอ่อนก็ทำจิตบำบัดแบบประคับประคองในขณะนั้นสามีก็อยู่เคียงข้างภรรยาตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุกลักษณะของผู้ป่วยนี้ค่อนข้างซีดจะดูยังอ่อนกว่าอายุจริง รู้สึกว่าผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจแล้วก็ทําตามได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่มีอาการสับสนผู้ป่วยมักจะพูดเสมอว่าฉันรู้สึกเป็นห่วงอนาคตตัวเองว่าอย่างนั้นในคืนวันที่4ที่ห้องพักคนป่วยสถานีอนามัยผู้ป่วยได้ถูกผีปอบเข้ารู้สึกจะเป็นผีปอบผู้หญิงที่อยู่ในสถานีอนามัยนั่นแหละผีปอบบอกว่าจะมาเยี่ยมเยียนทุกสุขกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นจะคิดทำร้ายใครและผีปอบที่มาเข้าสิงยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ทางบ้านกับสามีคนป่วยพร้อมทั้งตักเตือนสามีให้ทำความเข้าใจกับภรรยาเรื่องการคบหากับผู้หญิงคนอื่นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวแต่อย่างใดผีปอบรายนี้เข้าอยู่ประมาณ15นาทีก็ออกจากร่างไปหลังจากนั้นคนป่วยก็อยู่ในอาการเงียบและร้องไห้ออกมาดังๆแสดงว่าผีปอบได้ออกจากร่างไปแล้วทางสถานีอนามัยรักษาอยู่ราว10วันอาการของคนป่วยก็หายดีขึ้นจนกระทั่งเดินทางกลับบ้านได้ถ้ามาพิจารณาตัวอย่างผู้ป่วยที่ถูกผีปอบคุกคามเข้าสิงทั้ง2รายนี้จะเห็นได้ว่าเป็นรายที่ธรรมดาแต่ว่ามีเหตุส่งเสริมคือมีปอบเข้าเท่านั้นทั้งสองรายมีความต้องการตรงไปตรงมารายแรกไม่ต้องการให้พ่อเลี้ยงทุบตีแม่รายที่สองไม่ต้องการให้สามีคบชู้สู่สาวกับคนอื่นซึ่งเป็นเหตุของชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญอันตรงกับข้อคิดของนักจิตวิทยาชาวอังกฤษซิกมันด์ฟรอยด์ว่าสิ่งต้องการให้เกิดความสำเร็จสมประสงค์โดยระบบสังคมของคนในชนบทนี้ไม่สลับซับซ้อนเหมือนคนในเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ
5: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่ประเทศไทยบ้านเรากรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกครับการประชุมของ IMF World Bank นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าจะมีผู้นำจากภาคการเงินทั่วโลกเนี่ยมากันที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวก็จัดเต็มระดมรถอัจฉริยะโดรนคุมเข้มการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาจัดมาในรูปแบบของ Green Meeting ก็คือสีเขียวนะน่าจะเดากันออกก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการระดมรถ EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้320คันด้วยกันนะครับขณะเดียวกันใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันพรุ่งนี้นะครับผมเน้นย้ำกันแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายปกครองที่บุกไปทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการจับกลุ่มแล้วก็เด้ง5เสือสน.ชนะสงครามนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมที่ถนนข้าวสารเนี่ยก็เป็นความสำคัญที่เราต้องจับตามองกันเหมือนกันในเรื่องนี้ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมด้วยตนเองครับบุกไปค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติโยงแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติพนันออนไลน์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95บริษัทแล้วก็ยังคงต้องติดตามเรื่องใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้เรื่องของฝนตกนั่นเองนะครับผมก็กรมอุตุนิยมวิทยาสั่งจับตามองในช่วงนี้นะครับมีประกาศเตือนก็คือตั้งแต่วันที่9และจนถึง13ตุลาคมจะมีฝนตกในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงรายละเอียดพร้อมกันครับ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
7: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่น
4: แน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
12: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกา35 นาทีกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับผลพวงจากการที่มหาดไทยลุยทลายผับเถื่อนถนนข้าวสารใกล้สน.ชนะสงครามครับทำให้ล่าสุดมีคำสั่งเด้ง5 เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับก็เด้งเข้ากรุตามระเบียบครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ฟัง3 ตีเลยครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่าสิงห์เผด็จศึกก็เข้าไปตรวจสอบสถานบริการที่ถนนข้าวสารนะร้านตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคาร2ชั้นจุดนี้เนี่ยเปิดบริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบจนถึงเกือบรุ่งเช้าอ่ะนะแล้วพอตำรวจเข้าไปเนี่ยเจอเยาวชนอายุต่ำกว่า20 ปีหลายคนเลยนะครับใช้บริการอยู่ที่นั่นสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะให้กับลูกค้าด้วยพบนักท่องเที่ยว102 คนอ่ะในจำนวนนี้มีผู้ที่อายุต่ำกว่า30มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20 ปี30 คนอายุต่ำสุดที่เจอ15 ปีเท่านั้นนะครับเจอ1 คนผลตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด31 รายนะครับแล้วในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20 ปี4 รายพนักงานเป็นดีเจ2 รายจากการสืบสวนพบว่ามีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานนะครับเดือนละเท่าไหร่ทราบไหมเดือนละกว่า 177,000 บาทครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะครับนอกจากนี้สำนักงานเขตพระนครเคยมีคำสั่งให้สถานบริการแห่งนี้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่วันที่4 สิงหาคม2569แล้วเนื่องจากว่าพบความเสี่ยงด้านสาธารณสุขความปลอดภัยและอัคคีภัยนะคือเข้าไปเที่ยวที่นี้ทั้งไม่สะอาดแล้วก็เสี่ยงนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนได้แต่สถานบริการก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1เพื่อให้คณะกรรมการในการไต่สวนคดีนี้ได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมนั่นเองนะครับทั้งนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจผับแห่งนี้ตอน3แต่ว่าก่อนหน้านี้1เนี่ยตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปแล้วครั้ง1แต่ว่าครั้งที่ตำรวจสน.ชนะสงครามลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนี่สิครับผิดปกติมหันต์เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรทำไมถึงบอกว่าไม่พบความผิดปกติแล้วหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปครับแหมมันก็ชัดเจนแล้วนะครับก็พบว่ามีการส่งสวยให้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตอน1ไม่พบอะไรแต่ว่าพอผ่านมาแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ3นะท่านรัฐมนตรีช่วยลงไปนะท่านอธิบดีลงไปเจอเลยนะครับอีกกรณีนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2ได้บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่ง1ย่านดอนเมืองครับพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเพิ่งเปิดให้เล่นเจ้าหน้าที่จึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะว่าบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปดำเนินการตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนให้รอบคอบครับส่วนบ่อนดังกล่าวจะมีนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวข้องหรือไม่ประเด็นนี้พลตำรวจโทสยามเนี่ยยืนยันว่าไม่ว่าจะมีบุคคลใดเกี่ยวข้องก็ตามตำรวจก็จะดำเนินคดีไปตามกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับหวังว่าพยานหลักฐานจะชัดเจนนะครับเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับอีกคดีครับท่านผบ.ตร.นำทีมเองครับบุกไปค้น4 หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์พบชาวต่างชาติถือครองบ้านผ่าน95 บริษัท พลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าตรวจค้น17จุดแล้วก็มีการออกหมายจับบุคคลต่างด้าวจำนวน86หมายนะครับหลังพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน11คนสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนนะครับท่านผบตรเนี่ยบอกว่าการจับกุมครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการได้แก่โครงการบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทถือครองโดยนอมินีคนไทยแล้วก็พบผู้ต้องหาถึง96คนนะครับพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว95คดีมีการประสานปปง.ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยเนื่องจากว่าพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบ้านพร้อมที่ดินกว่า 6,000 ล้านบาทครับผู้ต้องสงสัยที่น่าสนใจก็คือนายหลี่เฉาเขาคนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาในไทยครั้งแรกเมื่อปี2560ตอนนั้นนายหลี่ยังไม่มีหมายแดงจากประเทศจีนก่อนที่จะไปก่อคดีที่ประเทศจีนในคดีฆาตกรรมครับแล้วคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อยู่ในเมียวดีและชเวกโกโกนะฝั่งเมียนมาหลังจากก่อคดีแล้วนายหลี่ไม่สามารถเดินทางไปประเทศไหนได้จึงตัดสินใจไปที่กัมพูชาไปทำพาสปอร์ตครับโดยใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์โอ้ไปตีเป็นเงินไทยสูงถึง 2,800,000 บาทครับแล้วก็ถือหนังสือเดินทางแคมโบเดียเนี่ยนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านและที่ดินโดยผ่านต้นน้ำคือบริษัทนะเป็นธุระจัดหาให้นอกจากนี้ครับก็พบว่าคนไทยที่อยู่ในบริษัทของนายหลี่คนไทยคนนี้เนี่ยแจ้งว่าไม่ทราบในรายละเอียดอ้างว่าแค่ได้เข้าไปกู้เงินทางออนไลน์เท่านั้นคาดว่าอาจมีการนำเอกสารหลักฐานของเขาไปใช้ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังพบอีกคนหนึ่งนะชื่อว่านายเฉินคนนี้เนี่ยถือหนังสือเดินทางหลายประเทศเลยมีทั้งหนังสือเดินทางจีนตุรกีและกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศจีนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายท่านพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแต่เขาเนี่ยใช้ไทยเราเป็นพื้นที่ลี้ภัยและถือครองทรัพย์สินโดยบ้านทั้ง94หลังที่ตำรวจเข้าอายัดในวันนี้รวมถึงการออกหมายจับและการเข้าจับกุมต่างๆเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อบ้านตามโครงการหมู่บ้านหรูต่างๆในกรุงเทพมหานครรวม4โครงการด้วยกันทั้งหมด94หลังแล้ว94หลังนี้พบความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนซี่ขายบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อบ้านตามโครงการต่างๆครับส่วนจะมีทนายความคนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงคนไหนไปอยู่ในสำนักงานกฎหมายที่ช่วยเครือข่ายนี้หรือไม่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ารอก่อนนะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนนะครับว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวรอฟังกันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับได้เกิดเหตุสลดครับอันนี้น่ากลัวมากเลยเป็นเหตุการณ์ลิฟต์ส่งของสลิงขาดครับเป็นอาคารอยู่ย่านสาธุประดิษฐ์34แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็อาการสาหัสอีก1รายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สน.บางพงพางครับภายในขนส่งเอกชนเบนโตะเดลิเวอรี่อยู่ซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงบางพงพางเขตยางนาวาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอาคาร2ชั้นที่บริเวณหน้าลิฟต์ส่งของขนาด2ตันพบศพของนางสาวอลอนอายุ49ปีตรวจสอบที่ตัวลิฟต์พบว่าสลิงด้านบนเนี่ยขาดแล้วก็ในที่เกิดเหตุยังมีคนงานชายอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับคือขาขวาเนี่ยหักเลยหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับจากการตรวจสอบภาพของกล้องวงจรปิดชั้น2นะครับโอ้ยแอบน่ากลัวของผู้ฟังคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานชายเขาเข็นรถใส่กล่องสินค้าเข้าไปในลิฟต์นะครับคนงานชายเนี่ยเข้าไปในลิฟต์ก่อนนะส่วนนางสาวอลอนเนี่ยเธอช่วยดันรถเข็นเข้าไปในลิฟต์ จังหวะที่เธอก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์เนี่ยจังหวะก้าวเข้าไปได้ครึ่งตัวเนี่ยเป็นจังหวะที่สายสลิงลิฟต์ขาดพอดีปึ้งอะไรเงี้ยก็ร่างผู้เสียชีวิตนั้นก็เลยถูกทับนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บนะครับให้อาการหายดีโดยเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงเจ้าของสถานที่ผู้ประกอบการนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยมันต้องตรวจสอบบ่อยๆมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อคนทำงานต่อชีวิตและร่างกายของเขาเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับพักกันก่อนคู่เดียวครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้19:48 นกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกจังหวัดครับเตรียมรับฝนระลอกใหม่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยนะครับท่านนายกกำชับนะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังภาคใต้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงนี้ฝนก็จะตกหลากหลายพื้นที่แล้วภาคใต้เนี่ยจะเข้าสู่หน้าฝนของเขาแล้วนะครับจังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ่านเป็นปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับแต่ภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวเจอฝนตกหนักนะอาจจะมีฝนตกแช่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็เป็นห่วงบอกว่าติดตามพร้อมรับมือเลยนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.ครับแล้วก็เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนครับนายกกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาในการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ตามที่คาดการไว้เชื่อว่าทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการดูแลประชาชนโดยอาศัยข้อมูลจากทุกหน่วยงานและประสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อทั้งนี้ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนนั้นต้องครอบคลุมถึงการทำให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยจัดการขยะการฟื้นฟูระบบน้ำและไฟฟ้าการใช้เส้นทางและสาธารณูปโภคได้อย่างตามปกติตลอดจนการเข้าถึงเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเร่งสำรวจส่งรายชื่อมายังปภ.โดยเร็วนะครับจะได้โอนเงินให้กับประชาชนนั่นเองครับนอกจากนี้ไปดูสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีหน่อยครับท่านนายกสั่งเลยนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขวางแผนส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงโรงพยาบาลค่ายทหารและโรงพยาบาลของกองทัพที่มีศักยภาพรองรับโดยให้กระจายผู้ป่วยตามความพร้อมของแต่ละแห่งไม่กระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจักรพงษ์เพียงแห่งเดียวลดความจำเป็นในการเปิดโรงพยาบาลสนามต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติมและเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาในสถานที่ที่มีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ครับส่วนฉะเชิงเทราก็ยังคงน่าห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำยังท่วมหนักอยู่เลยคุณผู้ฟังชาวบ้านริมคลองกลางหลังสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจุดนี้จุดสำคัญครับในการระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนลงสู่คลองชนประทานเดือดร้อนหนักก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์มีการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนสูบผ่านสถานีสูบน้ำบ้านใหม่โดยมีการนำท่อสูบน้ำพญานาคของชาวบ้าน6เครื่องมาสมทบกับเครื่องสูบน้ำของสถานีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรส่วนผลไม้จมน้ำบ่อกุ้งเสียหายชาวบ้านก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาชะลอการสูบน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมให้เร่งระบายในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดลงก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่อื่นนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เสียสละนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว 48,600 ครัวเรือนคิดเป็นประมาณ 12% ของจำนวนครัวเรือนที่คาดการไว้ก็ถือว่าเริ่ม โอนไปบ้างแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือด้านอื่นควบคู่กันไปด้วยนะโดยงบประมาณอย่างก็ต้องใช้อย่างรอบคอบถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตรวจสอบได้ครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ยังคงมีน้ำท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวมประมาณ97ชุมชนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนริมคลองครับทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากการที่กทม.ถูกล้อมด้วยมวลน้ำ3ด้านนะครับทั้งจากด้านปทุมธานีนครนายกนะทางเหนือฉะเชิงเทราทางตะวันออกและสมุทรปราการทางใต้ตลอดจนการรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยนะครับกรุงเทพมหานครก็ติดตามการผันน้ำฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดครับขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารและพันเอกเจษดาเฟื่องฟูผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานาน15วันแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะสำหรับหมู่บ้านฟลอราวิลมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,800 ครัวเรือนครับหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยกับปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่ระยะแรกและการระบายน้ำก็ช้าเพราะว่าติดข้อจำกัดของเส้นทางการระบายน้ำและปริมาณน้ำสะสมการแก้ไขปัญหาจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะจุดน้ำท่วมขังได้แต่ต้องบริหารจัดการเส้นทางน้ำทั้งระบบโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการระบายน้ำผ่านคลองลำกอไผ่และคลองลำปลาทิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั่นเองครับประเด็นการเมืองครับผมการยื่นยติซักฟอกของฝ่ายค้านนะครับนายกบอกว่ามั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยที่โดนแบบล็อกเป้าเตรียมโดนซักถามเนี่ยชี้แจงได้นะครับส่วนพรรคกล้าทำเนี่ยถ้าโหวตให้นายกจะว่าอย่างไรเดี๋ยวมาฟังนะครับคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันว่าอยู่ที่คณะกรรมการประสานหรือว่าวิปจะกำหนดกรอบเวลาอภิปรายช่วงใดส่วนที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าไม่คิดแบบนั้นนะอยู่ด้วยกันก็มีมารยาทอยู่แล้วและมั่นใจเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพรรคกล้าทำจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเป็นไปได้หรือเปล่านายอนุทินกล่าวว่าเอาจริงๆนะไม่เคยคุยกับพรรคกล้าทำและไม่ได้มีดีลอะไรกันแต่หากว่าพรรคกล้าทำนะครับซึ่งสถานะก็ไม่ได้อยู่ในวิปฝ่ายค้านแล้วไงแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคกล้าทำเนี่ยมาช่วยโหวตให้กับฝั่งรัฐบาลนายกบอกว่าก็สาธุครับผมนอกจากนี้นายกยังตอบด้วยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องของการปรับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเลยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยืนยันครับให้เครดิตฝ่ายค้านว่าเป็นผู้ให้คำแนะนำซึ่งต้องเตรียมความพร้อมหรือแก้ไขในสิ่งที่เรายังทำไม่สมบูรณ์และไปหาข้อมูลมาชี้แจงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ย5วันจะเป็นอย่างไรเพราะฝ่ายค้านก็บอกแล้วว่าครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเลยครับคุณผู้ฟังกินเจกันหรือเปล่าครับเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับไปกันที่จังหวัดภูเก็ตครับศาลเจ้าในภูเก็ตกว่า40แห่งประกอบพิธีเสาโกเต้งนะครับและตะเกียงเทวดา9ดวงนะเป็นเสาโกเต้งแล้วก็ตะเกียงเทวดา9ดวงเนี่ยนะครับขึ้นสู่ยอดเสาแสดงสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับก็เห็นบรรยากาศนะครับความคึกคักของเหล่าม้าทรงชายหญิงนับร้อยที่มาร่วมพิธีมีการใช้ของมีคมมีการใช้ขวานดาบเป็นอาวุธตามตำนานฟันตามร่างกายน้องๆหนูๆดูแล้วอย่าทำตามนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นการใช้ของมีคมเนี่ยของเหล่าม้าทรงทั้งหลายเนี่ย เขาเชื่อว่าเป็นการรับทุกข์แทนผู้เข้าร่วมถือศีลกินผักแต่ละศาลเจ้าก็จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นทำโขกุ้นนะมันคือพิธีการเลี้ยงทหารพิธีเหลี่ยมแก้งเป็นการสวดมนต์ตั้งแต่กิ้วอ๋องไต่เต้เข้าประทับในอามหรือว่าศาลเจ้าพิธีอัญเชิญลำเต้าปักเต้าหรือว่าเทวดาผู้กำหนดเวลาเกิดเวลาตายพิธีอาบน้ำมันขึ้นบันไดมีดพิธีลุยไฟพิธีสะเดาะเคราะห์รวมทั้งพิธีแห่พระรอบเมืองซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมในเทศกาลถือศีลกินผักครั้งนี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกนะครับการประชุม IMF World Bank ก็จะเป็นการประชุมที่เรียกว่าเป็น Green Meeting นะครับมีการใช้รถ EV กว่า320คันนะครับในการดูแลให้เป็นไปตามคอนเซปต์ก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการจัดการกับขยะอาหารลดพลาสติกและกระดาษด้วยแล้วก็ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับผมขณะเดียวกันนะครับเน้นย้ำกันเลยพรุ่งนี้11ตุลาคมครับจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วทั้งประเทศไทยนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมส่งหีบบัตรเลือกตั้งแล้วที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมก็คือเรียกง่ายๆเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะมีขึ้นวันพรุ่งนี้11ตุลาคมใครมีสิทธิ์อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าการดำเนินการในวันนี้เรียบร้อยดีคาดว่ากระบวนการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่งทั่วประเทศจะสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นไม่มีข้อติดขัดอะไรพรุ่งนี้11ตุลาคมความพร้อมของสำนักงานประกันสังคมต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นอยู่ที่ 100% นะครับพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างแน่นอนเนี่ยท่านยืนยันแบบนี้เมื่อถามว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุสุดวิสัยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นบางหน่วยเลือกตั้งประสบภัยน้ำท่วมหรือมีเหตุอื่นๆเกิดขึ้นจะทำอย่างไรท่านรัฐมนตรีบอกว่าภายหลังมีคำวินิจฉัยของศาลในเรื่องการลงทะเบียนและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดการแก้ไขระเบียบและปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งผลให้ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเนี่ย 2,000 เป็น 5,233 หน่วยทั่วไทยเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนหลังเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้นะน้ำท่วมนะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่11ตุลาคมบางพื้นที่ก็ยังคงท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะการเดินทางประชาชนอาจจะมีปัญหาจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจากอำเภอหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้ประชาชนสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้นี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำครับหมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจจารัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีต่อมาเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดข้างเคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์สำหรับองค์การหรืออายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนิกชนชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องต

อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบการของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดุอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการบูรณาธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมที่มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้พนาท่านราตูในกามาทาวาเกโคราชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจี
ประเทศไทยและฟิจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือ

ด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารT1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1ใน4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งพ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดจากนั้นได้เดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงส่วนในช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามการก่อสร้างสวน80พรรษาโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั้งนี้การตรวจติดตามดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า300ครัวเรือนอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงจะได้รับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพะไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอาลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวดมาติกาและสลับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสลับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกิตติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปเ หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันช่ำช้อยนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวัดผู่แก้วและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดมูลีโลกยารามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระพิธรรมถวายพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉ ฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาพึ่งพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดกษัตริย์นักพัฒนาสู่โครงการหลวงติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ย้อนกลับไปเมื่อ57ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่ห่างไกลความเจริญทรงทราบว่ามีชุมชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นแห่งๆประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยโดยการบุกรุกแผ่วถางป่าและการปลูกฝิ่นก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดบั่นทอนสังคมเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเป็นทุนดำเนินงานโดยให้ชาวไทยภูเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีรายได้ทดแทนเช่นกาแฟผักผลไม้เมืองหนาวดอกไม้ไม้ผลซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงจัดหาแปลงศึกษาทดลองไม้ผลเขตหนาวซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่าสวน 200,000 ซึ่งหมายถึงสวนที่มาจากเงินที่ได้พระราชทานไว้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาโดยมีหม่อมเจ้าพิเสด็จรัชนีเป็นผู้อำนวยการโครงการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงานมีเป้าหมายช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้นน้ำลำธารกำจัดการปลูกฝิ่นรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องป่าให้อยู่ในส่วนที่เป็นป่าและทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกันการพัฒนาพื้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทรงยึดหลัก
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับระบบขับถ่ายนี่ถือว่าเป็นระบบสำคัญอย่างหนึ่งคนเราต้องถ่ายทุกวันท่านผู้ฟังเขาบอกว่าโดยเฉพาะคนทั่วไปเนี่ยนะครับที่ถ่ายยากผมแนะนำว่าต้องกินอาหารประเภทผักและผลไม้คือทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ถ่ายยากนะครับผักผลไม้เนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ควรกินให้หลากหลายกินให้หลากหลายหลายรูปแบบอย่ากินซ้ำในผักเดียวกันนะครับเขาบอกให้กินอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยให้ได้400กรัม400กรัมเนี่ยกิโลหนึ่งมัน 1,000 กรัมครึ่งกิโล500กรัมก็เกือบครึ่งกิโลเขาบอกมันก็จะมาเป็นกากใยอาหารนะครับส่วนหนึ่งเป็นกากใยอาหารนอกจากจะมีวิตามินและมีแร่ธาตุมีประโยชน์แล้วก็เพิ่มกากใยอาหารช่วยให้ขับถ่ายเป็นปกติแต่มันมีผักพืชบางชนิดนะครับคนเป็นโรคเนี่ยก็ไม่ควรกินอย่างคนเป็นโรคไตเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มันมีเขาเรียกกรดออกซาลิกนะครับคนเป็นไตนี่นะครับดอกกระหล่ำสับปะรดมันสำปะหลังแล้วก็หน่อไม้ผักโขมใบขี้เหล็กทุเรียนมะละกอนี่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับคนเป็นทารัสซีเมียนะครับต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงพวกตับนะตับหมูเครื่องในสัตว์ถั่วฝักยาวใบตำลึงมะเขือพวงยอดกระถินส้มเป็นต้นนี่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับคนที่เป็นไทรอยเนี่ยโดยเฉพาะไทรอยนะครับต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือพวกกระหล่ำปีดิบผักกาดชนิดต่างๆอย่ากินนะครับแล้วก็พวกเป็นกระเพาะลำไส้ก็อย่าไปกินพวกพริกหรืออาหารที่มีรสจัดเกินคือคนกินนี่ต้องศึกษานะครับเพราะว่าเราเป็นโรคอะไรที่มันแสลงต่อเรานี่จะไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องกินผักเยอะๆกินผักมากๆกินทุกวันนะครับแต่ก็กินให้หลากหลายไปเรื่อยๆจะมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบลำไส้ของเราท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินก็เป็นตัวช่วยได้อีกตัวหนึ่งนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกต้องลองดูท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้คนหนึ่ง360บาทถือว่าไม่แพงจนเกินไปครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: จากเหตุการณ์ในวันนั้นหลังจากที่พระภิกษุอินเดินทางกลับวัดไปแล้วตัวท่านเองก็เกิดอาพาธล้มป่วยลงอย่างกระทันหันแล้วก็มีท่าทางหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดแล้วท่านก็เตรียมตัวที่จะอพยพจากสำนักสงฆ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นไปอย่างรีบร้อนก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านก็พากันตกใจแล้วก็พากันแห่ไปเยี่ยมอาการป่วยของพระภิกษุอินสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้วท่านก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าท่านถูกผีปอบหลอกหลอนเป็นผีผู้หญิงร่างท้วมสูงอายุผมสีดอกเหลาเข้ามาที่สำนักสงฆ์แล้วก็หลอกหลอนจะทำร้ายท่านจนท่านเสียขวัญกำลังใจเสียล้มป่วยอาพาธลงจนนอนไม่หลับก็ขอร้องให้นายจันเฮียงนายพัชชาแล้วก็นายบุญยืนซึ่งเป็นญาติโยมชาวบ้านละแวกนั้นมานอนเป็นเพื่อนที่สำนักสงฆ์เมื่อได้รับคำบอกเล่าจากพระภิกษุอินแล้วชาวบ้านต่างก็พากันสืบเสาะหาผู้หญิงสูงอายุรูปร่างท้วมตามคำบอกเล่าของพระภิกษุอินเผอิญในกลุ่มชาวบ้านย่านนั้นก็มีนายจันเรืองทองเนี่ยเป็นหมอธรรมหรือว่าหมอผีที่มีความชำนาญเก่งกล้าทางวิชาไสยศาสตร์และเวทมนต์คาถารวมอยู่ด้วยก็ได้ใช้วิชาเหล่านี้ไปรักษานายทองจนอาการดีขึ้นแล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้พระภิกษุอินถูกรบกวนจากผีปอบอีกด้วยภายหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยผู้คนก็เพ่งเล็งไปที่นางจันทานางจันทาคนนี้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครร่วงรู้มาก่อนประกอบกับนางจันทาผู้นี้มีลักษณะตรงตามที่พระภิกษุอินระบุออกมาชาวบ้านก็พากันเพ่งเล็งไปยังตัวนางจันทาทันทีเข้าใจว่านางจันทาผู้นี้เป็นปอบมาสิงร่างในทองแล้วก็มาหลอกหลอนพระภิกษุอินจนกระทั่งล้มป่วยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็พากันเพ่งเล็งแสดงความโกรธแค้นนางจันทาเป็นอย่างมากก็ร่วมกันหาทางกำจัดนางจันทาด้วยการแห่กันไปที่กระท่อมของนางจันทาแล้วก็ส่งเสียงเอะอะขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านนางจันทาเกิดความหวาดกลัวก็ไปแจ้งความขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตของตัวเองคดีประหลาดนี้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ส่งผู้สื่อข่าวไปยังอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีผู้สื่อข่าวเขาก็ไปพบกับร้อยตำรวจโทสมโชคเจ้าของคดีร้อยตำรวจโทสมโชคนี่อายุเกือบ60แล้วรับราชการมาหลายสิบปีก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าในทำนองเหตุการณ์ที่ว่านี้ตัวเองได้เคยพบเห็นกับตามามากต่อมากแล้วแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความจริงก็บอกว่าคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าคนรุ่นผมเมื่อตอนผมอายุ18ปีผีปอบประเภทนี้มันมีกันเกลื่อนตามหมู่บ้านต่างๆเยอะแยะแล้วก็ว่าจากการดูลักษณะท่าทางของนางจันแล้วชาวบ้านก็คงจะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนอกจากนี้ร้อยตำรวจโทสมโชคยังได้ระบุถึงลักษณะความเป็นไปเกี่ยวกับผีปอบว่าผีปอบตามที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพูดผีอย่างหนึ่งที่มักจะชอบทำร้ายผู้คนให้ล้มป่วยด้วยการเข้าสิงร่างเนี่ยซึ่งลักษณะท่าทางก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปบางคนก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองน่ะเป็นผีปอบส่วนในด้านเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามที่นางจันทาแจ้งเหตุไปแล้วนั่นร้อยตำรวจโทสมโชคก็ชี้แจงว่ายังไม่เข้าข่ายตามความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแค่นั้นทั้งฝ่ายพระภิกษุอินเปิดเผยนาทีระทึกใจที่ถูกผีปอบเข้าหลอกหลอนนอนทับร่างท่านเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับชาวบ้านฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านรวมหัวกันขับไล่นางจันทาออกจากหมู่บ้านเนี้ยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานี่ได้มีญาติของนายทองเนี่ยไปนิมนต์ให้อาตมานี่หมายถึงพระภิกษุอินเองนิมนต์ให้อาตมาไปทำการรักษาอาการป่วยของนายทองที่บ้านเมื่อตรวจดูอาการแล้วก็ได้รักษาทางเวทมนต์คาถาด้วยการบริกรรมคาถาและทำน้ำมนต์เพื่อประพรมให้นายทองแต่ขณะที่กำลังทำน้ำมนต์อยู่ นายทองก็เข้ามาใกล้ทำท่าทำทางเหมือนกับจะกราบไหว้แต่ในที่สุดก็ได้อาละวาดด้วยการถีบขันน้ำมนต์จนหกเปรอะเปื้อนเปียกปอนกระจัดกระจายไปทั่วจากนั้นนายทองก็ยังได้อาละวาดลุกขึ้นจะทำร้ายจนมีคนช่วยกันจับไว้แล้วที่สุดพิธีการต่างๆก็เลิกล้มไปเมื่ออาตมาเดินทางกลับไปที่สำนักสงฆ์ในตอนเย็นแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่อาตมาอยู่ในที่พักก็ปรากฏว่ามีเสียงเคาะประตูก็เปิดออกดูแต่ปรากฏว่าไม่มีใครไปมาหาสู่แม้แต่คนเดียวก็ยังความประหลาดใจให้แก่ตัวเองเป็นอย่างมากจากสิ่งที่ผิดปกติดังกล่าวก็เลยลุกขึ้นนั่งภาวนาคาถาอยู่ประมาณ15นาทีขณะที่นั่งภาวนาก็รู้สึกจิตใจเริ่มปั่นป่วนหนาวหนาวร้อนร้อนครั่นเนื้อครั่นตัวยังไงชอบคนแล้วขณะที่กำลังนอนจำวัดก็ได้เคลิ้มหลับไปได้ครู่หนึ่งปรากฏว่ามีร่างหญิงอ้วนคนหนึ่งมาผมยาวโดดขึ้นคล่อมร่างอาตมาแล้วก็ใช้มือยันที่หน้าอกก็ทำให้รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกก็รวบรวมสติตัดสินใจลุกขึ้นจุดไฟตะเกียงเพื่อเกิดความสว่างต่อจากนั้นก็รู้สึกเริ่มหวาดผวาเสียขวัญคิดมากนอนไม่หลับตลอดคืนวันต่อมาก็ให้ชาวบ้านมานอนเป็นเพื่อนเข้าใจว่าอาจจะเนื่องมาจากผีปอบเกิดความเครียดแค้นที่ไปทำน้ำมนต์รักษาในทองมาสิงสู่หลอกหลอนนอกจากนั้นพระภิกษุอินก็ยังเล่าต่อไปอีกบอกว่าขณะที่ในทองป่วยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นอาตมากับชาวบ้านก็ตกลงกันพากันหามร่างในทองเนี่ยไปรักษาที่ตลาดลำนารายจังหวัดลพบุรีมีผู้ติดตามไปด้วยคือในจันทร์เรืองทองหมอศัลยศาสตร์แล้วก็นายสุภาพนายพันกับเพื่อนบ้านอีกหลายคนเมื่อหามแคร่ที่นายทองนอนป่วยอยู่จากหมู่บ้านไปถึงถนนใหญ่นายทองก็มีอาการชักกระตุกขึ้นมานายจันและเพื่อนบ้านที่เดินทางมาด้วยก็พากันสอบถามอาการนายทองแต่ก็ไม่รู้เรื่องนายทองพูดไม่ได้แต่กรอกตาเหลือกไปเหลือกมาบางครั้งก็ตาแข็งทื่อจ้องหน้าคนอื่นๆเขม็งเหมือนกับจะหาเรื่องเอาเป็นเอาตายนายจันซึ่งเป็นหมอธรรมก็เข้าใจว่าผีปอบเข้าสิงร่างนายทองอย่างแน่นอนจึงคิดอยากจะทดลองก็ยกเท้าขึ้นท้าทายว่าหากเป็นปอบแน่จริงขอให้เลียฝ่าเท้าของตัวนายทองซึ่งมีอาการชักกระตุกก็มีอาการสงบเงียบลงแล้วนายทองก็เริ่มเลียฝ่าเท้าของนายจันซึ่งเป็นหมอไสยศาสตร์สักครู่ต่อมาก็มีอาการสงบขึ้นรถประจำทางได้เองอีกด้วยเมื่อถึงตลาดก็สามารถเดินได้แล้วแถมยังไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยอร่อยจากนั้นก็พานายทองไปที่ร้านขายยาชื่อร้านธานินเวชได้ขอให้นายพานอนามัยอำเภอตรวจร่างกายแล้วก็ฉีดยาให้2เข็มแล้วก็ให้ยาชนิดเม็ดไปกินแล้วก็บอกว่าจากการตรวจร่างกายพบว่านายทองเป็นโรคแทรกซ้อนหลายโรคฉีดยาแล้วก็ให้กลับบ้านพร้อมกับสั่งว่าถ้ามีอาการมากไปกว่านี้ให้มารับน้ำเกลือได้พระภิกษุอินยืนยันว่าท่านเห็นกับตาของท่านเองว่าตอนขากลับจะเข้าบ้านนายทองก็เกิดอาการชักขึ้นมาอีกตรงเดียวกับที่เคยชักขาไปแล้วก็มีอาการเหมือนอย่างเดิมอีกก็เลยเชื่อว่าผีเข้าแน
0: ่พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่มีรสชาติอร่อยผลิตจากน้ำมังคุดแท้เนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดลอกสีทองฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้คนที่อยู่บ้านนี่เขาถือว่าช่วยชาตินะครับไม่ไปไม่จำเป็นก็อย่าไปไหนมาไหนอย่าไปเพ่นพ่านอยู่กับเหย้าฝ้อยกว่าเรือนนะครับกินน้ำเปล่าเขาเรียกว่ากินน้ำเปล่าดื่มน้ำเปล่ากินข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวงดเที่ยวกลางคืนหาความสดชื่นที่บ้านทีนี้ถือโอกาสว่าช่วงนี้ถ้าหากท่านผู้ฟังที่รักท่านไหนที่กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนถ้าอยากมีสุขภาพดีๆไม่ป่วยง่ายก็หนึ่งนะครับให้ทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่คำว่า5หมู่นี่ไม่ใช่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5เกินดินเดินกินทั้งวันไม่ไหวนะไม่ทันผู้ฟังนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อะไรที่เราเคยเลี้ยงกันนั่นแหละโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุวิตามินไขมันนะครับ แล้วก็เสริมอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับร่างกายของเรานะครับให้มันครบแล้วก็อันที่สองก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอวันหนึ่ง30 นาทีก็พอไม่ต้องเยอะอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าที่เหมาะสมนี่3-4 วันไม่ต้องออกทุกวันมันเหนื่อยนะครับ3-4 วันก็พอเป็นการกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิตร่างกายของเราให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โควิดระบาดนี่ต้องแข็งแรงท่านผู้ฟังแล้วก็ข้อที่3พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเหมือนกับที่เราเรียนมาในตอนเด็กท่านผู้ฟังการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั่นเลยนะครับเพราะว่าเวลานอนร่างกายมันก็จะมีโอกาสซ่อมแซมสุขภาพตัวเองนอนให้อิ่มวันหนึ่ง6-8 ชั่วโมงนะครับร่างกายก็ได้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอทำให้สุขภาพดีก็จะตามมาถ้าหากนอนดึกหรือพักผ่อนน้อยจนเกินไปร่างกายก็จะเหนื่อยล้าอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพถ้าอดนอนกลางคืนก็ต้องนอนกลางวันประการที่4นะครับก็ทำใจให้สบายทำใจให้ปลอดโปร่งหรือว่าบริหารสมองโดยการฝึกผ่อนคลายจิตใจตนเองจะกำหนดลมหายใจนั่งสมาธิหรือว่าการสวดมนต์แล้วเขาบอกว่าเสียงหัวเราะนะครับการหัวเราะนี่ก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้นนะครับทำให้รู้สึกผ่อนคลายส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายนะครับเราอายุมากแล้วเอ๊ะอะไรมันเป็นพิษฉันก็บุหรี่ก็ไม่สูบเหล้าก็ไม่กินอันนั้นถือว่าดีแล้วครับผมแต่สิ่งที่เป็นพิษที่ควรหลีกเลี่ยงท่านผู้ฟังนะครับอาหารที่มันรสหวานจัดอย่าเค็มจัดก็อย่าไอ้ที่รสจัดๆทั้งปวงนะครับอย่ากินอันนั้นคือสิ่งที่เป็นพิษอย่างหนึ่งกินกาแฟที่ใส่คอฟฟี่เมดมากจนเกินไปก็ถือว่าสิ่งที่เป็นพิษนะครับฉะนั้นอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านดูแลตัวเองทำร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะกินอาหารให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทำใจให้สบายอย่ากินอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกายนะครับงดบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าให้รางวัลกับชีวิตของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินดูนะครับกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันนะบางครั้งนี่อย่ารอให้ป่วยนะครับถ้ารอให้ป่วยแล้วนี่มันจ่ายเยอะแต่ถ้าก่อนป่วยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360 บาทครับท่านผู้ฟัง360 บาทมีอย.เรียบร้อยรสชาติอร่อยผสมสมุนไพร24 ชนิดมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่เลือกน้ำมังคุดที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันแล้วก็ขอฝากนะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจขอให้บอกต่อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังกันนะครับก็กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของท่านที่ได้รับสิ่งดีๆจากเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921204555 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เกี่ยวกับเรื่องราวที่ถูกอำนาจสิ่งเร้นลับลึกลับที่กลายเป็นการคุกคามสวัสดิภาพในครั้งนั้นพระภิกษุอินบอกว่ารู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะไม่เห็นตัวเห็นตนแล้วก็ในเรื่องของผีสางๆแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็มีหลายฝ่ายไม่เชื่อถือแต่ว่าตัวเองนะเคยโดนมากับตัวครั้งหนึ่งแล้วสมัยที่อยู่วัดสว่างอากาศอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะถูกผีปอบเล่นงานพร้อมกับพระ8รูปในวัดนะจนต้องอพยพหนีแล้วในที่สุดวัดแห่งนั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดร้างไปแล้วแล้วเกี่ยวกับการถูกผีปอบเล่นงานรังควานครั้งนี้พระภิกษุอินก็ยอมรับว่าตัวเองจะอดทนต่อสู้กับอำนาจลึกลับที่มองไม่เห็นตัวตนเพื่อจะสร้างวัดสร้างศาลาและเสนาสนะต่างๆให้เสร็จเพื่อให้เด็กได้ใช้เป็นที่ร่ำเรียนหนังสือเพราะว่าขณะนี้เด็กในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนหนังสือไกลถึง6กิโลเมตรถ้าสร้างเสร็จแล้วก็อาจจะโยกย้ายไปจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ที่อื่นก็ได้ต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับนายจันเรืองทองซึ่งเป็นหมอผีหรือหมอธรรมเนี่ยอายุ41ปีกับนายพันอายุ43ปี2หมอผีที่รักษาอาการป่วยของนายทองร่มเย็นทั้งสองก็ได้เปิดเผยบอกว่าตัวเชื่อว่านางจันทาเนี่ยเป็นผีปอบเพราะว่าได้เรียนเวทมนต์คาถาอาคมเกี่ยวกับการต่อสู้และรักษาคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงร่างคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ครูบาอาจารย์ท่านเก่งเขาก็เรียนรู้มาหมดแล้วประกอบกับก่อนที่นางจันทานี่จะอพยพมาอยู่ที่บ้านเขาขาดด้วยการเช่าที่ดินของคนอื่นทำไร่ข้าวโพดเนี่ยนางจันทาเคยถูกชาวบ้านขับไล่จากบ้านโคกสะอาดกิ่งอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มาแล้วเพราะไปเข้าสิงร่างคนก็ถูกชาวบ้านเอาหินและของแข็งกว้างปาบ้านเพื่อขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านจากนั้นก็อพยพหนีไปอยู่ที่ต่างๆหลายแห่งแต่ก็ทุกแห่งก็อยู่ไม่ได้หมอผีทั้งสองคนก็ยังบอกว่าเพื่อให้เรื่องนี้เห็นดำเห็นแดงกันเสียทีว่านางจันทาไม่ได้เป็นผีปอบตามความเชื่อถือทางไสยศาสตร์ที่เชื่อกันว่าการเป็นผีปอบนั้นเนื่องมาจากผู้ที่ร่ำเรียนวิชาไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาจนสำเร็จดีแล้วไม่อาจจะรักษากฎเกณฑ์ข้อห้ามข้อวัดปฏิบัติของหลักวิชาได้ก็เลยต้องกลายมาเป็นผีปอบออกอาละวาดชาวบ้านตัวก็จะได้จัดการกำจัดผีปอบด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์โดยกำหนดให้นางจันทาเนี่ยดื่มน้ำสาบานต่อหน้าชาวบ้านพระภิกษุแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะเป็นสักขีพยานโดยวิธีการก็คือจะต้องเอาน้ำเปล่ามาแช่พริกและเกลือให้พระสงฆ์สวดบทชุมนุมเทวดาจากนั้นก็ให้นางจันทาสาบานว่าตัวไม่ได้เป็นผีปอบถ้าเป็นแล้วกล่าวเท็จก็ขอให้ตายไปทันตาเห็นแล้วว่าวิธีการปราบกำจัดผีปอบเนี่ยตัวเองเคยใช้ได้ผลมาแล้วหลายแห่งด้วยกันในกรณีอย่างนี้ถ้าหากว่านางจันทาไม่ยอมดื่มน้ำสาบานก็ย่อมสอแสดงว่านางจันทาเนี่ยเป็นผีปอบอย่างแน่นอนขณะที่นายจันเรืองทองหมอธรรมเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้แก่ผู้สื่อข่าวฟังต่อหน้านายสินสังกุลผู้ใหญ่บ้านนายสินก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่านายจันหมอธรรมลูกบ้านของตัวนี่ไม่ใช่คนเหลวไหลแล้วก็ไม่เคยกล่าวคำเท็จมาก่อนกลุ่มชาวบ้านและผู้ใหญ่ก็เดินทางไปพบนางจันทาหญิงชราวัย74ปีที่บ้านปลูกเป็นกระต๊อบบนเนินดินเชิงเขาห่างจากตลาดผู้สื่อข่าวแล้วก็จ่าสุรัตน์ก็เดินทางไปด้วยเมื่อมาถึงบ้านนางจันพร้อมกันหมดทุกคนแล้วนางจันก็ได้เล่าเรื่องความเป็นมาของตัวเป็นสำเนียงเสียงอีสานว่าแกเป็นชาวตำบลสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสามีเสียชีวิตไปเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนที่จะมาอยู่บ้านเขาขาดเนี่ยไปเช่าที่ทำไร่อยู่หลายแห่งแล้วมีบุตรทั้งหมด8คนแต่ว่าอยู่ด้วยกันเพียง4คนเท่านั้นแล้วก็ยืนยันกับจ่าสุรัตน์ว่าตัวไม่ได้เป็นผีปอบแต่ประการใดเรื่องที่นายทองร่มเย็นถูกผีเข้าสิงร่างแล้วเนี่ยคงจะเป็นผีปู่ย่าตายายของนายทองเองมากกว่าเพราะว่าตัวนางจันทานี่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยแล้วตัวเป็นคนถือศีลปฏิบัติธรรมโดยจะไปทำบุญที่วัดอยู่บ่อยๆแล้วตัวเองจะเป็นผีปอบได้ยังไงเมื่อนางจันทาบอกอย่างนั้นจ่าสุรัตน์และนายสินผู้ใหญ่บ้านก็ได้ชี้แจงให้นางจันทาทราบว่านางจันทาก็เพิ่งเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ใหม่ๆ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นหากไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวตามที่ชาวบ้านกล่าวหาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะสงสัยแล้วก็มองจันทาในนางจันทาในแง่ร้ายไปอีกนานก็อยากจะให้นางจันทาเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ด้วยการดื่มน้ําสาบานที่สํานักสงฆ์บ้านเขาขาดซึ่งนางจันทาก็ไม่ขัดข้องแล้วก็พูดเป็นสำเนียงอีสานบอกว่าก็แล้วแต่จะทำนะคอยก็ตาม
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99%เราใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยกำชับสื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนย้ำต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่โรงแรม CF ปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้เริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ในห้วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมพร้อมย้ำการเตรียมความพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการสถานการณ์ให้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยขณะที่การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านและเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้างกำหนดให้ชัดเจนขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องให้ได้รับการดูแลทั้งปัจจัย4ต้องครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางได้แก่ติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรอพยพและแจ้งเตือนประชาชนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งวันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 302,139,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดได้แก่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวม 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,000
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: นะสำเร็จมาต่างกันฉะนั้นความสำเร็จไม่ได้วัดว่าต้องเป็นนั่นต้องเป็นนี่อยู่ที่ว่าเขาพอใจเขาพอใจตรงไหนตรงนั้นก็มีความสุขตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นเด็กเราเดินได้มีคนพยุงให้เดินเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จโตขึ้นมาหน่อยไม่ฉี่รถที่นอนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเรียนจบชั้นประถมได้คะแนนดีก็ประสบความสำเร็จจบปริญญาตรีก็ประสบความสำเร็จมีงานทำก็ประสบความสำเร็จนะครับอายุสัก30มีลูกคน2คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ45มีบ้านอยู่ลูกได้เรียนหนังสือนะครับส่งลูกให้เรียนได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ50มีธุรกิจมีการงานที่มั่นคงก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ60นะครับเกษียณเข้ามามีเงินเก็บมีเงินใช้พอกินพอใช้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ70สุขภาพแข็งแรงก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ80นะครับไม่ฉี่รถที่นอนกลับไปเหมือนเด็กอีกแล้วนะครับนอนไม่ฉี่รถที่นอนก็ถือว่าประสบความสำเร็จอายุ85อายุ90เดินมีคนพยุงให้เดินเราก็เดินได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกลับไปเป็นเด็กเหมือนตอนอายุ1ขวบเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นความสำเร็จเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนใครนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนใครแต่ละคนบางคนโตขึ้นมาเป็นครูนะบางคนบอกว่าเป็นทหารนะบางคนก็บอกว่าเป็นข้าราชการเป็นอบต.เป็นชาวนานะครับเป็นลูกจ้างบริษัทเป็นผู้จัดการบริษัทอยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนเขาอยู่แล้วมีความสุขกว่ากันตรงนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ต่อจากนั้นผู้สื่อข่าวเขาก็ไปพบกับนายสมเจตเลิศไตรภพหัวหน้ากิ่งอำเภอสะโบดขอทราบเรื่องเบื้องหลังที่เกิดการร่ำลือเรื่องผีปอบอาละวาดนายสมเจตก็บอกว่าจากการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นี่ยังขาดการศึกษาแล้วก็มีความเชื่อฝังใจมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพราะว่าที่นี่เป็นท้องถิ่นกันดารแล้วก็มีการตั้งรกรากมานานมากกว่า200ปีปัจจุบันผู้คนพลเมืองราษฎรทั้งอำเภอมีประมาณ 18,000 กว่าคนยึดอาชีพทำนาทำสวนเป็นหลักไม่ค่อยได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือจากการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ก็พบว่ามีผู้ไม่รู้หนังสือถึง 92% และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อเรื่องผีๆสางๆกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยก็ทำให้เชื่อว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เกิดจากผีป่าผีเรือนอาละวาดและเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2527ก็ได้เกิดเหตุการณ์ตายในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกคือนางพรพรมชัยอายุ43ปีอยู่ที่สะโบดนั่นแหละแล้วก็ในหนึ่งวงพักดีอายุ53ปีอยู่หมู่บ้านเดียวกันเกิดตายลงในลักษณะคล้ายๆกับศพนายโปรยแล้วก็นายปลั่งหมอผีประจำตำบลก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีปอบมาจับหักคออีกเหมือนกันอย่างไรก็ตามเรื่องที่มีการตายของชาวบ้านในทางหัวหน้ากิ่งอำเภอสะโบดก็วิทยุรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยการตายดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการตายตามปกติธรรมดาของชาวบ้านไม่มีเหตุร้ายแรงแต่ประการใดแต่บรรดาชาวบ้านต่างมีความเชื่อถือเรื่องผีสางมาก่อนก็เชื่อว่าการตายครั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากผีปอบอาละวาดในขณะเดียวกันที่มีข่าวผีปอบออกอาละวาดเข็นฆ่าชาวบ้านเป็นจำนวนหลายศพชาวบ้านก็เพ่งเล็งตัวนางแพงอายุ36ปีซึ่งมีอาชีพทำนามีสามีชื่อในเมืองในเมืองนี่อายุ42ปีมีลูกชาย2คนโตๆแล้วชาวบ้านก็พากันเพ่งเล็งสงสัยว่านางแพงเนี่ยจะต้องเป็นผีปอบอย่างแน่นอนในยามเวลากลางวันจะเป็นคนแล้วก็ในยามกลางคืนจะกลายร่างเป็นผีปอบออกอาละวาดเหตุที่ชาวบ้านพากันเพ่งเล็งสงสัยก็เนื่องมาจากก่อนหน้าที่จะมีคนพากันล้มตายอย่างไม่มีสาเหตุนางแพงคนนี้รูปร่างสู้ผอมแต่พอหลังจากที่มีคนตายแล้วนางแพงกลับมีรูปร่างอ้วนท้วนมีน้ำมีนวลสดสวยขึ้นอย่างประหลาดดังนั้นผู้สื่อข่าวเขาก็ไปพบกับนางแพงที่บ้านพักนางแพงก็มีอาการตื่นกลัวเขาเล่าว่าไม่รู้มาก่อนเลยแถมนางเองก็มีความกลัวแบบเดียวกับชาวบ้านคนอื่นนั่นแหละกลัวผีปอบเหมือนกันไม่ทราบว่าชาวบ้านมากล่าวตู่ว่าตัวเป็นผีปอบได้ยังไงเมื่อชาวบ้านมากล่าวหาและเข้าใจอย่างนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจ

0: ็นอย่างยิ่งอยากจะหนีไปบวชที่ไหนสักแห่งให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ถูกพร้อมกับท้าทายชาวบ้านบอกว่าถ้ามีพระหรือว่าหมอผีชื่อดังที่ไหนก็เชิญมาพิสูจน์ได้เลยว่าตัวเองน่ะเป็นผีปอบจริงหรือเปล่าจะได้หายข้องใจกันสักทีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2528ก็มีเรื่องผีปอบลงหนังสือพิมพ์อีกทีนี้เป็นเรื่องของพ่อค้าวัวพกเงินสด 12,000 กว่าบาทตระเวนหาซื้อลูกวัวพอเดินไปถึงวัดก็โดนกลุ่มพวกชาวบ้านหาว่าเป็นผีปอบวิ่งไล่โชคต่อยจนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดปรากฏว่าเงินสดหายไปเกลี้ยงระหว่างหนีตายสงสัยชาวบ้านจะแอบเก็บไปหมดก็เลยวิ่งโร่เข้าแจ้งตำรวจพอตำรวจไปถึงก็กลับถูกกลุ่มพวกชาวบ้านล้อมกรอบอีกคนในไกลศูนย์สุวรรณวงศ์อายุ58ปีครับอยู่บ้านหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนำความเข้าแจ้งร้อยตำรวจตรีสมเกียรติเนื้อทองร้อยเวรโรงพักเมืองนครพนมตอน6โมงเย็นแล้วว่าถูกคนไล่ตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายแถมกล่าวหาว่าเป็นผีปอบในขณะที่ตัวเองกำลังหาซื้อลูกวัวจนเงินสดที่พกมานี่หายไปในที่เกิดเหตุในไกลศูนย์เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าตัวเองพกเงิน 12,000 บาทจากบ้านมาตระเวนหาซื้อลูกวัวแล้วก็ไปหาในโปกที่บ้านดอนแตงตำบลคำเตยเพื่อจะขอซื้อลูกวัวแต่ไม่พบแล้วก็ได้รับคำบอกเล่าว่าในโปกไปที่วัดคำพอกก็เลยรีบเดินทางมุ่งหน้าไปที่วัดพอไปถึงก็พบชายหญิงกลุ่มหนึ่งอยู่ที่วัดยังไม่ทันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนทั้งหมดก็ตรงเข้ามากลุ่มรุมทำร้ายตัวเองชุลมุนไปหมดตัวเองก็เลยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดจนกระทั่งเงินสดที่พกมาด้วยนี่หล่นในที่เกิดเหตุก็ขอให้ตำรวจช่วยไปสอบสวนกลุ่มคนที่ว่าเนี่ยเนื่องจากสงสัยว่าจะเป็นคนเอาเงินของเขาไปนายร้อยตำรวจตรีสมเกียรติเนื้อทองก็เลยเดินทางไปที่วัดนะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนายไกรศูนย์ก็ไปด้วยไปพบกลุ่มชาวบ้านทั้งหมดยังอยู่ที่วัดพอกลุ่มชาวบ้านได้เห็นนายไกรศูนย์ก็ตรงเข้ามาจะเอาอีกจะทำร้ายร่างกายอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ห้ามปรามไว้พร้อมทั้งสอบถามเรื่องราวปรากฏว่าคนทั้งหมดนี่อ้างว่านายไกรศูนย์นี่เป็นผีปอบพยายามตรงเข้ามาทำร้ายทางตำรวจก็ต้องนำตัวในไกรศูนย์กลับไปก่อนที่ในไกรศูนย์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบก็เพราะว่าระหว่างที่ในไกรศูนย์เดินเข้าไปในวัดเพื่อตามหาในโปกเนี่ยมีผู้หญิงชาวบ้านที่มารักษาตัวที่บอกว่าถูกผีปอบเข้าสิงร่างแล้วก็มาให้พระรดน้ำมนต์รักษาพอเห็นหน้าในไกรศูนย์เดินเข้าวัดมาก็เกิดมีอาการชักดิ้นชักงอร้องเอะอะโวยวายบรรดาญาติญาติของผู้หญิงที่มารักษาตัวก็เลยเข้าใจว่านายไกรศูนย์เป็นผีปอบก็ตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อจะชิงเงินที่นายไกรศูนย์พกมาซื้อลูกวัวหรือว่าจะเป็นเพราะผีปอบเข้าตามที่ชาวบ้านอ้างจริงๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางมาพิสูจน์ตอนเช้าวันที่20กรกฎาคมอีกครั้งนึงความเข้าใจผิดและความเชื่อนี้เกิดขึ้นได้เสมอเกี่ยวกับเรื่องของผีปอบเพราะว่าเป็นความเชื่อที่ฝังลึกมานานแล้วทีนี้พฤติกรรมของผีที่เข้าสิงในร่างคนชนิดต่างๆที่หมอแกบอกเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าผีที่เกิดจากคนตายอันนี้เป็นประเภทที่หนึ่งผีชนิดนี้เป็นผีที่ไม่ซับซ้อนในเรื่องความเป็นมาเพราะคนที่ตายไปแล้วก็เกิดเป็นผีนี่เป็นของธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตายแบบปกติตามธรรมชาติหรือว่าตายโหงหรือว่าตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บลงว่าตายแล้วก็ต้องไปเป็นผีทั้งนั้นแหละสองผีที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอุบัติภัยทางไสยศาสตร์พวกนี้มักจะมีที่มาค่อนข้างซับซ้อนบางทีก็มักจะอุปโลกและสมมติขึ้นมาบ้างเช่นพวกผีฟ้าผีเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าสมุทรเทวดามารพรหมสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าในภพภูมิหรือว่าบางทีก็เป็นชื่อในวรรณคดีมาเข้าสิงเข้าทรงสามผีที่เกิดจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ประเภทนี้ได้แก่ผีปอบผีกะผีกระสือผีกระหังผีเป้าอันนี้ก็มักจะมีอยู่ในบางท้องถิ่นในเมืองไทยสำหรับผีปอบหรือว่าผีกะผีเป้าเนี่ยก็ได้คุยไปแล้วผีทั้ง3ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคืออำนาจของผีเป็นไปได้ทั้งทางดีทั้งชั่ว
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญวันสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากนะครับเป็นบุญของเราที่ได้เอาของดีๆไปให้ท่านเป็นบุญของท่านที่ได้กินของดีๆจากเราต่างคนต่างก็ได้บุญท่านผู้ฟังครับร่างกายและจิตใจของเรานี่มันเชื่อมถึงกันต่อให้เราป่วยหนักยังไงก็แล้วแต่ถ้ากำลังใจดีนี่อาการป่วยมันจะดีขึ้นดีขึ้นไวในทางกลับกันนี่ถ้าเราเครียดมากๆนะจากคนที่ร่างกายแข็งแรงนี่บางทีมันล้มป่วยได้ขอให้เรามีสุขภาพดีอารมณ์ดีเราก็จะมีความสุขได้ไม่ยากนะครับบางทีสุขภาพดีมันก็ไม่มีเคล็ดที่ตายตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีทริคในการใช้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตง่ายๆเช่นตื่นเช้าขึ้นมาใส่เสื้อผ้าสวยๆอาบน้ำให้สบายใส่เสื้อผ้าสีสดใสนะครับก็จะทำให้จิตใจสดชื่นนะครับออกกำลังกายวันละ 10-20 นาทีให้มันเหงื่อมันออกบ้างมันก็สดชื่นบางคนก็ปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานนี่นอกจากจะช่วยลดโรคมลภาวะนี่แก้ปัญหารถติดก็ยังทำให้ออกกำลังกายไปในตัวขึ้นบันไดเหมือนกันบางคนก็ชอบเดินขึ้นบันไดบางคนไม่ชอบขึ้นบันไดนะชอบขึ้นลิฟต์ถ้าวันไหนเราไม่รีบมากเราก็เดินขึ้นบันไดเป็นการฝึกตัวเองให้ออกกำลังกายวันละเล็กละน้อยนะครับหาเพื่อนออกกำลังกายก็จะไม่เครียดได้พูดได้คุยได้เฮฮาและสนุกกับการออกกำลังกายจิบน้ำบ่อยๆท่านผู้ฟังหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือทำอาหารทานเองที่บ้านนะครับนอกจากจะประหยัดเงินแล้วได้กินฝีมือตัวเองใหม่ๆมันจะไม่ค่อยน่ากินนะทำเองนานๆก็มันจะอร่อยนะครับพยายามปลูกผักกินเองนะครับถ้าปลูกไม่ได้ก็เลือกผักที่ปลอดสารพิษผลทานผลไม้สดเยอะๆนะไม่ต้องเยอะนะพอประมาณไม่เยอะไปไม่ดีนะครับแล้วก็กินข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือนี่เขาบอกว่ามันป้องกันโรคเหน็บชาได้แล้วก็อร่อยนะผมก็ชอบกินนะครับถ้าจะกินขนมปังก็ขนมปังโฮลวีทเพราะว่าเขาผสมพวกธัญพืชมาหลายๆอย่างมันจะทำให้เกิดกากใยย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่ากินเนื้อติดมันมากนะครับถ้าคนมีไขมันสูงก็ต้องกินปลากินไก่แทนทานช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดเหมือนพระท่านบอกว่าสมมติว่าเราจะอิ่มใน35คำเราก็หยุดในคำที่30อย่าให้มันอิ่มมากก็พอดีดื่มน้ำตามกินไข่ก็กินไข่ต้มแทนไข่ดาวจะได้ไม่มีน้ำมันมากนะกินข้าวอย่าดูทีวีเพลินมันกินได้เยอะมันจะแน่นท้องกินไปดูทีวีไปมันสนุกมันๆกินไปดูไปมันกินได้ตลอดนะครับทีนี้ตอนเช้าเราก็ต้องกินข้าวนะครับเพราะว่าตอนเช้าร่างกายต้องการแป้งจานก็จะเอาจานใหญ่เพราะจานใหญ่เนี่ยมันทำให้เราตักข้าวเยอะเอาจานน้อยๆอันนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราค่อยๆดีขึ้นเวลาไปจ่ายตลาดเหมือนกันไปซื้อของเนี่ยอย่าไปซื้อตอนหิวหิวมากวันซื้อเยอะมันก็เหมือนกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่กินอิ่มท้องให้เรียบร้อยค่อยไปเดินตลาดไปจ่ายตลาดจะทำให้ไม่เปลืองตังค์จะซื้อได้จะซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับจะซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้ากินหลังจ่ายตลาดถ้ากินก่อนจ่ายตลาดนี่หมดเยอะท่านผู้ฟังผมเป็นบ่อยแล้วก็นั่งสมาธิบ้างนับลมหายใจบ้างนะครับเขียนบันทึกนั่งสมาธิทำใจให้สบายนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลานะครับอย่าพูดลบอย่าคิดลบอย่าพูดนั่นพูดนี่อะไรที่มันลบไม่ต้องถอนหายใจเบื่อเซ็งเก้งจนอย่าไปพูดใครว่าอะไรก็ดีดีดีดีดีเออดีแล้วดีแล้วเนี่ยอย่าคือพูดแล้วให้มีคนรอบข้างเขามีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นท่านผู้ฟังนะครับรับตัวเองให้มากนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ซื้อของฝากให้กับร่างกายของเราของฝากที่ผมแนะนำผมก็ยังแนะนำน้ำมังคุดอยู่มันดีนะครับท่านผู้ฟังผมนี่มั่นใจมากๆอยากให้กินกินดูคนเคยกินแล้วจะรู้อธิบายต่อด้วย นะครับกินแล้วจะรู้เองไม่ว่าเป็นโรคอะไรกินได้หมดหายไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะหายไม่มีใครรับประกันว่ากินแล้วโรคนั้นโรคนี้จะหายกินดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ฟังน้ำมะขุดตราพนาลินขวดหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือว่าโทรมาสั่งในรายการนะครับส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ำนาจสำคัญที่จะเล่าโดยละเอียดต่อไปก็คือลักษณะอาการผีเข้าอาการผีเข้านี้ยังมีพี่น้องประชาชนให้ความเชื่อถือกันอยู่มากโดยเฉพาะพวกที่อาศัยอยู่ตามชนบททางไกลความเจริญหรือแม้แต่คนในเมืองเองก็ยังมีความเชื่อถืออันนี้อยู่นะก็แบ่งลักษณะผีเข้าเนี่ยเป็น2ชนิด1ผีเข้าโดยความสมัครใจจากผู้ที่ให้เข้าเช่นการทรงเจ้าทรงผีก็มีผีมีวิญญาณบรรพบุรุษนี่มาเข้าสู่ร่างตัวเองเพื่อผลในการรักษาโรคการทำนายอนาคตหรือเบื้องทุกข์ร้อนและประสบปัญหาต่างๆสองผีเข้าโดยที่ผู้ถูกเข้าไม่สมัครใจจะให้เข้าเช่นผีตายหวงผีพรายผีปอบนี่นะหรือแม้แต่เจ้าต่างๆบางทีก็เข้ามาเข้าร่างของคนทั้งที่เขาไม่สมัครใจผีพวกนี้ย่อมเป็นที่หวาดกลัวของคนเพราะเชื่อว่าเป็นเหตุทำให้เจ็บป่วยไม่สบายอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้อย่างเช่นผีปอบเนี่ยถ้าผีบางชนิดเข้าร่างคนแล้วไม่ยอมออกหรือแม้จะออกแล้วก็อาจจะมาเข้าใหม่อีกครั้งบางรายอาจจะป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทไปเลยกลายเป็นบ้าไปเลยก็มีจากประสบการณ์ของนายแพทย์สงันสุวรรณเลิศผู้รักษาโรคทางจิตเวชที่เข้าไปพัวพันในเรื่องผีเจ้าเข้าสิงน่ะท่านเขียนไว้เยอะบันทึกเอาไว้เพราะว่าตัวของผู้ป่วยเองและญาติของผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมีความเชื่อถือกันอย่างนั้นทีนี้การที่มีคนเชื่อถือในเรื่องผีเข้าเนี่ยว่าเป็นสาเหตุของความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ไม่ควรจะไปดูถูกดูแคลนเขาเพราะเหตุว่ามันเป็นสิทธิของเขาโดยชอบแห่งความเชื่อนั้นๆแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยนายแพทย์สงหันก็เลยไม่ขอวิจารณ์นะแล้วก็ขอบคุณบรรดาญาติๆของผู้ป่วยที่ได้ให้ความรู้ในอันที่จะหาวิธีการรักษาตามวิธีการแบบสมัยใหม่ที่นี่หมอสงหันแกก็เล่าถึงประเภทของผีแต่ละชนิดพร้อมทั้งฤทธิ์เดชอำนาจเท่าที่แกได้บันทึกไว้แล้วก็ศึกษาเล่าเรียนมาแกก็บอกว่าผีที่เกิดจากคนตายเช่นผีตายโหงอันนี้เป็นผีที่มีบทบาทมากในเรื่องอำนาจผีเพราะว่าเกี่ยวข้องแล้วก็พัวพันกับการเจ็บป่วยทางจิตเวชผีตายโหงนี่ก็คือผีที่เกิดจากตายโดยอุบัติเหตุกระทันหันหรือว่าด้วยความรุนแรงจะจงใจไม่จงใจก็แล้วแต่เช่นตายด้วยอาวุธตกอาคารสูงๆตกต้นไม้ตกน้ำตายรถชนกันตายถูกฆ่าตายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากตายโหงแล้วยังมีตายหายจะเกิดจากการตายเนื่องมาจากโรคระบาดเช่นอหิวาโรคไข้รากสาดไข้เลือดออกมาลาเรียแล้วก็โรคอันเกิดจากภายในกายของตัวเองที่เรียกว่าโรคประจำตัวเช่นมะเร็งโรคหัวใจความดันเบาหวานไตตับโรคไขข้อกระดูกสมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บในบางครั้งก็ถือว่าเป็นการตายอย่างกระทันหันซึ่งความรุนแรงก็ไม่น้อยกว่าการตายจากอุบัติเหตุก็มีเพราะว่ามีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหมอสงันได้พบกับผู้ป่วยที่เชื่อว่าตนเองป่วยซึ่งมีสาเหตุมาจากอำนาจผีไตหงรายที่หนึ่งนี้ชื่อมาลีอายุ18ปียังเป็นโสดการศึกษาก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือจบม.5ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนมาพบแพทย์ด้วยลักษณะอาการนอนไม่หลับจิตใจฟุ้งซ่านมีอาการไม่รู้สึกตัวเป็นครั้งคราวในตอนที่ไม่รู้สึกตัวหมอก็ไต่ถามได้ความว่าเป็นผีเข้าสิงในร่างอาการอย่างนี้เป็นมา2สัปดาห์แล้วแม่ของผู้ป่วยก็เล่าว่าเมื่อวันที่31มกราคม2518ครอบครัวถูกไล่ที่ต้องพากันย้ายไปอยู่ข้างวัดแห่งหนึ่งซึ่งตอนหลังก็ทราบว่าติดอยู่กับโกดังเก็บศพลักษณะตัวบ้านมาลีบอกแม่บอกว่าสกปรกเหมือนกับใช้ไม้จากหีบศพมาสร้างมีน้ำเหลืองติดกระดานอยู่แม่ก็ปลอบว่าเป็นบ้านธรรมดาสร้างจากไม้แผ่นยาวๆเขาไม่ได้ต่อเป็นแบบหีบศพเลยและในวันที่มาอยู่แม่ได้ขนของมาอยู่ที่บ้านใหม่ตอนกลางคืนเพราะไม่ว่างขนของกลางวันส่วนพ่อเนี่ยยังคงอยู่ที่บ้านเดิมกว่าจะขนของเสร็จก็ร่วม5 ทุ่มในตอนนั้นมาลีก็หาหนังสือจะมาทำการบ้านแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยเปลี่ยนไปหาสบู่จากนั้นก็ไปอาบน้ำ ซึ่งแม่ก็ได้อาบน้ำเสร็จก่อนแล้วก็ให้มารีอาบน้ำอยู่คนเดียวเพียงลำพังสักครู่มารีก็วิ่งขึ้นบนบ้านผมเผายุ่งเหยิงและยังร้องไห้ส่งเสียงดังเนื้อตัวสั่นไปหมดแม่ก็ปลอบแล้วก็บอกให้ไปนอนมารีก็หยุดร้องเช็ดตัวสวมเสื้อผ้ารีบเข้านอนแต่เจ้าตัวนี่กลับนอนไม่หลับเกิดอาการเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาทันทีแม่ก็เลยพาไปหาหมอแผนโบราณซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วหมอก็บอกว่าเป็นลมธรรมดาเท่านั้นแหละก็เลยให้ยาลมมารับประทานพอมารีทานยาครั้งแรกก็อาเจียนออกมาพอรับประทานอีกครั้งก็เริ่มมีอาการจำตัวเองไม่ได้ตาขวางส่งเสียงเออะหมอก็เลยนำพระองค์เล็กๆมาวางไว้บนหัวของมารีแล้วก็ขยี้ผมบนหัวไปมามารีก็ร้องถามว่ามาทำฉันทำไมจากนั้นหมอก็เอาน้ำมนต์มารดที่ตัวมารีสักครู่อาการของมารีก็เริ่มดีขึ้นรู้สึกตัวก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็แม่ก็เลยพาตัวมารีกลับบ้านขณะที่เดินทางกลับบ้านมารีก็เล่าให้แม่ฟังว่าตอนที่กำลังค้นหาของหาหนังสืออยู่ก็มองไปที่หน้าต่างมันเหมือนกับว่ามีร่างผู้หญิงเป็นเงาดำๆไว้ผมยาวๆยืนตรงหน้าต่างแต่เวลานั้นไม่ได้คิดอะไรแต่พอหาของเสร็จแล้วก็กลับคิดขึ้นมาทีนี้ก็เริ่มมีท่าทางหวาดกลัวแล้วก็มารีรู้สึกไม่ค่อยชินกับบ้านหลังใหม่ก็รู้ว่าอยู่ใกล้ป่าช้าวัดแห่งนี้ด้วยดังนั้นทั้งแม่ทั้งมารีก็เลยตัดสินใจย้ายของกลับไปอยู่บ้านเก่าเช้าวันรุ่งขึ้นมารีและแม่ก็ขนย้ายข้าวของจากบ้านใหม่ข้างโกดังเก็บศพวัดนี่กลับมาอยู่บ้านหลังเก่าอยู่ๆมารีก็เริ่มมีอาการตัวสั่นมือไม้เย็นเจี๊ยบหวาดผวาเพ้อละเมอบอกว่าเห็นผีเห็นสางเดินมาหาเป็นกลุ่มแม่ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเผอิญวันนั้นเป็นวันอาทิตย์หมอให้ยานอนหลับมารับประทานเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นหมอก็รับตัวมารีมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลอยู่ได้12วันก็ให้กลับแล้วต่อมาวันที่20กุมภาพันธ์2518มารีเริ่มมีอาการกำเริบขึ้นมาอีกคือจำชื่อตัวเองไม่ได้ส่งเสียงเอะอะพร่ำเพ้อเหมือนกับคนเสียสติแม่กับญาติก็เลยพามารีไปรักษากับพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนี้ท่านบอกว่ามารีต้องพระเคราะห์ดาวชะตาตกเกณฑ์พระราหูแทรกท่านก็กำหนดให้แม่มารีจัดดอกไม้ใส่กระทงเป็นจำนวน12กระทงใส่เหรียญสลึงตั้งพลีบูชาพระราหูแล้วพระรูปนี้ท่านก็ทำพิธีสวดมนต์รับพระเคราะห์กับรดน้ำมนต์ให้มารีตอนนี้มารีก็พูดออกมาว่าตัวเองชื่อมารีจำได้แล้วต่อจากนั้นก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกสักครู่ก็ลุกขึ้นเดินไปเดินมาแสดงอาการลุกลี้ลุกลนครั้นเสร็จพิธีแม่ก็พากลับบ้านแต่แล้วก็เหมือนเดิมอีกก็เลยพาตัวมารีไปหาหมอแผนโบราณอีกคนนึงเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนับถือศาสนาอิสลามมีวิชาอาคมทางการขับไล่พูดผีปีศาจก็เป็นที่ยกย่องนับถือของชาวบ้านทั่วไป
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทางดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมแต่บ้านให้มันไหม้แต่บ้านสิ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเราส่วนจิตใจของเรานั้นให้มันปล่อยวางนะครับพูดง่ายนะแต่ทำนี่ทำยากไม่ว่าเรื่องอะไรมากระทบก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็แล้วแต่นี่อย่าให้มันมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกเหนือจิตใจเราเอาชนะมันได้ไม่สุขจนเกินไปไม่ทุกข์จนเกินไปสุขมันมามันก็มีวันไปทุกข์มันมามันก็มีวันไปถ้าเราวางจิตได้อย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆเบาบางในเรื่องความทุกข์ต่างๆฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนามคุณทิพย์มงคลตอง5ตราพนานินคนหนึ่ง360บาทนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วไปมีหลายคนถามมาว่ากินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้กับท่านผู้ฟังครับหมอจ่ายยาอะไรมาแล้วก็กินตามนั้นหน้าที่งดยาเป็นหน้าที่ของหมอสั่งเรางดเองไม่ได้กินตามนั้นไปหาหมอหมอตรวจว่างดได้แล้วเราก็ค่อยงด ส่วนน้ำมังคุดนั้นกินควบคู่กันไปไม่มีปัญหากับท่านผู้ฟังยิ่งจะดีขึ้นไปอีกช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่กับท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่มีปัญหากระดูกทับเส้นเบาหวานไขมันดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมาที่จังหวัดแพร่อยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนั่งอยู่ข้างๆผมคุณพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ชื่ออะไรครับผม
3: สมจิตสุภาแก้ว
2: สมจิตสุภาแก้วพี่สมจิตอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 58
2: นึกนานนะอายุตัวเอง58
3: 58
2: อยู่บ้านอะไรบ้าน
3: อยู่บ้านแม่ปาน
2: แม่ปานตำบลแม่ปาน
3: ตำบลแม่ปานอำเภอลองจังหวัดแพร่
2: นะครับก็ถามพี่สมจิตตรงๆนะว่าทำไมพี่สมจิตมากินน้ำมังคุดมันเป็นไร
3: มันปวด
2: ส
3: ะโพก
2: สะโพก
3: ลงขา
2: เป็นไรปวด
3: เป็นกระดูกทับเส้น
2: กระดูกทับเส้นทำงานหนักไหมแต่ก่อน
3: แต่ก่อนทำงานหนัก
2: ทำงานหนักเป็นกระดูกทับเส้นแถวนี้เป็นกันเยอะเมื่อกี้คุยกับพี่นี่เขาก็เป็นกระดูกทับเส้นแล้วทำยังไงแต่ก่อนรักษายังไง
3: แต่ก่อนก็ไปหาหมอฉีดยา
2: ฉีดยาเป็นมานานยัง
3: นานแล้ว
2: นานนี่กี่เดือนกี่วัน
3: กี่ปีไม่รู
2: ้หลายปี
3: 4-5 ปีมั้ง
2: 4-5 ปีอ๋อพี่สมจิตเวลามันปวดมากๆมันเจ็บขนาดนี้
3: เดินไม่ได้เดินไม่ค่อยได้เลย
2: เดินเกือบไม่ได้เลยถ้ามันปวดมากๆมันกำเริบปวดขึ้นเรื่อยๆขึ้นลงๆหรือว่ามันแล้วแต่อารมณ์มัน
3: ขึ้นเรื่อยๆเวลาเดินจะเดินไม่ได้
2: เดินไม่ได้อ๋อกระดูกทับเส้น
4: นอนแต่บ่ปวด
3: นอนไม่ปวด
2: นอนไม่ปวดเดินปวดเป็นกระดูกทับเส้นที่ทรมานคนเป็นกันเยอะทุกวันนี้นะครับที่จริงแล้วก็คือกระดูกเรามันทรุดลงเส้นเรามันก็หย่อนมันก็เข้าไปในระหว่างช่องกระดูกมันก็ตัดเส้นประสาททีนี้ใครแนะนำให้กินน้ำมังคุด
3: พี่ลำดวน
2: พี่ลำดวนอ๋อบันไกเดินเห็นพี่ลำดวนกินก่อนเขากินดีแล้วเชื่อเขาอ่ะ
3: เชื่อ
2: เขาเช
3: ื่อพอมันเจ็บแล้วมันอยากหาย
2: มันอยากหายมันทรมานเวลามันปวดขึ้นมาอะไรก็ไม่อยากได้หรอก
3: ไม่อยากได้
2: ไม่อยากได้ไม่อยากเอาอะไรทั้งสิ้นมันทรมานอยากหายก็เลยซื้อมากิน
3: ซื้อมากิน
2: กินตอนแรกกี่ขวด
3: ซื้อตอนแรก2 ขวด
2: ซื้อ2 ขวดมากินกิน2 ขวดแรกเป็นไงพี่สมจิต
3: ก็ทำงานได้
2: มันไม่
3: ค่อยปวดเลย
2: มันค่อยๆลดลงหรือมันยังไง
3: มันก็ปวดนิดน้อยแล้วก็ไม่ปวดมากเหมือนแต่ก่อน
2: ไม่ปวดมากเหมือนแต่ก่อนมันพออยู่ได
3: ้
2: ค่ะก็พอใจแล้ว
3: พอใจแล้ว
2: กินมากี่ขวดแล้วตอนนี
3: ้ตอนนี้6 ขวด
2: แล้วตั้งแต่จนป่านนี้6ขวดนี่อาการภาพรวมๆมันเป็นยังไงอะไรมันดีขึ้นบ้าง
3: อะไรเข่านี่ไม่ปวด
2: เอาแต่ก่อนปวดเข่าด้วย
3: ปวดเข่าตอนกลางคืนนอนไม่หลับเลยปวดเข่า
2: ปวดมาก
3: ตอนนี้
2: หลับดีเข่าที่เคยปวดจนนอนไม่หลับก็ไม่ปวดแล้วที่ว่ากระดูกทับเส้นตรงเอวตรงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นแต่ยังอยู
2: ่ยังอยู่ไม่เป็นไรมันหายไม่ได้หรอกมันต้องร้อยหนึ่งนี่มันดีขึ้นดีกี่เปอร์เซ็นต์50 60 70ประมาณ50แต่ก็ยังดีพออยู่ได
3: ้พออยู่ได
2: ้ทรมาน
3: ไม่ทรมานเหมือนแต่ก่อน
2: เพราะว่า 50% ก็ถือว่าโอเคแล้วกินมา6ขวดค่อยๆกินไปเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปเราเป็นกระดูกทับเส้นบอกให้รักษาจุดเดียวเราบังคับไม่ได้นะร่างกายมันจะค่อยๆดูแลตัวเองตรงไหนที่มีปัญหามันจะค่อยๆซ่อมแซมมันไปเองมันดีมันต้องดีพร้อมกันหมดต้องใช้เวลานิดนึงนะพี่สมจิตเนา
3: ะ
2: ยังไงก็ป้าเห็นเพื่อนบ้านบอกเป็นเบาหวานด้วย
3: เป็น
2: ไขมันความดันด้วย
3: ค่ะ
2: เป็นเยอะไหมเบาหวานไขมันความดัน
3: เบาหวานก็140กว่า
2: ก็ไม่น
3: ะแต่กินอันนี้มันลดลงเหลือ98
2: ก็โอเคก็ถือว่าดีขึ้นน้ำตาลดีขึ้นนะครับแล้วก็ไขมันความดันเป็นยังไงบ้าง
3: ไขมันความดันหมอความดันมันก็ปกติไม่สูง
2: ครับก็โอเคนะครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของคุณพี่สมจิตอายุ58ปีอยู่ที่บ้านเมืองปานเนาะ
4: แม่ปาน
2: แม่ปานตำบลแม่ปานอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับท่านผู้มีเกียรติคือพี่เขามีปัญหาคือกระดูกทับเส้นปวดหัวเข่าเป็นมา 2-3 ปีแล้วดื่มน้ำมังคุดไป6ขวดพี่เขาบอกว่าดีขึ้น 50%เบาตัวขึ้นพออยู่ได้นะครับท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นหรือว่าปวดขานี่ก็ อยากจะให้ลองดูเนาะคิดเสียดายตังค์ไหมเนี่ย
3: ไม่เสียดายหรอก
2: เนาะว่าเสียดายจะเอาตังค์ให้คืนแต่ให้กลับมาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเอาไหม
3: ไม
2: ่อะให้คืน2เท่าแล้วให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเอาไหม
3: ไม่เอา
2: ไม่เอา
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
0: เมื่อแม่กับญาติมาพามารีมาถึงบ้านแห่งนี้มารีก็แสดงอาการขัดขืนไม่ยอมเข้าไปในบ้านของหมอก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมแต่ว่าไม่เป็นผลก็เลยให้พวกผู้ชาย 5-6 คนช่วยกันจับตัวมารีเข้ามาในบ้านกว่าจะจับได้ก็เล่นเอาเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าทั้งดิ้นทั้งขัดขืนทั้งที่เจ้าตัวเป็นคนรูปร่างบอบบางตัวเล็กแต่เรี่ยวแรงมากมายมหาศาลอะไรอย่างนั้นพอนำตัวมารีเข้ามาในบ้านหมอได้แล้วทีนี้หมอก็เอื้อมมือจับที่ไหล่ขวาของมารีเธอก็ค่อยสงบเงียบลงแล้วก็ค่อยๆล้มตัวลงนอนหงายที่พื้นโดยไม่ขัดขืนแต่อย่างใดจากนั้นหมอผู้หญิงก็ลงมือทำพิธีไหว้ครูมีค่ายกครู2บาทดอกไม้ธูปเทียนอย่างละกำท่องเวทมนต์คาถาไปเรื่อยๆหมอก็ถามมารีว่าชื่ออะไรก็ได้รับคำตอบว่าชื่อมารีหมอก็ถามถึงความต้องการว่าทำไมถึงได้มาสิงอยู่ในตัวมารีมารีก็เงยหน้าขึ้นบอกว่าไม่ต้องการอะไรเพราะตัวเองก็มีทรัพย์สินอยู่เยอะแล้วได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็กลายเป็นวิญญาณผีไตหงบ้านเดิมในอยู่อยุธยาแต่ตอนนี้กลับบ้านไม่ถูกก็ไปอาศัยอยู่ข้างวัดที่พ่อแม่ของมารีไปเช่าอยู่โดยที่มารีได้ไปนอนทับที่ตัวเองนะก็เลยสิงร่างมารีทันทีหลังจากมีการซักถามมันจนรู้ถ้อยกระทงความมาดีแล้วมารีก็เริ่มแสดงอาการส่งเสียงร้องเอะอะจะไม่ยอมอยู่เพื่อรับการรักษาทำท่าจะวิ่งหนีกลับบ้านท่าเดียวญาติๆก็ช่วยกันฉุดรั้งเอาไว้หมอก็เลยใช้สันมีดขนาดเล็กสับลงไปตามลำตัวมารีมีผลทำให้มารีนี่ชักดิ้นชักงอมากขึ้นการใช้สันมีดสับนี่หมอทำจากลำตัวยันปลายเท้าของมารีแล้วก็นำมีดไปเคาะลงบนปากหม้อดินใบหนึ่งที่จัดเตรียมไว้แล้วแม่ของมารีเล่าว่าพอหมอใช้มีดเคาะที่ปากหม้อดินเบาๆแต่ทำไมมีเสียงดังพลุบขึ้นภายในหม้อเหมือนกับมีอะไรบางอย่างตกลงไปทั้งที่ทุกคนต่างก็จ้องมองไปในหม้อใบนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรตกหล่นหรือถูกบรรจุไว้ในหม้อแม้แต่ชิ้นเดียวเสร็จแล้วหมอก็เอาผ้ายันสีแดงผืนหนึ่งมีความกว้างยาวเท่าผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ปิดปากหม้อแล้วก็พันด้วยได้สายสินพร้อมกับนำหม้อนี้ไปฝังดินโดยขุดเป็นหลุมลึกประมาณ3เมตรเมื่อฝังหม้อไว้ในหลุมแล้วก็กลบดินปิดปากหลุมภายหลังจากเสร็จพิธีของหมอผู้หญิงอิสลามคนนี้อาการของมารีก็เริ่มดีขึ้นก็รู้สึกตัวและพูดจาเป็นปกติเหมือนเดิมเมื่อกลับถึงบ้านแม่กับญาติก็เล่าเรื่องต่างๆให้มารีฟัง มารีก็เอามาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้นายแพทย์สงหารสุวรรณเลิศฟังซึ่งท่านก็ได้บันทึกเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมาได้3วันมารีก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวมีแรงใจคอหงุดหงิดและนอนไม่หลับมีอาการวิตกกังวลบางครั้งก็มือลอยหาสาเหตุไม่ได้รวมเวลานับตั้งแต่เริ่มมีอาการผีเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดอาการหงุดหงิดเนี่ยก็ประมาณ3อาทิตย์สำหรับตัวของมารีนี่ได้ทำการสัมภาษณ์ย้อนหลังอยู่หลายครั้งก็พบว่ามีลักษณะของผีอำผีหลอกแล้วก็ผีเข้าในช่วงระยะติดต่อกันส่วนผีเข้านั้นมีระยะยาวกว่าตอนแรกเมื่อมารีล้มตัวลงนอนพอเคลิ้มๆแล้วก็พูดไม่ออกลุกขึ้นมองไปที่หน้าต่างก็เห็นรูปผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องผีหลอกแล้วช่วงต่อมาก็ถูกผีเข้าซึ่งในกลุ่มอาการที่กล่าวมาแล้วนี้อธิบายแบบจิตเวชก็ได้ความว่าเป็นเรื่องของการละเมอประสาทหลอนและจิตเข้าภวังค์ทีนี้รายที่2นี่นายแพทย์สงหารไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากครับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ45ปีสมมติว่าชื่อนางแจ่มนางแจ่มนี่มีอาการชักกระตุกแล้วก็พูดเป็นภาษาฝรั่งอเมริกันมีอาการคุ้มคลั่งมาประมาณ5วันญาติต้องช่วยกันฉุดรั้ง 3-4 คนจากประวัติได้ความว่าก่อนที่จะนำมาหาหมอเนี่ยก็เคยไปรักษากับหมอผีมาแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นในขณะที่ไล่ผีนั่นนางแจ่มก็พูดออกมาว่าตัวเองเป็นฝรั่งแล้วเข้ามาอยู่ในตัวนางแจ่มเพราะว่านางแจ่มไปปัสสาวะรถตรงที่ฝรั่งคนนี้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายสามีของนางแจ่มเล่าที่นางแจ่มไปปัสสาวะรถตรงบริเวณนั้นก็เพราะความไม่รู้พอทำไปแล้วก็ทราบทันทีทราบทีหลังว่าเป็นที่ที่ฝรั่งถูกรถยนต์ชนตายโดยคำบอกเล่าของชาวบ้านแถบนั้นแล้วหลังจากนั้น 2-3 วันนางแจ่มก็มีอาการชักกระตุกที่ว่าเนี่ยหมอสงหารก็พบกับนางแจ่มลักษณะต่างๆซึ่งก็เหมือนกับผู้ป่วยโรคจิตทั่วไปที่มีอาการเกิดขึ้นโดยกระทันหันมีอารมณ์สะเทือนใจมากขณะที่นางแจ่มพูดคุยให้สัมภาษณ์กับหมอสงหารก็จะมีอาการชักขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาอาการแบบนี้ไม่เหมือนโรคลมบ้าหมูสามีนางแจ่มจัดแจงเอาพระเครื่องพวงใหญ่ที่จัดเตรียมไว้มาแล้วเนี่ยสวมคอให้นางแจ่มทันทีแล้วทันทีที่นางแจ่มสวมพระเครื่องพวงใหญ่อาการชักก็ค่อยหยุดไปแล้วก็พูดออกมาแบบงงๆรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็พอจับใจความเป็นสำเนียงฝรั่งแบบที่คิดขึ้นมาเองได้สามีของเธอเล่าว่าพระเครื่องที่นำมาสวมคอนางแจ่มนี่สามารถกันอำนาจชั่วร้ายผีได้มีพระเป็นร้อยเป็นพวงเลย 50-60 องค์ค่อนข้างจะหนักซะหน่อยมีทั้งเหรียญก็มีพระเครื่องก็มีนายแพทย์สงหารก็บอกให้สามีเอาพระออกจากคอนางแจ่มเพื่อดูว่าจะเกิดอาการชักอีกหรือเปล่าพอเอาสร้อยออกสักครู่นางแจ่มก็เริ่มมีอาการอึดอัดทำท่าทางจะคลั่งขึ้นมาสามีกลัวก็เอาพระสวมลงไปที่คออีกอาการก็สงบไปเรื่องนี้นายแพทย์สงหารสุวรรณเลิศพยายามหาวิธีบำบัดรักษาทางจิตเพิ่มเติมให้กับทางผู้ป่วยซึ่งจะเป็นผลดีแต่กลับกลายเป็นว่าทางสามีและญาติญาติของนางแจ่มกลับเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของโรคจิตและประสาทควรจะได้นำกลับไปบ้านเพื่อรักษาทางไสยศาสตร์ต่อไปเพราะว่าอำนาจทางพระพุทธคุณจากพระเครื่องนะก็แสดงให้เห็นนะในแพทย์สงหารก็ไม่ได้โต้เถียงหรือขัดแย้งแต่ประการใดแต่ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ศึกษาแล้วทดลองวิธีการรักษาทางจิตเวชแผนใหม่ดูเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของผีไตหงนี่ก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องและมักจะมีความรุนแรงแล้วก็มีอยู่เกือบจะทั่วไปที่นี้มาถึงผีพรายหรือว่าผีพูดอันนี้มีความเกี่ยวข้องกับผีไตหงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของผีไตหงผีพรายพวกนี้ได้เอาบางส่วนมาจากผีไตหงเช่นว่าเอากระโหลกศีรษะหรือว่าเอาเส้นผมหรือว่าน้ำมันที่ลนมาจากใต้คางอะไรอย่างนี้เมื่อเอามารวมกันแล้วใช้วิธีการปลุกเสกด้วยเวทมนต์ทางไสยศาสตร์บังเกิดเป็นผีพรายขึ้นมาได้เหมือนกันและเมื่อเชื่อแน่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็จำเป็นจะต้องทำการเลี้ยงดูผีพรายนั้นโดยการให้อาหารเครื่องเส้นต่างๆของคนเหมือนผู้ที่เลี้ยงพวกผีพรายเหล่านี้จะสามารถบังคับหรือว่าส่งผีพรายออกไปทำกิจกรรมที่ตัวเองประสงค์จะให้สำเร็จได้
4: ท่านผู้ฟังครับมีคนหลายคนอาจมักจะคิดว่าการกินสมุนไพรเยอะๆหรือว่าการทานอาหารเสริมเยอะๆนี่จะทำให้สุขภาพดี ผมเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังนะครับผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าฮ่องเต้หรือว่าจีนประเทศจีนจะมีฮ่องเต้อ้วงตีนะเป็นผู้ปกครองฮ่องเต้เนี่ยจะอายุสั้นโดยมากนะครับทั้งที่ว่าศาสตร์การแพทย์แผนจีนหรือว่าหมอจีนเนี่ยเก่งก็เนื่องจากว่าฮ่องเต้เนี่ยมีแต่คนเอาสมุนไพรดีๆไปถวายนะมีแต่คนเอาของดีๆไปให้กินแต่ของดีๆเสวยแต่ของดีๆนะครับมีแต่คนเอาสมุนไพรอย่างดีที่สุดไปถวายทีนี้สมุนไพรเนี่ยถ้ามันมีมากเกินมันมีเยอะเกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากเกินไปเนี่ยมันเป็นโทษท่านผู้ฟังทางสายกลางพอดีให้ดีที่สุดบางคนเนี่ยชอบกินนะชอบกินอาหารเสริมนะกินข้าวเสร็จกินอาหารเสริม1 2 3 4 5อย่างนะกินเยอะบางคนก็กินสมุนไพรนั่นก็ดีสมุนไพรนี่ก็ดีกินเยอะนะครับมันก็เป็นปัญหาอย่างเช่นบระเพ็ดเนี่ยนะครับบระเพ็ดเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้ว่ามันเป็นของขมนะครับมีรสขมเย็นใช้แก้ไขได้ทุกชนิดแก้ร้อนในแก้พิษฝีดาษช่วยเจริญอาหารบำรุงไฟธาตุรักษาโรคกระเพาะบำรุงร่างกายลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะคนเอามาทำเป็นเม็ดนะครับเป็นแคปซูลเป็นผงๆเอาไว้กินก็เยอะเอาไปดองใส่น้ำผึ้งเอาไปดองเหล้าดองใส่น้ำผึ้งก็มีเยอะคือตัวบระเพ็ดนี่โดยธรรมชาติของมันจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฤทธิ์ต้านเขาเรียกว่า ACHE นะครับเป็นลักษณะโรคชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมบระเพ็ดก็ช่วยป้องกันความชราของเซลล์ต่างๆได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากว่ามันเป็นของขมมันก็สามารถควบคุมเบาหวานได้นะครับแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้เนื่องจากบระเพ็ดจะไปดูแลตับให้ทำหน้าที่ตามปกติจากการทดลองในหนูช่วยพบว่าบระเพ็ดจะช่วยการหลั่งสารอินซูลินนะครับซึ่งเป็นสารนำชักนำน้ำตาลเข้าไปเป็นพลังงานหรือว่าไปเก็บไว้ในชั้นเนื้อเยื่อของผิวหนังแต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเขาก็ฝากเตือนมาว่าในบรรดาสมุนไพรที่มีรสขมจัดเช่นบระเพ็ดชิงช้าชาลีย่านางหากรับประทานในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความผิดปกติของตับได้ที่สำคัญคือถ้าหากว่าคนไหนท่านใดที่ใช้แล้วเกิดอาการมือเย็นเท้าเย็นแขนขาหมดเรี่ยวหมดแรงตาเหลืองต้องให้หยุดรับประทานทันทีนะครับรวมทั้งผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตผิดปกติก็อย่ากินนะหญิงมีครรภ์หญิงให้นมบุตรก็ไม่ควรกินสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ฟังกินแต่พอดีกินแต่พองามอย่างน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่เราผลิตออกมาเนี่ยเราให้ดื่มให้กินในปริมาณที่น้อยนะครับ20มิลลิลิตรถือว่าน้อยไม่ถือว่าเยอะกินน้ำตามลงไป1แก้วใหญ่ๆหรือ2แก้วใหญ่ๆนี่ละลายไปเกือบหมดแต่มันก็จะซึมซับนะครับร่างกายก็จะดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีนะครับจะไม่มีโอกาสไปถึงไตนะไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าเรากินในปริมาณที่น้อยกินในปริมาณที่พอเหมาะอะไรถ้ามันมากเกินเนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลางนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตรัสสรรเสริญการปฏิบัติก็ดีการทำกรรมฐานก็ดีการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้อยู่ในทางสายกลางนะครับเดินทางสายกลางแล้วก็จะสบายใจไม่ตึงเกินไปนักไม่ย่อหย่อนจนเกินไปนักเหมือนสายพินสายกีตาร์สายกีตาร์หรือว่าสายพินเนี่ยถ้าเราดึงมันตึงเกินดีดไปดีดไปมันก็ขาดแต่ถ้าเกิดว่ามันหย่อนเกินดีดไปดีดไปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันไม่เพราะก็ต้องขึงให้พอเหมาะนะขึงให้พอดีขึงให้พองามเสียงมันจึงจะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็ดีการพักผ่อนก็ดีอริยบทต่างๆก็ดีต้องให้มีสมดุลให้พอดีให้พอเหมาะแล้วชีวิตของเราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างยืนยาวครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการท้ายชั่วโมงก็
1: ็มีให้ฟังทุกวันนะครับ
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
8: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะจุลพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันหากพรุ่งนี้ฝนตกจนไม่สามารถเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้จะย้ายไปยังเขตลงคะแนนที่ปลอดภัยทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก่อนวันลงคะแนนจริงในวันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศเพราะเปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์อย่างมีสิทธิภาพและโปร่งใสโดยสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือว่าภัยพิบัติที่พี่น้องประชาชนหลายคนกังวลว่าจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปเลือกตั้งนั้นในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้เรียบร้อยแล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือทั้งเขตจะไม่สามารถจัดหน่วยเลือกตั้งได้ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนเสียงไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยจะยึดหลักความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์และสิ่งสำคัญที่สุดคือจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนและเน้นย้ำผู้มีสิทธิ์ทุกคนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเริ่มจากการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันโดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้เกือบ3ล้านเม็ดคุณชัชวันวังที่ยองรายงานค่ะ
5: ปฏิบัติการสกัดจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้สนที่กำลังร่วมกับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334ตำรวจภูธรแม่อายและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กระจายกำลังตั้งจุดสกัดตามถนนเชื่อมต่อออกมาจากแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะสีเทาต้องสงสัยติดแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมาจากเส้นทางแนวชายแดนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเข้ามาในพื้นที่บ้านห้วยน้ำเย็นตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่รถกระบะคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามพร้อมวางกำลังสกัดกั้นในทุกเส้นทางคนขับรถคันดังกล่าวเห็นจวนตัวจึงตัดสินใจทิ้งรถหนีเข้าป่าไปจากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังซุกซ่อนอยู่จำนวน14ใบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 2.8 ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดรถของกลางพร้อมยาบ้าไว้และอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
6: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเล่นใน True BG Stadium เสมอกับอยุธยายูไนเต็ดที่เหลือ10คน1ประตูต่อ1ครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับในพระไตรปิฎกได้มีหลักฐานเอาเขียนเอาไว้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยของพระเนนนั้นน่ะมีทั้งระดับธรรมดาแล้วก็ระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงการดูแลรักษาก็มีด้วยกันหลายวิธีทั้งวิธีทางการแพทย์โดยใช้ธรรมะก็มีหรือว่าโดยการป้องกันการเกิดโรคด้วยการปฏิบัติสุขอนามัยในวัด14อย่าง

0: เง่าบัวรากบัวเป็นต้นส่วนน้ำฝาดที่เป็นยาได้แก่น้ำฝาดสะเดาน้ำฝาดโมกมันน้ำฝาดขี้กาน้ำฝาดบรเพชรน้ำฝาดกระถินพิมานเป็นต้นยาชนิดที่ใช้ใบก็ได้แก่ใบสะเดาใบโมกบันใบขี้กาใบแมงลักใบฝ้ายเป็นต้นใช้ผลก็มีลูกพิลังกาสานะครับดีปลีพริกสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมผลโกดเป็นต้นใช้ยางไม้ก็มีหิงมียางเขี้ยวจากหิงนะครับยางเขี้ยวจากเปลือกหิงยางจากยอดตันตะกะยางจากใบตันตะกะยางเขี้ยวกำยานเป็นต้นแล้วก็มียาจากธรรมชาติเช่นน้ำสมอดองจากปัสสาวะโคหรือปัสสาวะคนนะครับหรือว่าผสมอุจจาระของคนผสมเป็นตัวยาแก้พิษเป็นต้นอันนี้ก็คือในครั้งพุทธกาลแม้แต่การผ่าตัดก็มีนะครับท่านผู้ฟังในวินัยปิฎกมหาวรรคเล่มที่5นี่ได้พรรณนาถึงการผ่าตัดไว้ว่าหมอตรวจดูอาการของคนไข้ของคนไข้เสร็จแล้วสั่งให้คนที่เหลือออกไปขึงม่านจับคนไข้มัดไว้กับเสาจากนั้นก็ผ่าผนังท้องนำเนื้องอกที่ลำไส้มาตรวจดูตัดเนื้องอกในลำไส้ออกสอดลำไส้กลับไว้ตามเดิมแล้วเย็บหนังท้องแล้วทายาสมานแผลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือพูดถึงสมัย 2,600 ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยอย่าพยายามสะกิดแพ้เก่านะครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปนึกช่างมันไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครเพอร์เฟคท่านผู้ฟังเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้มงวดกับตัวเองมากนักนะครับถึงจะทำผิดพลาดมานับไปถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้ใจอย่าไปตำหนิตัวเองมันไม่ใช่เป็นเราคนเดียวเป็นกันเยอะเป็นกันทุกคนผมก็เป็นเคยพลาดเคยล้มผิดพลาดพลาดบ่อยท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องไปเข้มงวดมากเราก็ค่อยๆพยายามฝึกฝนตัวเองไปนะครับค่อยๆฝึกฝนตัวเองไปให้กำลังใจตัวเองไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเองนึกแต่เรื่องดีๆจำแต่เรื่องดีๆที่เราเคยทำเราก็จะมีความสุขเขาบอกว่าถ้าอยากให้แผลหายเนี่ยนะครับก็อย่าไปสะกิดแผลอย่าไปเกาแผลนะครับถ้าเราแผลมันจะหายถ้าเราเกามันเรื่อยสะกิดมันเรื่อยเอ้ามันคันเกาเอาเลือดมันออกเอาแผลเป็นอีกแล้วอย่าไปสะกิดมันลืมมันไปเสียนะครับอย่ายอมให้สิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่ไม่ดีเนี่ยมาทำร้ายจิตใจของเราอีกต่อไปชีวิตของคนเรานั้นน่ะมันสั้นนะครับสั้นเกินกว่าที่จะต้องไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่ในชีวิตมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ช่างมันถอยตัวออกให้ห่างหรือไม่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงมันนะครับการครุ่นคิดถึงสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นเท่านั้นครับท่านผู้ฟังเมื่อไรก็ตามที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งที่เราสามารถตัดทิ้งไปจากชีวิตได้เป็นอันดับแรกไอ้ตัวนั้นให้มันตัดทิ้งให้ได้จากนั้นพอเราสามารถละสิ่งที่แย่ๆออกไปได้เนี่ยเราก็จะพบหนทางใหม่ในการก้าวเดินต่อไปน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านประคองกันไปดูแลกันไปนะครับชีวิตเรามันสั้นท่านผู้ฟังนึกสิ่งดีๆจำสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำกันไปกับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของในเกียงในเกียงนี่เข้ามาทำงานเป็นขนงานขวาดขี้เหล็กที่ช่างเขากลึงเก็บงำทำความสะอาดทำงานหลายอย่างที่บริษัทที่มีเครื่องกลึงบริษัทนี้มีอยู่หลายแผนกด้วยกันโรงกลึงโรงเชื่อมพันไดนาโมเกี่ยวกับอะไหล่ซ่อมรถแท็กเตอร์รถตักดินในเกียงไม่ได้มีความรู้อะไรมากสมัยนั้นก็แค่จบป.4 แค่นั้นเขาเป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อตกน้ำตายตั้งแต่เขาอายุ10 ขวบไม่ใช่พ่อว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่าเมามากวันปีใหม่ที่โรงงานเขาเลี้ยงกัน บ้านอยู่ฝั่งทนลึกเข้าไปในสวน

0: งานเลี้ยงดึกแกก็เมาก็เดินเปะปะตามร่องสวนแล้วคงจะพลัดตกลงไปช่วยตัวเองไม่ได้พบศพอีกทีก็ตอนสายตะวันโด่งฟ้าแล้วแม่ก็เลี้ยงดูเกียงต่อมาไม่ได้มีผัวใหม่แต่อย่างใดเกียงเห็นความลำบากตากตรำของแม่เก็บผักไปขายเขาก็ช่วยแม่ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้พอจบป.4 เขาก็หางานรับจ้างทำใครจ้างก็ทำหนักก็เอาเบาก็สู้จนเขาเป็นทหารแล้วก็ถึงได้งานที่บริษัทเขาดีใจมากนะทีนี้แม่ไม่ต้องลำบากอีกแล้วแต่เมื่อทำงานเขาก็มองเห็นช่องทางบางอย่างเขาเคยเป็นลูกจ้างร้านขายพวกเครื่องมือช่างพวกเครื่องเหล็กร้านรับซ่อมพวกเครื่องยนต์เขาก็เกิดความคิดบางอย่างที่จะไม่ต้องย่ำอยู่กับที่ทีแรกเขาก็ทำงานของเขาไปหนักเขาก็ช่วยพวกช่างกลึงเขาบ้างเอ้ยอย่าเสี่ยงเลยเกียงเอ้ยขวาดพื้นไปดีแล้วไม่เป็นไรหรอกช่างผมช่วยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวของเขาเสียนะผมจะระวังไม่ให้เสียหรอกเฮ้ยถ้าเสียล่ะเขาด่าเอานะผมรับผิดชอบเองอ่ะไม่ได้หรอกเองไม่ใช่ช่างผมจะบอกเขาว่าผมรักทำเองช่างไม่รู้เรื่องช่างก็ได้แต่สายหัวไปมาแล้วก็บอกงั้นก็แล้วแต่เองยังเหล็กสักชิ้นนึงตัดมาเขาจะให้กลึงให้มันเล็กเกียงก็จะอาสากลึงส่วนที่มันเหลือเถอะทะนั้นออกก่อนจนเหล็กเหลือได้ขนาดที่ช่างเขาต้องใช้ฝีมืออันชำนาญเกียงก็บอกช่างก็จะมาทำต่อไปก็เรียกว่าส่วนที่เกียงกลึงออกไปนั้นยังไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรนักหนาแต่ว่าถ้าเกียงไม่อาสาช่วยทำช่างก็จะต้องทำเองนะหารู้ไม่ว่าเกียงกำลังเรียนรู้งานไปด้วยนั่นก็คือหัดเป็นช่างกลึงต่อแตะไปก่อนครูพักลักจำไม่ได้จำเพียงอย่างเดียวขอลงมือทำด้วยจากงานกลึงเหล็กธรรมดาก็ต่อไปยังงานที่มันใช้ฝีมือเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงเขาก็ฝึกอยู่จนทำงานกลึงได้แต่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรต่อมาเขาก็หันไปหาพวกช่างพันไดนาโมไปช่วยเขาอยู่ที่นั่นช่างทำยังไงเกียงก็ช่วยเขาทำอย่างนั้นจนทำได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากตรงนั้นก็เปลี่ยนใหม่อีกเข้าไปช่วยพวกช่างเชื่อมแต่แทนที่จะทำงานง่ายๆไปก่อนไม่อย่างนั้นซะแล้วเกียงอาสาเชื่อมแบบที่ยากมากๆเลยขนาดพวกช่างเชื่อมที่ทำงานมานานปีก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างหนักสำหรับงานนี้นั่นก็คือการเชื่อมเหล็กที่อยู่เหนือหัวต้องนอนหงายเชื่อมเกียงจับงานนี้เลยขอทำนะช่างก็อยากจะรู้ว่าเกียงจะทำได้หรือเปล่าเขาก็ใช้กระสอบ3ใบชุบน้ำเปียกโชกคลุมตัวนอนลงใต้เหล็กนั่นแล้วก็มือหนึ่งก็จับหน้ากากกันแสงอีกมือหนึ่งถือที่เชื่อมประกายไฟแป๊บแป๊บแป๊บแสบตาแต่เขาก็ทำจนได้แต่ละงานที่เขาหยิบจับนั้นเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นเป็นพื้นฐานสามารถที่จะนำไปพัฒนาได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะเก่งทำงานที่บริษัทอยู่หลายปีจนมีฝีมืออย่างที่เขาต้องการดีแล้วตอนหลังเขาก็ออกจากบริษัทแล้วก็ไปเปิดร้านรับงานต่างๆเกี่ยวกับพวกเชื่อมพวกกลึงพันไดนาโมที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยแหละต่อมาร้านของเขาก็เจริญก้าวหน้าไปอย่างมากเพื่อนทำงานที่บริษัทไปเจอเข้าก็ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่เกียงคนเก่าแต่กลายเป็นเท่าแก่เกียงไปแล้วแม่ของเขาก็อยู่อย่างมีความสุขเลี้ยงดูลันหลานลูกของเขามีลูกชาย3คนลูกสาวคนเล็กเพียงคนเดียวแต่ละคนก็เป็นเด็กดีขยันเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ช่วยงานในร้านอย่างแข็งขันเรียนจบแล้วถ้าไม่อยากทำงานบริษัทก็ทำงานในร้านได้อย่างสบายเขาคิดว่าจะเปิดร้านให้ถ้าหากว่าลูกต้องการพออายุเกียงเข้า60ปีเขาก็รู้สึกว่าร่างกายออกจะทรุดโทรมไปมากไปหาหมอตรวจหมอก็ให้เขานอนพักผ่อนมากๆแต่คนขยันอย่างเขาจะพักผ่อนมากๆได้ยังไงอยากจะทำแต่งานเท่านั้นน่ะอยากจะหาเงินทั้งที่เงินก็มีอยู่แล้วไม่ต้องขวนขวายมากมายก็มีกินมีใช้อย่างสบายอยู่มาบ่ายวันหนึ่งเขาขับรถเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วก็เกิดวูบไปในระหว่างที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยเมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีก็ปรากฏว่านอนอยู่โรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินปวดแสบปวดร้อนไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวได้รู้ในตอนหลังว่ารถเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเสาไฟฟ้าเกิดไฟลุกไหม้แล้วมีคนช่วยเขารอดจากโดนไฟคลอกตายออกมาได้แต่ก็โดนไฟลวกพองไปเกือบทั้งตัวเขาก็พยายามนึกว่านี่เขาทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้เขาคิดว่าไม่ได้ทำกรรมเกี่ยวกับเรื่องพันอย่างเนี้ยเขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัยต่างๆไม่เคยจับใครมาเผานั่งยางไม่เคยเผาปลากินไม่เคยเผาเต่าเอามายำ อย่างที่พวกคอเล่าชอบทำเขาไม่ชอบเรื่องกินเหล้าเมายาแต่ว่าอาการเขาย่ำแย่มากจะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่หมอบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรมากหมอก็พูดได้นี่ไม่ใช่ตัวเขาเองนี่ไม่ใช่ตัวหมอนี่เขาคิดอย่างนั้นระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงเขาก็พูดกับแม่เขาว่าเขาไม่ได้ทำเวรทำกรรมอะไรแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้แม่เขาที่แก่มากอายุเกือบจะ80แล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าลืมแล้วเหรอสมัยเด็กๆอ่ะทำอะไรไว้กับหนูตัวนึงที่เอากรงดักได้จากในครัวคำพูดของแม่ทำให้เขาหวนคิดไปถึงเมื่อวัย10ประขวบหลังจากขาดพ่อไปแล้วตอนนั้นมีหนูมารบกวนห้องครัวบ้านเขามันกัดโน่นกัดนี่เสียหายลักไอ้นั่นไปกินไอ้นี่ไปกินตู้กับข้าวมันก็กัดเสียทะลุมุดเข้าไปกินปลาย่างที่แม่เก็บไว้ข้างในถั่วลิสงมันก็กัดกินทำให้เขาโกรธเคืองมันมากเอากรงไปดักมันก็ฉลาดไม่ติดกรงง่ายๆเขาก็พยายามอยู่หลายคืนจนคืนหนึ่งตอนดึกเสียงดิ้นดังคลุกคลักแล้วมันร้องทำให้เขาสะดุ้งตื่นมาพร้อมๆกับแม่ก็บอกนั่นแหละหนูมันติดกับแล้วเขาลุกไปดูในกลางดึกที่ในครัวเอาตะเกียงส่องก็เห็นว่าเป็นความจริงหนูตัวเบ้อเร่ออยู่ในกรงมันมองเขาอย่างหวาดกลัวหนีไปหนีมาอยู่ในกรงแต่มันออกไม่ได้เขาก็บอกไอ้หนูข้อร้ายตัวนั้นบอกมึงตายแน่คราวเนี้ยด้วยความโมโหมันมากเขาก็เลยจัดการมันเสียในกลางดึกนั่นแหละ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินท่านก็เล่าสนุกสนานท่านผู้ฟังด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังบ่อยๆจิตใจจะอ่อนโยนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับผสมสมุนไพร24ชนิดมันดีตรงนี้แหละนะทั้งเนื้อมกุฎก็อร่อยนะครับเป็นเนื้อล้วนๆคุณค่าก็มีนะครับเพราะว่าสมุนไพร20กว่าตัวผลไม้และสมุนไพร20กว่าตัวเนี่ยถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรไทยที่ทรงคุณค่ามีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่เอามาผสมผสานกันผมถือว่าลงตัวที่สุดเหมาะเจาะที่สุดนะครับต้องลองกินดูคุณภาพต้องลองกินดูนะครับแต่ผมเชื่อนะครับ 6-7 ปีมานี้ที่ขายมานี้น้ำมังคุดเนี่ยนะครับคนไทยทั้งประเทศที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านเชื่อมั่นในคุณภาพนะครับผมก็ขอพระคุณมากๆขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ดุลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นครั้งหนึ่งนี่มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนเข้าไปกราบหลวงปู่แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆเอาง่ายๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ความกลุ้มใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นประจำว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ผลเร็วที่สุดหลวงปู่ท่านก็บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกท่านบอกแค่นี้แต่มีความหมายท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเอาจิตไปรับรู้นะครับรับรู้เรื่องนั้นเอาหูไปฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ใครจะว่าอะไรฉันใครจะพูดใครจะชมใครจะเกลียดฉันเอาไปฟังนะครับเอาหูไปฟังเอาตาไปมองใครทำอะไรขวางหูขวางตาทำอะไรขัดหูขัดตามันก็เป็นทุกข์เอาจมูกไปดมมันกลิ่นอะไรใครทำให้มันเหม็นใครทำให้มันหอมเกินไปมันก็ทุกข์นะครับแต่ถ้าจิตมันอยู่ในกายเสียอย่าส่งจิตออกนอกเหมือนกับโบราณที่เขาบอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายนะครับปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายก็ไม่ต้องไปรับรู้มันมากไม่ต้องไปเห็นมันมากไม่ต้องไปฟังมันมากนะครับเมื่อมันจิตมันไม่ได้รับอารมณ์มากมันก็สบายเหมือนเราตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้วุ่นวายก็สบายใจพอสายๆมาอ้าวไอ้ลูกก็มาทำให้ปวดหัวอีกสักหน่อยก็ร้านก็มาขอตังค์อีกสักหน่อยก็คนก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าโอ้ยายนั่นมันว่าป้าเป็นอย่างนี้ยายนี่มันว่าป้าเป็นอย่างนั้นอ้าวคิดไปแล้วปรุงแต่งไปแล้วมันว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะคนนี้ก็มาเล่าว่าไอ้นั่นก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาทุกอยู่ทั้งวันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาในไซส์ยังไม่มีอะไรมากฉะนั้นนะครับจิตคนเรานี่ก็บอกว่านี่พุทธพจน์อันหนึ่งขออนุญาตยกพุทธพจน์นะครับประพัสสรมิทังจิตตังภิกขเวอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของเรานี่เป็นสิ่งที่ประพัดสอนผ่องใสมันเศร้าหมองเพราะอารมณ์ต่างๆที่เป็นอาคันตุกะที่จรมาอารมณ์ที่ไม่ได้เชื้อเชิญมันจรมากระทบมันก็เศร้าหมองนะครับปกติมันเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่แล้วอยู่สบายแล้วนะครับมันเศร้าหมองเพราะว่าเราไปรับอารมณ์มามากเกินไปแล้วก็ปรุงไปเรื่อยหลวงปู่ดุลท่านก็เลยบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายยังไงก็ต้องซื้อมาดื่มมาทานลองหาซื้อมาดื่มมาทานดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ร่างกายของเราสุขภาพดีขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็แล้วแต่ไปรักษาที่นู่นที่นี่มามันยังไม่ดีขึ้นก็อยากให้ทดลองดื่มน้ำมังคุดดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงผมเองนี่มั่นใจนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยยังไงโทรมาปรึกษาผมได้นะขอเบอร์ผมจากเบอร์โทรที่ประกาศในรายการโทรมาคุยครับว่าโรคนั้นโรคนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กินแล้วอย่างนั้นอย่างนี้โทรมาคุยกันเป็นการส่วนตัวครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ที่หน้าบ้านน่ะมีกองไฟสุมเอาไว้ให้หมามันนอนกันอยู่ที่หน้าบันไดเรือนก็หิ้วกรงลงไปหมาเห็นหนูมันก็สูดจมูกฟุดฟิดท่าทางอยากจะกัดกินแต่เขาก็ห้ามมันไล่มันไม่ให้ไปยุ่งมันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ไม่ห่างละไฟใกล้จะมอดแล้วเขาก็หาใบไม้แห้งมาสุมลงไปพอไฟลุกเขาก็ยกกรงหนูเข้าไปใกล้ๆเปลวไฟร้อนๆหนูมันกลัวมากตกใจดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีแต่มันจะไปทางไหนรอดก็มันอยู่ในกรงเขาก็เกิดรู้สึกสนุกสะใจมากที่เห็นมันกลัวเขาก็พูดกับมันว่าเอ็งมันมีความผิดกัดตู้กับข้าวขโมยของข้ากินเอ็งต้องได้รับโทษจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วว่าแล้วก็หย่อนกรงลงกลางกองไฟนั่นแหละหนูตัวนั้นดิ้นกรงแทบจะพังแล้วก็ร้องอย่างหวาดกลัวจนแม่ที่นอนอยู่ต้องลุกออกมาจากมุ้งมาถามว่าเขาทำอะไรเขาก็บอกแม่ไปว่าเผาหนูแม่ทำอะไรอย่างนั้นน่ะนะเขาก็บอกไปผมเผามันแล้วอ่ะมันดิ้นรนด้วยความหวาดกลัวครู่เดียวก็เงียบไปกลิ่นเหม็นไหม้ขนและหนังของมันโชยออกมาจากกองไฟพอแน่ใจว่ามันตายแล้วเขาก็ใช้ไม้ยาวๆเขี่ยกรงออกมาจากไฟหมาปราดมาดมแต่กรงยังร้อนอยู่เขาตักน้ำมาราดเสียงดังสู้แล้วก็เปิดกรงเขี่ยซากหนูที่ดำเกรียมออกมาหมาก็คาบวิ่งหนีไปเสียงมันไปแย่งกันกินอยู่ในความมืดเขานึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องยอมรับในเคราะห์กรรมของตัวเองที่ทำกับคนอื่นเอาไว้ก่อนเขาไม่อยากจะเล่ากับคนที่ไปเยี่ยมว่าเขาได้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้แต่เขาก็อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าเวรกรรมน่ะมันมีจริงๆก็เลยเล่าให้ฟังเป็นบางคนเฉพาะที่สนิทกันเท่านั้นล่ะครับมาถึงเรื่องแปลกๆที่คุณณรงค์เล่าให้ฟังเมื่อวันนึงคุณณรงค์ไปเยี่ยมเพื่อนเขาอยู่บ้านใต้ถุนสูงๆในสวนที่บางใหญ่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเขาอยู่บ้านไม่ได้หนีไปไหนอ่ะปรากฏว่าไปหาเพื่อนพอกำลังคุยกันฝนตั้งเขาขึ้นมาดื้อๆจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้จู่ๆก็ตั้งเขาว่าเพียงแต่ว่าคุณณรงค์แกไม่ได้แงนมองท้องฟ้าเท่านั้นเองคนต่างจังหวัดสมัยก่อนจะไปไหนทีต้องมองท้องฟ้าซะก่อนว่าฝนจะตกไหมแดดจะร้อนมากไหมถ้าเมฆมากดำทมึนฝนก็อาจจะตกแล้วถ้ามีเมฆลอยอยู่หนาๆแสงแดดก็จะไม่ร้อนมากพอฝนมาพวกแม่ค้าแถวๆบ้านนั้นก็เข็นรถหนีฝนกันป้าแม่ค้าคนหนึ่งแกสวมงอบเข็นผ่านหน้าบ้านไปเพื่อนคุณณรงค์เห็นก็บอกว่าเห็นป้าคนนี้ทีไรทำให้เขาคิดถึงยายเขาก็เป็นแม่ค้าแล้วก็ชอบสวมงอบเวลาไปขายของเขาบอกว่ายายของเขาอยู่จนแก่เฒ่าอายุยืนตั้งเกือบจะ80ปีค้าขายมาตั้งแต่เขาจำความได้เอาไอ้โน่นไปขายเอาไอ้นี่ไปขายไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยจนแก่เฒ่าก็ยังจะไปขายจนหนักเข้าไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องหยุดนะคุณณรงค์ก็บอกว่าเออขยันอย่างนั้นคงจะรวยหน้าดูเลยเขาได้ยินก็หัวเราะแต่ไม่พูดว่ารวยหรือเปล่าเขาว่าเวลาถึงหน้าทุเรียนแกก็ขายทุเรียนเขาเคยไปหาแกที่ร้านทุเรียนเมื่อก่อนเขาไม่ได้ขายชั่งกิโลกันเขาจะขายเป็นลูกเขารู้สึกว่าแกขายให้แต่ละคนในราคาก็ไม่เหมือนกันอ่ะแม้ว่าขนาดของลูกจะใกล้เคียงกันแกจะขายคนที่แต่งตัวดีๆท่าทางมีเงินในราคาที่แพงกว่าคนแต่งตัวไม่ค่อยดีวันหนึ่งหน้าทุเรียนแม่เขาซื้อทุเรียนมาแกกินเข้าไปแล้วเกิดอาการไม่ดีเขาไม่อยากจะเชื่อว่าแกจะตายเพราะทุเรียนเพราะแกเป็นแม่ค้าขายทุเรียนทุกปีแกก็น่าจะรู้ว่าทุเรียนกินมากไม่ดีจะทำให้ร้อนในแล้วถึงก็ตายได้แต่แม่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับอายุมากด้วยก็ถามว่ายายตายที่ไหนเขาก็บอกบ้านนี้แหละตรงโน้นที่นอนของแกเขาชี้มือไปทางมุมด้านหนึ่งของบ้านยายนอนตายอยู่เขาไม่รู้เพราะไม่มีใครรู้เพราะว่าออกไปข้างนอกกันหมดเขากลับจากเรียนแล้วมาเจอยายนอนตายแล้วเขาร้องเรียกคนมาดูกันเต็มบ้านนะช่วยแกไม่ได้แล้วแกตายจนตัวเริ่มจะแข็งแล้วเขาไม่เคยนึกว่ายายตายเป็นผีแล้วจะมาหลอกเขาวันหนึ่งเขากลับมาบ้านเกือบค่ำเลิกเรียนแล้วมัวแวะไปบ้านเพื่อนก่อนจะเข้าบ้านก็รู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่ทางขวามือมองไปก็เห็นมายืนทื่ออยู่คนนึงไม่รู้ว่าเป็นใครนึกว่าเป็นคนแก่ข้างบ้านแต่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่คล้ายๆยายเขาก็ตกใจพลั้งปากเรียกบอกไปยายคำเดียวเท่านั้นร่างนั้นหายแวบไปเลยเขาก็ไม่ต้องนึกคิดอะไรอีกแล้ววิ่งจู๊ดเข้าบ้านทันทีทันใดร้อนรนขึ้นบันไดเกือบจะพลัดตกลงมาดีแต่ว่าเอามือเกาะขั้นอีกขั้นเอาไว้ทันเ แม่บอกว่ายายยังมีห่วงอยู่แต่ไม่รู้ว่ายายห่วงอะไรมาให้แม่เห็นสองครั้งแล้วแต่แม่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะกลัวว่าคนอื่นจะกลัวแม่คิดว่ายายคงจะเป็นห่วงเรื่องที่แม่ของเขาเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แม่ก็จุดธูปบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรมากแล้วกินยาเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งแม่ไปทำบุญที่วัดพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็มีอาการประหลาดล้มตัวลงนอนนอนลืมตาโพลงไม่พูดอะไรพ่อของเขาก็รีบไปตามหมอมารักษาหมอมาถึงแกเป็นหมอไสยศาสตร์ด้วยก็บอกว่าผีเข้าเสร็จแล้วก็เคี่ยนตีเอาน้ำมนต์รดให้กินน้ำมนต์แม่หมดเรี่ยวหมดแรงม้อยหลับไปหรือสลบไปเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าแม่เขานอนแน่นิ่งไปกันแล้วกันพอแม่ฟื้นแม่ก็จำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากบอกว่ายายมาที่บ้านมานั่งทับตัวแม่แล้วก็บอกแม่ว่าให้แม่หาของบางอย่างให้เจอแม่ก็ไม่ยอมบอกว่าของบางอย่างที่ยายบอกนั้นมันคืออะไรที่แม่ไม่บอกก็เพราะว่าไม่ไว้ใจพี่สาวของแม่ก็คือป้าที่จ้องจะมาเอาของของยายไปพี่ของแม่เขาเนี่ยเป็นป้าที่เห็นแก่ได้อย่างหาตัวจับยากเลยตอนที่ยายตายเนี่ยมาเอาของยายไปตั้งหลายอย่างแล้วทั้งที่แยกตัวออกไปจากบ้านนานหลายสิบปีระหว่างที่ยายอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยเอาแกงสักถ้วยมาให้กินมีแต่จะมาเอาไปก่อนนั้นที่ยายอาการร่อแร่ก็เคยมารื้อค้นห้องที่ยายใช้เก็บของเจอถาดทองเหลืองมีขาตั้งใบไม่ใหญ่ก็ฉวยเอาไปหน้าตาเฉยทั้งที่ยายยกถาดใบนั้นให้แม่ของเขาเรียบร้อยแล้วตอนถือลงไปจากบ้านแม่ก็คัดค้านบอกนั่นยายให้แม่แล้วป้าก็หันมาตอบว่าอย่ามาพูดมากนะรู้บ้างว่าของใครเป็นของใครต่อมาแม่ก็รู้ว่ายายห่วงอะไรก็เพราะว่าแม่ค้นไปเจอเงินเหรียญที่ยายเก็บเอาไว้เต็มกระป๋องใบตัวโตนับแล้วได้700กว่าบาทกระป๋องเนี่ยถูกเก็บรวมไว้กับข้าวของอื่นๆของยายในห้องเก็บของเก่าแต่แม่ไม่เคยเห็นกระป๋องใบนี้มาก่อนมันอยู่ในปี๊บมีฝามิดชิดข้างบนอัดแน่นด้วยเสื้อผ้าเก่าๆของยายพอป้ารู้ข่าวว่าแม่เจอเงินก็แล่นมาที่บ้านมาข่มขู่จะเอาเงินนั้นไปแม่ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่าเงินนั้นไม่ใช่เงินของยายหรอกมันเป็นเงินของแม่เองแม่เป็นคนเก็บมันเอาไว้ความจริงป้าไม่รู้ถ้าหากว่าไม่มีคนไปบอกคนที่ไปบอกก็คือคนข้างบ้านที่เข้าเป็นพวกกับป้าบ้านนั้นอยู่ทางซ้ายเขาเกลียดแม่หาว่าปล่อยไก่ไปคุ้ยแปลงพืชผักสวนครัวของเขาความจริงแล้วไก่นั้นไม่ใช่ของที่บ้านนะเป็นไก่ของอีกบ้านหนึ่งที่มันมาหากินในบ้านแล้วมันก็ข้ามขอบรั้วไปยังบ้านนั้นจนกระทั่งยายไปปรากฏตัวที่บ้านป้าบอกว่าเงินของนั่นเป็นของแม่ไม่ใช่ของยายป้าก็เลยหยุดรังควานแม่เอาเงินนั้นเก็บไว้ซื้อของใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายนั่นก็คือเรื่องที่เพื่อนคุณณรงค์เล่าให้คุณณรงค์ฟังในวันนั้นครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่อยู่คู่คนไทยมานานขอบพระคุณมากๆท่านผู้มีอุปการะคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและหลายคนนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้องและหลายคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่มีอุปการะคุณซื้อน้ำมังคุดไปกินนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆก็ตั้งใจอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินกันนะครับกินแล้วเป็นยังไงบอกต่อครับท่านผู้ฟังก็จะได้บุญได้อานิสงส์ถ้าเรากินแล้วดีเราบอกต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปบอกนะเดี๋ยวเขาว่าเอาขอให้กินดีแล้วบอกต่ออันนี้สำคัญที่สุดนะครับเป็นบุญทั้งผู้บอกเป็นบุญทั้งผู้กินคือคนป่วยนี่ท่านผู้ฟังคนป่วยคนสุขภาพไม่ดีนี่มันเหมือนคนจะจมน้ำตายใครโยนขอนไม้ไปก็คว้าโยนงูเลื้อยมาก็ไม่รู้ว่างูต้องคว้าไปก่อนเพราะมันจะจมน้ำตายฉะนั้นสินค้าอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้าเรากินไม่ดีนี่เหมือนกับเราโยนงูให้เขาเกาะแทนโอเทเขาเกาะงูได้แต่งูนั้นอาจจะมาแว้งกัดเขาได้แต่ถ้าเป็นขอนไม้เป็นที่พึ่งของเขาจริงๆเรามั่นใจแล้วนี่เราโยนไปให้เขาเกาะเขารอดจากความตายเขารอดจากการจมน้ำก็เป็นบุญของเราเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในโลกนี้มีเยอะมีมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือของที่เราซื้อมากินแล้วดีไม่ดีนี่เรารู้อยู่แก่ใจนะรู้ในใจเราเองครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตาพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดระนองนะครับฟังเสียงของผู้ที่ปวดขาคือเกือบจะผ่าตัดแล้วแล้วก็เป็นความดันด้วยได้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมาที่จังหวัดระนองแล้วก็มาเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราท่านหนึ่งนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับ
3: สว
2: ั
3: สดี
2: ครับชื่อคุณพี่อะไรครับพี
3: ่ก็คุณจิราพรพรมน้อย
2: จิราพรพรมน้อยพี่จิราพรอายุเท่าไหร่ละ
3: อายุ59ปี
2: 59อยู่บ้านเล็กที่
3: นั่นน่ะบ้านจุดใดตรงนั้นน่ะลืมแล้วในเล็กกล่องนั้นหยิบมาให้
2: นี่นะ
3: ในนั้นน่ะนั่นดูตามนั้นเลยนั่นจุด
2: ตามนั้นในบ้านเล็กที่
3: บ้านเล็กที
2: ่เดี๋ยวต้องดูก่อนจดไว้ให้อย่างดีเลย
3: ค่ะเตรียมพร้อม
2: บ้านเล็กที่214/1ตลาดกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองครับผมก็แถวนี้เขาเรียกพี่อะไรพี่
3: จิราพร
2: ชื่อเล่นไม่มีนะพี่
3: ชื่อพร
2: ชื่อพรเขาเรียกพี่พรแถวนี้เขารู้จักหมดมั้ง
3: รู้จัก
2: ไปถามว่ามุมนู้นมุมนั้นก็รู้จัก
3: รู้จักนั่นน่ะเขาก็เอาจากนี่แหละ
2: อ๋อ
3: แนะนำเขาอะ
2: เมื่อกี้ไปถามอะไรนะยายอะไรนะ
3: ยายล้วนยายย้วน
2: ยาย
3: ย้วนใช่ไหม
2: ขายยาหอมอะไรนะ
3: อ๋อยายลาบ
2: ยายลาบขายยาหอมชาวบ้านรู้จักหมดเลย
3: รู้จักทั่วเลย
2: ถ้ายายลาบขายยาหอม
3: จะยาลม
2: ยาลมเพราะว่าแต่ก่อนคุณแม่ขายยาลม
3: ค่ะเนี่ยยังขายอยู่
2: อ๋อยังขายอย
3: ู่ขายยาลมยังพวกเนี้ยขายอยู่นานแล้ว
2: อ๋อ
3: แต่ป้าคล้ายๆว่ามาอยู่เป็นเพื่อนแม่
2: อ
3: ๋
2: อ
3: เพราะว่าแม่เกย์แล้ว80กว่าแล้ว
2: ครับผม
3: ใช่มั้ย
2: พี่พรก็คุยกันนะถือว่าสิ่งที่เราอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนหลายๆคน
3: ค่ะ
2: สุขภาพก่อนมาดื่มน้ำมังคุดพี่พรเป็นอะไรครับพี
3: ่ก็เป็นความดันไขมัน
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็อื่นไม่มีแล้วก็เจ็บเท้าหน่อยนึงปวดขาตรงปวด
2: ไม่เป็นไร
3: เนี่ยปวดตรงเนี้ยปวดที่ขาเนี่ย
2: ปวดขา
3: แล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
2: ปวดเยอะไหมพี
3: ่ก็ปวดเยอะเหมือนกันแล้วหมอก็บอกว่าให้ไปผ่าตัดแต่นี้จะไม่ผ่าเพราะว่าเห็นประกาศน้ำมังคุดว่าอย่างโน้นอย่างนี
2: ้ก็ลองดู
3: ทดลองดูก็เลยก็ไปซื้อมาทานทีละ3ขวด
2: อาการปวดขาถามละเอียดลึกนิดหนึ่งมันเป็นเพราะอะไร
3: เป็นตรงเนี้ยมันก็บอกว่ากระดูกมันแบบว่ามันงอหน่อยนึงอ่ะกระดูกง
2: อ
3: ว่างั้นแหละแล้วเขาบอกว่าไปทำ MRI หรือไม่ไปบอกว
2: ่
3: า
2: เอาลองดูแลตัวเองก่อน
3: เพราะว่าเวลาผ่าแล้วปัญหากับลูกอีกเผื่อเดินไม่ได้ก็บอก50/50ใช่ไหม
2: ว่าต้องมีคนมาดูแล
3: ก็มาดูแลลูกทำงานหมดเลย
2: อ๋อมันจะดีแล้วแล้วก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้
3: ก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงที่สุดนะเราก็ลองซื้อน้ำมังคุดมาทานดูเห็นเขาหายกันเยอะนะ
2: ครับผม
3: มีต่อดีต่อสุขภาพมั้งอะไรมั้งเน
2: ี่
3: ยก็เลยก็
2: พอมาทานแล้วเป็นยังไงมั้ง
3: ก็มาทานมันก็ดีถ่ายคล่องอะไรเนี่ยแล้วถึงเวลามันก็ถ่ายมันก็แบบไม่หนักตัวนะตัวก็ไม่หนักเบาตัวขึ้น
2: อาการปวดดีขึ้น
3: ก็ดีขึ้น
2: แล้วดีจังเลยแล้วที่ว่าเป็นความดันเป็นหัวใจอะไร
3: เป็นความดันก็ปกติแล้วอย่างเป็นไตอะไรไม่เป็นเลยตอนนี
2: ้อ๋อแต่ก่อนเคยเป็น
3: ไม่เป็นแต่ว่าก็บอกว่าอายุป่านนี้แล้วไตยังไม่ขึ้นเลขหนึ่งเลย
2: อ๋อไตยังไม่ขึ้นเลขหนึ่งอ๋อไปตรวจใช่ไหม
3: ตรวจ
2: สุขภาพโดยรวม
3: เพราะว่าปีเขาจะตรวจครั้งหนึ่ง
2: ครับไขมันความดันโรคไตอะไรพวกนี้
3: ไปตรวจก็สุขภาพดีเขาบอกอายุป่านนี้แล้วไตยังไม่ขึ้นเลย
2: 59ไปดูหน้ายังไม่แก
3: ่59ปี
2: กับพี่ก็ดีใจกับพี่พรก็เห็นว่าดื่มทุกเดือนเลยเดือนละ3
3: คือเดือนละ3ขวด4ขวดบางทีอะแต่เมื่อก่อนสมัยก่อนเคยดื่มสีม่วงอยู่
2: ครับผม
3: ใช่มั้ยแล้วก็ท่านบอกว่าเนี่ยปรับปรุงขึ้นมา24อย่างก็เลยลองกินดูมันก็ดีมันก็เข้มข้นกว่าเ
2: คร
3: ื่องที่แล้วใช่มั้ยแล้วก็แนะนําเพื่อนบอกว่าไอ้โน้นมันนั้นเดี๋ยวจะแนะนําเพื่อนไป
2: ครับก็เห็นว่าแนะนําไปหลายคน
3: แนะนําไปหลายคนมี 3-4 คนนะ
2: เค้ากินแล้วเค้าเป็นยังไง
3: ก็กินก็ว่าสุขภาพดีเค้าบอกว่าหน้าตาสดใสเกลี้ยงเกลาดีว่างั้น
2: ใช่แต่ถ้ากินพวกนี้ไปเรื่อยๆในผิวพรรณจะ
3: ดีไอ้เราว่าคนตัวดําอ่ะ
2: ครับดีขึ้นมั้ยผิวพรรณ
3: ดีขึ้นสุขภาพดี
2: แต่ผลพลอยได้นะ
3: ผลพลอยได้แต่เราไม่ใช่คนตัวขาวพี่ก็สู
2: ้ครับท่าน
3: แล้วอายุป่านนี้แล้วเนาะ
2: ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้ว
3: ใช
2: ่ครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของพี่พรหรือว่าจิราพรอยู่ที่ตลาดใหม่กระเปอร์นะครับหรือว่าบ้านของยายลาบขายยาหอมนะครับหลายท่านคงรู้จักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเรา นะครับคุณพี่ท่านมีปัญหาก็คือปวดที่ขาพอสมควรถึงขนาดว่าหมอให้ไปผ่าตัดมีโรคความดันโรคหัวใจนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมังคุดของเรามาเป็นประจำตอนนี้คุณพี่บอกว่าสุขภาพปกติทุกอย่างนะครับท่านหลายๆท่านที่อยู่แถวๆกับเปิดตลาดใหม่นี่ก็แวะมาพูดมาคุยมาถามได้นะพี่เนาะ
3: ได
2: ้ถ้าใครสงสัยยังไง
3: ใช่แนะนำให้ตลอดเลยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อบอกไม่เชื่อก็ลองดูเห็นไหมเรากินอายุป่านนี้ยังปิ๊งอยู่เลย
2: แวะมาพูดมาคุยกับพี่จิราพรได้เพราะสิ่งที่พูดนี่พูดตามประสบการณ์จริ งครับผมทางบริษัทก็ดีใจกับพี่พรแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะพี่เนาะให้สุขภาพแข็งแรงคุณพ่อรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่ครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ที่ตลาดบางบัวทองครับมีคนขายปลาสดอยู่เจ้าหนึ่งขายอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองที่ว่าเนี่ยที่หมู่บ้านนี้ก็มีแม่ค้าอยู่ด้วยกัน 3-4 เจ้าบางเจ้าก็ขายเลิกมีเจ้าใหม่ก็หมุนเวียนมาแทนแต่ว่าเจ้าปลาสดเนี่ยขายมานานมากแล้วเรียกว่าเก่าแก่อยู่คู่หมู่บ้านก็ได้ช่วยกันขายทั้งครอบครัวเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านเลยคนชอบซื้อกันเพราะว่าคนขายบอกว่าเป็นปลาแม่น้ำปลาท้องนาไม่ใช่ปลาเลี้ยงเขาไปเอามาจากจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดของเขาเขาว่าอย่างนั้นที่ช่วยกันขายปลาก็มีอยู่ทั้งหมด4คนคือเขา2ผัวเมียแล้วก็ลูกชายแล้วก็แม่ยายทุบหัวปลากันโป้งโป้งคอดเกล็ดตัดหัวผ่าท้องก็ช่วยกันเมื่อก่อนมาทีแรกพวกเขาก็ไม่ได้ขายปลาแต่ว่าขายพวกของที่เอาไปทำเครื่องแกงซะมากกว่าเช่นพริกแห้งหอมกระเทียมบางทีก็เปลี่ยนไปขายผลไม้บ้างลองกันมาหลายอย่างแต่ก็มาลงเอยกันที่ปลาดูจะไปได้ดีกว่าการค้าขายอย่างอื่นคุณนิวัฒน์เคยถามพ่อค้าปลาวัยกลางคนนี้ว่าที่บ้านมีนามีไร่บ้างไหมเขาก็ยิ้มเขาบอกมีแต่ว่าให้คนอื่นเขาทำญาติกันนั่นแหละเขาว่าทำนาไม่พอกินค่าปุ๋ยค่ายามันกินหมดสู้มาค้าขายไม่ได้ก็ถามว่ามีลูกกี่คนล่ะครับเขาบอกคนเดียวที่ช่วยขายอยู่นี่แหละลูกกับคนเดียวก็ไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้นี่ไม่ได้สิครับเดี๋ยวแก่ทำไม่ไหวใครจะเลี้ยงอ่ะมันต้องหาเก็บเอาไว้ยามแก่เฒ่าด้วยนั่นก็แม่ยายก็ช่วยกันน้นเมียที่บ้านนอกบ้านนอกครับแม่ผมเฝ้าอยู่คนเดียวเขาก็ขยันขันแข็งกันดีทั้งผัวทั้งเมียดูใจเย็นไม่เคยเห็นทะเลาะโต้เถียงกันเลยแล้วก็ไม่พูดมากด้วยเขาขายปลากันแทบจะไม่มีวันหยุดเลยเขาบอกว่าถ้าหยุดก็ไม่ได้เงินวันหนึ่งเขากลับไปบ้านแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนลูกค้าปลามาแล้วก็ผิดหวังก็ต้องไปซื้อเจ้าอื่น ข่าวต่อมามีว่าเขากลับไปบ้านที่อ่างทองแล้วแม่ยายก็เกิดฝันไม่ดีแกฝันเห็นคนในบ้านที่ช่วยกันขายปลาทุกคนเลยอ่ะไม่มีหัวแกตกใจมากรีบออกจากบ้านแต่เช้าไปหาหมอพระที่วัดให้ช่วยดูหมอให้พระก็บอกตรงๆว่าเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีแล้วท่านก็ดูหมอให้ปรากฏว่าท่านแนะให้แกไปทำบุญ9วัดทำไมอย่างนั้นจะเคราะห์ร้ายแกถามถึงดวงชะตาของลูกสาวพระท่านก็ตอบบอกคล้ายๆกันนะเหมือนของแกแหละให้ไปทำบุญซะด้วยกันแกก็ร้อนใจมากรีบกลับบ้านลูกเขยเตรียมตัวจะกลับตอนนั้นแต่ต้องมาหยุดชะงักเพราะแม่ยายอยากจะไปทำบุญ9วัดก่อนลูกเขยไม่เข้าเชื่อไอ้เรื่องคำทำนายทายทักของหมอดูอะไรเนี่ยเขาก็บอกแม่ยายว่าเอาไว้ค่อยไปทำวันหลังก็ได้แม่ยายยืนยันบอกไม่ได้ต้องไปเลยพระบอกให้ทำทันทีเพราะไม่มีเวลาอีกแล้วก็บอกท่านว่าชะตาขาดเลยนะลูกเขยก็บอกว่าผมก็อยู่ในฝันแม่งั้นด้วยนี่ถ้าอย่างนั้นผมจะไปให้หลวงพ่อดูหมอด้วยนะแม่รออยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าจะไปทำบุญก่อนหรือกลับได้เลยไปที่เขาก็ไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยดูหมอท่านก็บอกว่าเขาอะดวงไม่ดีเลยกำลังดวงตกอย่างมากชะตาขาดให้รีบไปทำบุญสะเดาะเคราะห์โดยเร็วในวันนี้พรุ่งนี้เลยอย่านิ่งนอนใจมันจะแก้ไขไม่ทันเขาก็ยิ้มท่านถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมก็บอกไม่รู้ครับก็กรรมยังไงละกรรมตามมากรรมอะไรอ่ะหลวงพ่อก็พูดเรื่อยเปื่อยก็โยมทำมาหากินอะไรก็รู้กันอยู่แหมก็หลวงพ่อรู้อยู่แล้วว่าผมทำอะไรมันฮะว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปโน่นความจริงคงไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านพูดในตอนหลังว่าวันนี้ดูเขาแปลกไปมากเพราะว่าตามธรรมดาเนี่ยเขาไม่ใช่คนดื้อรั้นอะไรท่านก็สงสัยว่าความยิ้มแย้มแจ่มใสใจเย็นมันหายไปไหนหมดหลวงพ่อท่านก็พูดบอกว่าท่านพูดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นเองแล้วก็พูดด้วยความหวังดีที่พูดไปนั้นไม่ได้ทำให้ตัวท่านได้อะไรขึ้นมาเลยเขาก็ก้มลงกราบท่านอย่างเสียไม่ได้แล้วก็ลงจากกุฏิดูท่าทางเดินน้องเขาก็รู้ว่าเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาก็จำใจจริงๆก็ต้องหยุดขายปลาขาดเงินไปเป็นพันไงบ่นงึมงำเอาไปก็ไปแม่ก็เตือนให้ขับรถดีๆเพราะว่าเห็นท่าทางลูกชายแล้วเขาจะอารมณ์เสียแล้วก็ไหนๆจะไปทำบุญกันแล้วแกก็อยากให้ไปกันทั้งหมดที่อยู่ในฝันนั่นแหละก็พากันขึ้นรถกระบะทุกคนก็อยู่ข้างในรถหมดแล้วเขาเป็นคนขับแม่ยายนั่งข้างหลังกับเมียลูกชายนั่งคู่กับเขาขับรถออกจากบ้านตั้งใจจะไปตามที่แม่ยายบอกแกจะไปทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถแล่นออกจากบ้านผ่านประตูรั้วอย่างพรวดพราดเสร็จแล้วมันก็เกิดขึ้นเขาต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะแล่นไปตามถนนลาดยางหน้าบ้านเลียบไปตามลำคลองที่น้ำเต็มมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เพื่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เลี้ยวกลับเหยียบคันเร่งก็ทำให้รถปิกอัพกลางเก่ากลางใหม่สีน้ำเงินเข้มคันนั้นทะยานพรวดตัดข้ามถนนพุ่งหัวดิ่งลงไปในคลองลงไปในน้ำเสียงตูมสนั่นน้ำกระจายท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของแม่เขาที่แกรอปิดประตูรั้วบ้านแกร้องเสียงหลงเลยเพราะว่ามันเกิดต่อหน้าต่อตาเป็นสิ่งที่แกไม่คาดฝันแกร้องให้คนช่วยเสียงหลงแต่รถจมลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วตั้งนานกว่าจะมีคนกระโดดลงไปช่วยช้าไปจริงๆเพราะว่าพวกผู้ชายไม่อยู่บ้านกันกว่าจะมีคนมาช่วยคนในรถก็ตายยกเว้นคนเดียวที่รอดตายหวุดหวิดหมอช่วยเอาไว้ได้ก็คือลูกชายของเขานอกนั้นก็เป็นที่น่าเสียใจลูกชายที่รอดตายมาได้เล่าว่าพ่อขับรถออกจากบ้านอย่างกระชากกระชั้นแล้วก็พยายามหักเลี้ยวแต่พวงมาลัยมันเกิดติดขัดท่าไหนไม่รู้เลี้ยวไม่ได้เสียงเขาก็บอกเฮ้ยมันเป็นอะไรปะวะเนี่ยเบรกที่พ่อเบรกก็ไม่อยู่ดับเครื่องที่พ่อทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าเหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบมันเป็นเองแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเขาเห็นสีหน้าพ่อตกใจสุดขีดเปิดประตูก็ไม่ออกมันก็เลยโครมลงไปมันจมวูบลงไปอยู่ใต้น้ำเขาพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกได้แต่ดิ้นคลุกคลักกันอยู่ในรถที่น้ำเข้าไปเต็มปรากฏว่าเขาบวชหน้าไฟให้พ่อแม่แล้วก็ยายพอข่าวนี้มาถึงตลาดหมู่บ้านพวกแม่ค้าก็คุยกันแซดไปหมดโดยเฉพาะพวกที่ขายของอยู่ใกล้ๆกันรู้จักครอบครัวนี้ดีพูดว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่ทำกันเอาไว้ขายปลานี่มันต้องทำบาปวันหนึ่งไม่ใช่น้อยๆแล้วขายมานานแล้วด้วยฆ่าปลามาเป็นร้อยเป็นพันชีวิต บาปกรรมมันก็เลยทำให้รถเกิดติดขัดไอ้ระบบอะไรต่างๆมันก็เลยรวนไปหมดเจ้ากรรมนายเวรเขาตั้งใจจะมาเอาไปโดยเฉพาะเลยอันนี้พ่อค้าน้ำอ้อยสดพูดเสียงแจ้วแจ้วที่ตลาดเล่ากันว่าตอนที่ลากซากรถขึ้นมาแล้วช่างตรวจดูก็ไม่พบว่ามีสิ่งใดบกพร่องยังใช้งานได้ดีทุกส่วนเบรกก็ดีอะไรก็ดีหมดก็เลยเป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่ใช่เวรกรรมแล้วมันอะไรกันล่ะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาลินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามีอยู่4อย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นอกเหนือการควบคุมคืออะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือก้อนหินเมื่อได้ขว้างออกจากมือเราไปแล้วหลุดมือไปแล้วนะครับเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับสิ่งที่2ก็คือคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะพูดนี่เราเป็นเจ้าของของคำพูดแต่พอเราพูดออกไปเสร็จเนี่ยคำพูดมันก็จะเป็นนายเป็นเจ้าของของเรานะครับก็ต้องระวังอันหนึ่งก็คือเวลานะครับเวลาเมื่อมันหมุนผ่านพ้นไปแล้วย้อนหลังไม่ได้อย่าไปคิดถึงมันรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดถึงจะเหลือน้อยนิดนะครับเราก็รักษาให้มันดีที่สุดนะครับดีกว่าเราไม่รักษาเอาไว้เลยอย่าไปอาลัยอาวรณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อมาก็คือโอกาสดีๆโอกาสดีๆเมื่อมันได้สูญเสียไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดึงมันกลับคืนมาได้ถึงมันเกิดขึ้นใหม่มันก็จะไม่เหมือนเดิมก้อนหินคำพูดเวลาและโอกาสผ่านไปแล้วครับไม่ต้องไปคิดถึงมันอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับอันนี้สำคัญฉะนั้นเขาจึงสอนให้เราเนี่ยสุขภาพของเราเหมือนกันครับท่านผู้ฟังการที่เรามีสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองไม่โทษใครอะโทษใครไม่ได้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเองการอยู่การกินครับไม่ค่อยออกกำลังกายกินแล้วก็แบกหมอนทั้งวันนอนทั้งวันก็มีนอนไม่เป็นเวลาก็มีกินอาหารที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็มีกินข้าวเย็นเสร็จดึกๆ ก็ไปกินข้าวต้มกินเหล้ากินเบียร์สนุกสนานอดนอน2วัน3วันเฮฮาปาร์ตี้คือเกิดจากพฤติกรรมของเราเองเราไปโทษใครไม่ได้แต่มันก็ผ่านไปแล้วเอาละวันนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านผ่านไปก็ผ่านไปเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ดูแลรักษาตัวเองนะครับกินให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลาออกกำลังกายขยับแขนขยับขาตื่นเช้าขึ้นมานะครับยกแข้งยกขา5นาที10นาทีเขาบอกว่าสัปดาห์1 7วันเนี่ยเราควรออกกำลังกายสัก3วันหรือ4วันนะครับไม่จำเป็นต้องทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายเบาๆไม่จำเป็นต้องหนักครับท่านผู้ฟังครับ 3-4 วันต่อสัปดาห์ก็ทำให้สุขภาพเราดีน้ำนี่สำคัญนะครับดื่มน้ำ
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกิน
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย ลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินรายการนี้ก็มุ่งเน้นให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองโดยองค์รวมนะครับไม่ได้แยกย่อยว่าจะรักษาตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เน้นว่าเป็นยานะครับแต่ฟื้นฟูสุขภาพตัวเราเองด้วยร่างกายของเราเองน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดก็เป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมนะครับที่ออกแบบมาก็คือให้ร่างกายของเรานั้นมีศักยภาพในการซ่อมแซมตัวเองให้มากที่สุดให้ดีที่สุดในทุกๆส่วนนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับบ้านเมืองของเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนนะครับช่วงหน้าร้อนนี้มันร้อนจริงๆนะครับเป็นหน้าร้อนที่ผ่านมามันร้อนมากๆนะแล้วก็พอถึงเวลาช่วงกลางวันเนี่ยก็ยังว่าเออทำไมแดดเนี่ยมันร้อนผิดปกตินะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันบรรยากาศมันเปลี่ยนนะครับโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันร้อนจริงๆนะครับแล้วคนก็ชอบเป็นร้อนในกันผมก็เคยเป็นนะครับมันจะปากเปื่อยมันร้อนมันแสบลิ้นเป็นแผลบางทีมันไม่มีความสุขถ้าร้อนในทีนี้ว่าถ้าหากว่าร้อนในนี่จะแก้ยังไงก็มีวิธีแก้ต่างๆกันไปบางคนก็ไปซื้อยามาทานะครับมาแปะมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่มันมีวิธีนะครับมันมีผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นนะครับผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นนี่พอเรากินเข้าไปนี่มันจะช่วยให้อุณหภูมิความร้อนในร่างกายของเรานี่มีความก็เรียกว่าเกิดความสมดุลไอ้ที่ร้อนในคือมันไม่สมดุลนะครับไม่สมดุลก็ทำให้เกิดเป็นแผลในปากและก็ลิ้นทีนี้ผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นที่แก้ร้อนในนี่นะครับก็หนึ่งก็จะมีแตงโมนะแตงโมนี่ชอบนะครับผมชอบกินมากแม่ตอนที่แกท้องนะครับท้องผมอยู่ในท้องแกเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแพ้ท้องเนี่ยซื้อแตงโมเนี่ยกินเป็นหาบบางทีเนี่ยไปนั่งกินในสวนเขากิน5ลูก6ลูก7ลูกนี่คือแพ้ท้องกินแตงโมนะครับแตงโมนี้จะช่วยดับความร้อนในร่างกายท่านผู้ฟังนะครับช่วยลดไข้ป้องกันหวัดแก้คอแห้งและบรรเทาแผลในช่องปากได้อันที่2ก็คือแคนตาลูปช่วยดับกระหายคลายร้อนแล้วก็ลดไข้ได้เมืองไทยนี่มันโชคดีท่านผู้ฟังนะครับมีผลไม้เยอะนะมีของกินเยอะอันที่3ก็คือพวกแก้วมังกรแก้วมังกรเนี่ยนะครับปกติเนี่ยแต่ก่อนผมไม่ชอบกินมันเหม็นนะครับเหม็นที่เปลือกมันแต่พอหลังๆนี่ก็กินได้แล้วก็เริ่มอร่อยเริ่มชอบขึ้นนะครับคือตัวแก้วมังกรเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะนะครับมีหลายชนิดดับกระหายคลายร้อนได้ดีครับนั่นก็คือผลไม้ที่ช่วยดับคลายร้อนในน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินเนี่ยนะครับสูตรเดิมนี้ที่ผมเคยทำเนี่ยก็จะเป็นโสมนี่จะช่วยจะทำให้ร้อนนะครับแต่ว่าในสูตรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือนี่ทางจีนนี่เขาถือว่าเป็นยาเย็นฉะนั้นคนที่กินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเบาตัวสบายตัวเย็นในกายเย็นในจิตนะครับส่วนมากนี่เนื่องจากว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนก็จะไม่ได้ใส่โสมนะครับแต่ใส่เห็ดลิ้นจือแทนนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับกินเองก็ดีให้กับคนที่เรารักพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินคืออยากให้ลองก่อนลองสัก3ขวดลองกินดีใช้ดีค่อยกินต่อถ้าลอง3ขวดแล้วมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีมันไม่ถูกใจก็ไม่ต้องไปกินมันเสียดายตังค์นะแต่ผมมั่นใจนะครับขอให้กินให้ผมสัก15วันไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะครับไม่ต้องโทรมาถามคนชอบถามว่าป่วยเป็นนั้นกินได้มั้ยป่วยเป็นนี้เป็นได้กินได้มั้ยนะครับกินได้ทั้งนั้นครับท่านผู้ฟังนะครับไม่ได้แสลงโรคอะไรเลยกินได้หมด แต่จะดีขึ้นมากดีขึ้นน้อยจะไม่เหมือนกันบางคนดีขึ้นไวบางคนดีขึ้นเยอะบางคนดีขึ้นน้อยเพราะองค์ประกอบในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันระยะเวลาที่เป็นโรคที่เป็นการดูแลรักษาตัวเองกรรมพันธุ์ทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่มีเหตุปัจจัยเพราะว่าร่างกายของเราจะดีขึ้นมาเนี่ยมันดีแบบองค์รวมนะครับดีแบบองค์รวมมันก็จะค่อยๆหามกันขึ้นถ้าเสียก็เสียแบบองค์รวมนะครับเราจะรักษาจุดใดจุดหนึ่งมันก็คงยากฝากเอาไว้ครับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์สังเกตง่ายๆกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับสามีถ้าไม่มีภรรยาที่คอยเป็นแม่บ้านคอยซักเสื้อผ้ากวาดบ้านถูบ้านแล้วก็คอยหุงหาอาหารให้สามีก็คงไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายอีกทั้งภรรยายังมีลูกให้กับสามีซึ่งถือว่าภรรยานั้นมีพระคุณกับสามีมากเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสามีก็เลยไม่ควรจะดูถูกภรรยาหรือว่าด่าว่าเธอให้ช้ำใจแต่ก็ยังมีสามีที่ไม่เห็นคุณค่าของภรรยาทำร้ายแล้วก็ดูถูกเธอผลสุดท้ายบั้นปลายชีวิตก็ต้องรับกรรมบ้านที่ใน

พออีกปีน้องสาวในก้องนี่ก็เกิดตามมาบ้านในก้องก็เลยมีคนอยู่รวมกันเป็น5คนแต่ก็ใช่ว่าจะหยุดแค่ตัวเลขนี้เพราะว่าต่อมาบ้านในก้องก็มีสมาชิกเพิ่มวันหนึ่งนั้นเน่งก็พูดขึ้นว่าพี่นุชผมเห็นพี่กับพี่คมนี่เป็นครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็มีลูกน่ารักนะทำให้ผมอยากจะมีบ้างซะแล้วสิอ่ะอยากจะมีก็ตัดสินใจเลือกใครมาเป็นเมียสักคนสิจนเองผมก็กำลังเลือกอยู่นี่แหละพี่และคิดว่าแฟนผมคนล่าสุดคนนี้คงจะมีคุณสมบัติที่จะเข้ามาร่วมสร้างครอบครัวกับผมได้จริงเหรอองั้นพี่กับพี่คมก็ขอแสดงความดีใจกับแกล่วงหน้านะและหวังว่าบ้านเราคงจะมีสมาชิกเข้ามาอยู่ใหม่ในเร็ววันนี่นะจนเองผมก็หวังไว้อย่างนั้นแหละครับพี่ถ้าปลาเขาไม่แสดงความโง่ให้ผมเห็นซะก่อนนับปลานี่คือสมาชิกคนที่6ของครอบครัวในก้องซึ่งนับปลาก็คือภรรยาของน้าเหน่งนั่นแหละแต่กว่าที่นับปลาจะเข้ามาอยู่ในบ้านคุณก้องได้นี่นับปลาก็ต้องผ่านการทดสอบกฎเกณฑ์ที่น้าเหน่งตั้งไว้หลายอย่างเพราะว่าน้าเหน่งต้องการหาภรรยาที่คู่ควรกับแกมากที่สุดเนื่องจากน้าเหน่งเป็นผู้ชายที่เก่งแล้วก็ฉลาดแถมยังมีหน้าตาหล่อเหลาอีกต่างหากด้วยเหตุนี้น้าเหน่งก็เลยคิดว่าแกสามารถเลือกคู่ครองให้เป็นที่ถูกใจแกได้ซึ่งกว่าที่น้าเหน่งจะได้คนที่ใช่ก็เปลี่ยนแคว้นมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนจนตอนแรกพ่อกับแม่ของคุณก้องก็คิดว่าชาตินี้บ้านเราก็คงจะไม่มีน้าสะใภ้มาอยู่ร่วมบ้านด้วยแล้วแต่เมื่อน้าเหน่งมาบอกว่านับปลาคือคนที่น้าเหน่งตัดสินใจแต่งงานด้วยคนในบ้านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับสมาชิกคนใหม่เข้ามาอยู่ร่วมชายคาปลาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่นุชพี่คมแล้วก็น้องก้องน้องกุ้งด้วยนะจ๊ะยินดีเลยจะปลาทุกคนในบ้านหลังเนี่ยเต็มใจที่จะให้ปลามาอยู่ด้วยทั้งนั้นแหละขอบคุณมากนะคะนับปลาเป็นผู้หญิงที่น่ารักพูดจาดีมีสัมมาคารวะแล้วก็เป็นคนที่ขยันแม่กับพ่อของคุณก้องก็เลยรักและเอ็นดูนับปลาเหมือนกับน้องสาวแท้ๆของแม่อีกคนแล้วก็ในก้องกับน้องสาวก็รักนับปลาเหมือนกับรักน้าเหน่งด้วยทุกคนก็เลยอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ว่าความสุขในบ้านใช่ว่าจะยืนยาวนานตลอดไปนี่มันอะไรกันเนี่ยปลาคุณทำสีตกใส่เสื้อขาวผมได้ไงอ่ะคือว่าฉันไม่รู้ว่าเสื้อสีเหลืองตัวนั้นมันจะตกนี่คะไม่รู้ได้ไงคุณเป็นแม่บ้านซักเสื้อผ้าอยู่ทุกวันเสื้อตัวไหนตกไม่ตกคุณไม่รู้เหรอก็เสื้อตัวนี้พี่เพิ่งจะซื้อมาแล้วก็ยังไม่เคยซักฉันก็เลยไม่รู้นี่โง่สิ้นดีเลยเรื่องแค่นี้คุณยังไม่มีความคิดซื้อเสื้อมาใหม่มันก็ต้องเอาไปแช่น้ำดูก่อนแต่คุณดันเอามาซักรวมกับผ้าขาวความเสียหายมันก็เกิดขึ้นคุณนี่มันช่างโง่เง่าจริงๆเลยนะปลาเวลาแห่งความสุขมีระยะเวลาเพียงปีเดียวพอเข้าปีที่สองบ้านในก้องก็มักจะมีเสียงเอตโรจากน้าเหน่งที่ดุด่าน้าปลาเกือบทุกวันสาเหตุก็เนื่องมาจากน้าเหน่งโมโหน้าปลาที่น้าปลาทำอะไรไม่ได้ดังใจหรือว่าแสดงความโง่ให้น้าเหน่งเห็นเพราะนิสัยของน้าเหน่งแกจะชอบผู้หญิงที่ฉลาดในทุกๆเรื่องแต่น้าปลานั้นไม่ได้รอบรู้ไปหมดทุกอย่างก็เลยเป็นเหตุให้น้าเหน่งไม่พอใจก่อนแต่งงานกับคุณผมก็ว่าผมดูคุณดีแล้วนี่นะถ้าผมรู้ว่าคุณโง่เง่าเต่าตุ่นแบบนี้ผมไม่แต่งกับคุณหรอกน้าปลาก็ได้แต่ร้องไห้น้าเหน่งชอบด่าว่าน้าปลาจนทำให้น้าปลาเสียใจแต่ก็ต้องอดทนเพราะลูกซึ่งพอน้าเหน่งกับน้าปลาแต่งงานกันแล้วแกก็มีลูกแล้วก็เป็นช่วงที่น้าปลาท้องนี่เองน้าปลาก็ลาออกจากงานกลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแกจะซักรีดเสื้อผ้าเองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างที่ร้านเหมือนก่อนส่วนงานบ้านและงานครัวน้าปลาก็ช่วยกันทำกับแม่ในก้องซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางครั้งนับปลาก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เผลอทำอะไรผิดพลาดเมื่อนั้นเหน่งรู้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เอาอีกแล้วบอกแล้วไงว่าผมกินกาแฟ2น้ำตาล1แต่คุณก็สลับเป็นกาแฟ1น้ำตาล2อยู่เรื่อยเอ๊ะสมองของคุณนี่มันกลวงหรือไงหัดจดจำให้ได้สักทีสิคุณก็ฉันกลัวว่ากาแฟมันจะแก่เกินไปแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพฉันก็เลยลดกาแฟลงคุณอย่ามาอ้างแบบนี้เลยผมรู้ว่าคุณมันโง่คุณจำไม่ได้มากกว่าโอ้เมียโง่ๆแบบนี้กูไม่น่ามาเป็นเมียเลยนับวันนั้นเหน่งก็ยิ่งไม่พอใ

0: น้าปลาในทุกๆเรื่องที่น้าปลาทำผิดทั้งที่บางเรื่องน้าปลาก็หวังดีกับน้าเน่งจริงๆแต่น้าเน่งกลับคิดว่าภรรยาตัวเองนั้นไม่เอาไหนโง่เง่าไม่มีสมองซึ่งก่อนหน้าที่น้าเน่งจะแต่งงานกับน้าปลาแกก็เคยบอกว่าปลาเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ฉลาดที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่มาเป็นแฟนผมนะผมก็เลยเลือกปลามาเป็นคู่ครองเพราะความฉลาดของปลานี่แหละแต่พอน้าเน่งแต่งงานกับน้าปลาแล้วน้าเน่งกลับพบว่าความฉลาดของน้าปลานั้นหายไปซึ่งความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะน้าปลาก็ยังเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเหมือนเดิมแต่เธอฉลาดในเรื่องงานนอกบ้านที่เธอเคยทำส่วนงานในบ้านเนี่ยน้าปลาเพิ่งจะมาหยิบจับก็ตอนที่ลาออกจากงานประจำนี่แหละเพราะฉะนั้นเธอจึงโง่ในสายตาของน้าเน่งคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดไปเสียทุกเรื่องส่วนน้าปลาเมื่อถูกสามีด่าว่าบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองหยิบจับอะไรก็กลัวจะผิดไม่ถูกใจน้าเน่งซึ่งก็จริงเพราะว่าทุกวันในกล้องแล้วก็คนในบ้านจะได้ยินแต่เสียงบ่นด่าที่ออกมาจากปากของน้าเน่งทุกครั้งที่แกกลับมาถึงบ้านนางโง่เอ้ยรินเบียร์ทำไมไม่ค่อยๆรินวะรินพรวดแบบนี้ฟองเบียร์ก็ล้นออกมานอกแก้วสิโถเว้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่มีสมองคิดเลยหรือไงวะเนี่ยยิ่งนานวันนั้นเน่งก็ใช้คำพูดด่าว่าแล้วก็เรียกน้าปลาด้วยคำหยาบคายคำว่าเธอฉันคุณครับหรือคำแทนตัวเองว่าผมนี่ไม่มีหลุดออกมาจากปากนั้นเน่งอีกแล้วนั่นเน่งจะเรียกน้าปลาแบบจิกหัวเรียกเช่นนังโง่หรือว่าอีโง่ซึ่งฟังแล้วไม่รื่นหูเลยและน้าปลาก็คงไม่อยากให้สามีตัวเองเรียกแบบนั้นแต่น้าปลาก็ไม่อาจจะบอกน้าเน่งได้เพราะนับวันนั้นเน่งก็ยิ่งทำตัวดุร้ายแล้วก็เกรี้ยวกราดถ้าน้าปลาพูดอะไรไม่เข้าหูอาจจะไม่ได้แค่ด่าว่าน้าปลาเพียงอย่างเดียวแต่มีการลงมือลงไม้ด้วย
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยอร่อยถูกปากกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจอร่อยดีมีประโยชน์ต้องน้ำมังคุดตราพนาลินซื้อใส่ตู้เย็นเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับมีปัญหาสุขภาพเราก็สามารถที่จะดื่มกินได้แต่ระวังเด็กมันขโมยหมดนะครับมันอร่อย ท่านผู้ฟังครับมีฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยคนหนึ่งนะครับชื่อมาร์ตินวิลเลอร์จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษแต่หลังจากเรียนจบแล้วก็ได้เดินทางมาประเทศไทยชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาชอบเมืองไทยมากมาเป็นเกษตรอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจนได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านมาร์ตินวิลเลอร์เขาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับเพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นี่ทำให้เขารู้ซึ้งถึงความพอดีในการใช้ชีวิตผมคิดว่านะครับเขาพูดอย่างนี้ผมคิดว่าคนไทยส่วนมากยังไม่เข้าใจระบบทุนนิยมเห็นฝรั่งที่ไหนก็คิดว่ารวยหมดคิดว่าการพัฒนาในระบบทุนนิยมจะให้ทุกคนมีเงินไม่เข้าใจว่าประเทศที่พัฒนาระบบทุนนิยมนานมาแล้วเช่นอังกฤษสหรัฐมีปัญหาเยอะมากแต่คนไทยก็คิดว่าเมืองนอกดีกว่าอันนี้คือจุดอ่อนครับคือคนไทยสนใจเมืองนอกไม่ได้สนใจประเทศไทยและแกก็ยังบอกอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับท่านผู้ฟังบอกว่าประเทศไทยนี่สมบูรณ์มากๆอุดมสมบูรณ์มากๆมีดินเยอะมากน้ำเยอะมากแดดเยอะมากต่างประเทศนี่ไม่ค่อยมีแดดปลูกอะไรก็ไม่ค่อยเกิดประเทศไทยนี่ทำเกษตรอยู่รอดแน่ๆถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในโลกใบนี้นะครับแล้วก็เป็นพลังแผ่นดินใครๆก็อยากได้ประเทศไทยมาร์ตินวิลเลอร์มีที่6ไร่นะครับเขาก็บอกว่าเขาโชคดีมากๆคนไทยโชคดีมากๆที่ได้ในหลวงเป็นผู้นำพระองค์ท่านเป็นคนที่ทำงานหนักมากเพื่อช่วยให้คนคิดได้ช่วยให้คนอยู่ได้จะหากษัตริย์ในประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีแบบนี้ปัญหาก็คือคนไทยส่วนมากนับถือในหลวงแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนในหลวงนะครับมีปฏิบัติตามก็ส่วนน้อยพระองค์ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่คนไทยไม่รู้จักคำว่าพอเพียงดีพอพระองค์บอกมา27ปีแล้วเอาอย่างเดียวนะครับถึงยกมือไหว้ในหลวงแต่เวลาดำรงชีวิตไม่ได้ทำตามในหลวงก็ในหลวงบอกไว้แล้วว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสือขอให้มีอยู่มีกินไว้ก่อนถ้าทุกคนเริ่มคิดจริงๆสิ่งที่ในหลวงพูดน่าจะช่วยประเทศไทยอยู่รอดได้ พราะความคิดของในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยพลังแผ่นดินและทำได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่อื่นทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีที่ดินไม่มีแสงแดดไม่มีน้ำไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเหมือนเมืองไทยเขาอิจฉาคนไทยท่านผู้ฟังนะครับอิจฉาคนไทยที่ได้อยู่ในแผ่นดินดีๆมีผู้นำดีๆแล้วก็เรื่องศาสนานะครับเขาบอกว่าศาสนาพูดมีความสำคัญมากๆสำหรับคนไทยไม่ใช่แค่นับถือพระแค่นั้นพอแต่อยู่ที่การปฏิบัติด้วยมักน้อยสันโดษพอเพียงธรรมะคือธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายๆพึ่งตนเองก็ได้ปรัชญาของพุทธศาสนานี่ทุกคนทำได้แต่ก็มีคนไทยจำนวนน้อยที่เข้าใจจริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ออกแบบไว้เหมาะสมสำหรับคนบ้านนอกให้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายไม่เอาเปรียบแต่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันนี้เป็นข้อเขียนของมาร์ตินวิลเลอร์นะครับชาวอังกฤษที่จบปริญญาเอกจากอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่งโทษทีนะครับจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนนะครับปี2020ปีกลายที่ผ่านมานี่เองก็น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็สำคัญนะครับเติมเต็มชีวิตเติมเต็มครอบครัวด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับปลูกมันทุกอย่างที่มันกินได้นะครับอันนี้ก็หลักง่ายๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ึ่งเรื่องนี้ทำให้นับปลาหวาดกลัวอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะต่อว่าน้าเหน่งนี่ก็เลยไม่มีหลุดออกมาจากปากของนับปลาสุดท้ายนับปลาก็ต้องเป็นฝ่ายทนต่อไปซึ่งนับปลาก็อดทนมาจนกระทั่งมีลูกกับน้าเหน่งถึง3คนแต่พฤติกรรมของน้าเหน่งก็ยังเหมือนเดิมแม่ครับคำว่ารายละเอียดภาษาอังกฤษสะกดยังไงครับแม่แม่ก็ลืมไปแล้วลูกเดี๋ยวแม่ขอไปเปิดเด็กดูก่อนนะปะโถเอ้ยอีโง่แค่คำง่ายๆที่ลูกถามยังตอบลูกไม่ได้ดีเทลอ่านว่าดีเทลไงเอ้ยปลาเนี่ยมึงน่าจะเอาหญ้ามาเคี้ยวแทนข้าวนะโง่ทึมไร้สมองเหมือนควายไม่ผิดนั่นเองชอบด่านับปลาต่อหน้าลูกซึ่งทำให้ลูกๆทุกคนเข้าใจว่าแม่นะไม่ฉลาดคนที่ฉลาดก็คือพ่อแต่พวกแกก็ไม่เคยดูถูกแม่ทุกครั้งที่นั้นเองด่านับปลาลูกของแกก็จะแก้ตัวแทนแม่เพื่อให้แม่ดูดีในสายตาของพ่ออย่าว่าแม่เลยครับเพราะศัพท์ที่น้องถามเนี่ยมันยากจริงๆขนาดผมเรียนมาแล้วผมยังลืมตัวสะกดเลยพ่อใช่ครับพ่อหนูก็ยังไม่รู้เลยผมไม่น่าถามแม่เลยแม่ครับผมขอโทษแม่นะครับที่ทำให้แม่ต้องโดนคุณพ่อดุเอาถึงสามีไม่ดีต่อนับปลาแต่ว่านับปลาก็มีลูกที่แสนดีและลูกทุกคนของนับปลาก็รักนับปลามากนับปลาก็เลยมีกำลังใจแกก็ทำหน้าที่ของแม่และภรรยาต่อไปแต่นั้นเองนี่สิกลับไม่อยากจะเป็นสามีและพ่อของลูกด้วยพี่นุชพี่คมผมจะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะครับอ้าวถ้าแกไม่อยู่ที่นี่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะผมจะไปอยู่บ้านเมียใหม่ของผมฮะนี่แกมีเมียใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเองอุ้ยผมมีมาได้ตั้ง2ปีแล้วพี่ฮะแกมีมาตั้งนานแล้วปลากับลูกเขารู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ก่อนวันที่ผมจะไปผมจะบอกพวกเขาเมื่อถึงวันที่นั่นเองออกไปจากบ้านวันนั้นบ้านของคุณก้องก็ดูเงียบเหงาเพราะไม่มีใครลงมานั่งดูทีวีข้างล่างเลยซึ่งปกติคุณก้องกับน้องสาวและลูกนั่นเองอีก3คนจะต้องมานั่งที่ส่วนนี้แต่กลับมีแต่ในกล้องเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่แกก็เลยแปลกใจว่าทุกคนไปไหนกันหมดนะนี่ขณะที่คุณกล้องกำลังสงสัยอยู่นั้นหูก็ได้ยินเสียงนั่นเองดังลั่นออกมาจากห้องนอนของแกถึงได้รู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์ที่บ้านตอนนี้ไม่ปกติซะแล้วนี่มึงจะมาเกาะขากูไว้ทำไมวะอีปลาฮะกูจะรีบไปคุณอย่าไปเลยนะนึกว่าเห็นแก่ลูกๆเธออย่าไปเลยกูไม่เห็นใครนั่นน่ะกูเบื่อที่อยู่กับเมียโง่ๆอย่างมึงอ่ะแล้วกูก็ไม่อยากจะมีลูกที่มันไม่เคยรักกูคุณรู้ได้ยังไงว่าลูกนะไม่รักพวกแกทุกคนรักคุณมากนะเชอะรักเหรอวันๆกูไม่เห็นไอ้ลูกคนไหนมันจะเอ่ยปากพูดกับกูเลยสักคนมันพูดแต่กับมึงมันทุกคนรักมึงอยู่คนเดียวแล้วมันก็ไม่เคยคิดแล้วว่ามันมีพ่ออย่างกูอยู่ในสายตาลูกๆไม่เคยคิดอย่างนั้นหรอกเชื่อฉันเถอะถ้าคุณไม่เชื่อฉันจะให้พวกแกมาบอกกับคุณเดี๋ยวนี้ล่ะงั้นมึงไปเรียกมันมาได้คุณรอฉันอยู่ในห้องนี้นะฉันจะไปตามลูกมาคุณก้องได้ยินและรู้เรื่องราวทั้งหมดว่านับปลากับนั้นเองพูดอะไรกันแต่แล้วก็เห็นนับปลาเปิดประตูห้องออกมาซึ่งเข้าใจว่าแกคงไปตามลูกสามคนน้องแกที่อยู่ห้องข้างบนให้ลงมาหานั้นเองผู้เป็นพ่อเมื่อนับปลาขึ้นไปใจของคุณก้องก็อยากจะเดินตามแกไปด้วยแต่สถานการณ์แบบนี้คิดว่านั่งอยู่กับที่จะดีกว่าสักพักนับปลาก็ลงมาด้วยสีหน้าที่กลุ้มใจอย่างหนักแล้วก็สังเกตว่าไม่เห็นลูกของนับปลาเดินตามมาเลยสักคนหรือว่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ที่ทำให้นับปลาเป็นกังวลไหนอ่ะลูกที่มึงบอกว่ามันรักกูไม่เห็นหัวมันเลยลูกไม่กล้าลงมามันไม่ลงก็เพราะมันไม่เห็นว่ากูเป็นพ่อมันอ่ะนี่ขนาดกูจะไปอยู่ที่อื่นมันยังไม่ยอมลงมาห้ามไม่ให้กูไปดีละถ้าอย่างนั้นนับจากวันนี้กูจะไม่คิดว่าพวกมันเป็นลูกของกูอีกต่อไปจากวันนั้นนั่นเองก็ตัดเมียตัดลูกออกไปจากชีวิตของแกแล้วก็ให้นับปลากับลูกอยู่กันตามลำพังโดยไม่มีการส่งเสียค่าเลี้ยงดูหรือว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านให้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปนับปลาก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากจะหันหน้าไปพึ่งแม่ของคุณก้องก็คงได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าตลอดไปแม่ก็คงไม่มีเงินมากพอที่จะให้เมื่อเป็นเช่นนี้นับปลาจึงบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องทางฝ่ายของนับปลาซึ่งทางนั้นก็รีบช่วยในทันทีแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องให้นับปลาและลูกๆออกมาจากบ้านนั่นเองแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านพี่สาวนับปลา ซึ่งน้าปลาก็เต็มใจส่วนลูกๆที่แรกก็ไม่อยากไปเพราะว่าพวกเขาเกิดแล้วก็โตที่บ้านคุณก้องนี่อีกทั้งก็ยังมีความรักและความผูกพันกับคุณก้องและน้องของคุณก้องมากทุกคนก็ยังอยากจะอยู่ที่เดิมแต่พอพวกเขานึกถึงความเลวที่พ่อทำกับแม่พวกเขาก็ไม่อยากอยู่ที่บ้านที่เป็นทรัพย์สินของพ่อทุกคนก็เลยพร้อมใจกันตามแม่ของตนไปถ้าเราอยู่ที่เนี่ยสักวันพ่อจะต้องกลับมาผมเกลียดพ่อผมไม่อยากเจอหน้าพ่อหนูเหมือนกันนะหนูจะไปอยู่ที่อื่นดีกว่าผมก็ไม่อยู่ที่นี่หรอกฮะจากพฤติกรรมที่น้าเหน่งผู้เป็นพ่อดูถูกด่าว่าน้าปลาแถมบางครั้งยังตบตีน้าปลาต่อหน้าลูกๆตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเล็กๆจนกระทั่งโตขึ้นมาได้กลายเป็นจุดที่ทำให้ลูกทุกคนของน้าเหน่งรู้สึกสงสารแม่ของตนมากแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครถึงขั้นโกรธพ่อตัวเองครั้นเมื่อน้าเหน่งประกาศว่าตัวมีเมียน้อยวันนั้นแหละลูกๆของน้าเหน่งก็เกลียดชังพ่อขึ้นมาทันทีและนี่ก็เป็นจุดที่ว่าทำไมเมื่อตอนที่น้าเหน่งจะออกไปจากบ้านลูกทุกคนของน้าเหน่งจึงไม่มีใครลงมาเลยเพราะว่าพวกเขาไม่อยากเจอหน้าพ่อถ้าอยู่บ้านเดิมต่อไปพ่อก็ต้องมาสักเข้าสักวันหนึ่งลูกๆของน้าเหน่งก็เลยไปกับแม่กันทุกคนจากวันนั้นผ่านไป25ปีน้าปลากับลูกๆก็ไม่เคยกลับมาที่บ้านคุณก้องอีกเลยแต่น้าเหน่งกลับมาแล้วก็ยังเอาภรรยาใหม่มาอยู่ด้วยแต่ภรรยาของน้าเหน่งก็อยู่เพียงแค่ปีกว่าๆเพราะพอน้าเหน่งกลับมาอยู่บ้านเดิมได้ไม่นานแกก็มีอาการไม่สบายเมื่อไปหาหมอแล้วตรวจดูก็พบว่าน้าเหน่งเป็นมะเร็งปอดเมื่อภรรยาใหม่ของแกรู้ก็ไม่อยากจะอยู่ดูแลเพราะความจริงผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้รักน้าเหน่งด้วยความจริงใจอะไรเนื่องจากน้าเหน่งแกว่าเธอถึง10ปีด้วยความต่างกันของอายุความคิดความอ่านก็ไม่ตรงกันแต่เธอยอมเป็นภรรยาน้อยของน้าเหน่งก็เพราะว่าตอนนั้นน้าเหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทผู้หญิงคนนี้เป็นเลขาน้าเหน่งจึงรู้ดีว่าถ้าได้น้าเหน่งมาเป็นสามีชีวิตของเธอจะมีแต่ได้กับได้แต่เมื่อน้าเหน่งเจ็บป่วยงานที่ทำก็ต้องหยุดเพราะสุขภาพไม่อำนวยกับหน้าที่ที่ทำน้าเหน่งก็เลยต้องลาออกมาโดยได้เงินมาก้อนหนึ่งซึ่งต่อมาเงินก้อนนั้นก็ถูกภรรยาใหม่ของน้าเหน่งถ่ายเทเอาเข้าบัญชีตัวเองจนหมดพร้อมกับตัวเธอก็หายไปจากชีวิตของน้าเหน่งโดยไม่กลับมาอีกเลยเอ้ยรุ่งกูไม่น่าเอาคนฉลาดอย่างมึงมาเป็นเมียกูเลยน้าเหน่งชอบผู้หญิงที่ฉลาดซึ่งเมียใหม่ของน้าเหน่งเธอรู้ไปซะทุกเรื่องและรู้ว่าน้าเหน่งเป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเธอก็เลยทำทุกอย่างเพื่อให้น้าเหน่งพอใจแล้วก็ไว้ใจเธอจนสุดท้ายน้าเหน่งก็กลายเป็นคนที่เหลือแต่ตัวแต่ก็นับว่ายังดีที่น้าเหน่งยังมีที่อยู่อาศัยคือบ้านของปู่แล้วก็น้าเหน่งก็ยังมีที่กินเพราะว่าแม่คุณก้องซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆไม่สามารถจะปล่อยให้น้องชายอดตายได้แม่ก็เลยเลี้ยงดูน้าเหน่งเรื่อยมาอย่าคิดมากเลยนะเจ้าเหน่งคิดซะว่ามันเป็นเวรกรรมของแกก็แล้วกันใช่พี่นุชชีวิตผมเนี่ยต้องประสบเคราะห์กรรมแบบนี้ก็เพราะเวรกรรมที่ผมทำผมดูถูกปลาดูถูกภรรยาที่แสนดีของผมผมก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพเนี้ยนี่ถ้าปลายังอยู่กับผมในยามที่ผมเจ็บป่วยปลาก็คงดูแลเอาใจใส่ผมแล้วลูกๆก็คงผลัดกันพาผมไปหาหมอตอนเนี้ยผมต้องอยู่อย่างไม่มีใครมาสนใจยามที่ผมต้องไปหาหมอผมก็ต้องไปคนเดียวพอมาถึงบ้านก็ต้องทนเจ็บปวดกับโรคที่เป็นอยู่ในห้องตามลำพังมันเป็นเวรกรรมของผมจริงๆ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันขอฝากนะครับถ้าหากว่าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อขอร้องแหละนะถ้าใช้ดีขอให้บอกต่อแต่ถ้ามันไม่ดีอย่าไปบอกเราบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยกุศลก็จะตกมาที่เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะว่าอยู่กับผู้ฟังนานๆได้นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่ามาพูดมาคุยกันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังชีวิตทุกวันนี้นะครับเราต้องสู้นะครับแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเครียดนะครับชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าใจบอกว่าพอละเอาเท่านี้แค่นี้เราก็ดีแล้วอย่ามองคนที่สูงกว่าตัวเอง
2: มองคนที่ต่ำกว่าตัวเองสบายใจมองคนถ้าเราอ้วนก็มองคนที่อ้วนกว่าตัวเองสบายใจถ้าเราจนก็มองคนที่จนกว่าตัวเองจะสบายใจนะครับถ้าเราเป็นคนปกติก็มองคนพิการเราก็สบายใจถ้าเราพิการก็มองคนที่ป่วยติดเตียงเราก็สบายใจมีทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับสิ่งที่มันเหนือกว่าดีกว่ามากกว่าเยอะกว่ารวยกว่าเนี่ยมันเป็นทุกท่านผู้ฟังพอใจในสภาวะที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองมีถือว่าเราทำมาแบบนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขชีวิตมันสั้นมีความสุขดีกว่าท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏราพนารินเพื่อนที่ดี
3: ช่วงนี้พระท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าพระสุบรรณที่จังหวัดชัยภูมิท่านขาบวมดื่มฉันน้ำมกุฏของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมกุฏสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลนะครับตอง5ตราพนารินนะครับน้ำมกุฏในขวดสีฟ้าขวดนี้ได้พาท่านผู้ชมพาท่านผู้มีเกียรติมาที่วัดสะไข่น้ำตำบลกุดตุ้มหรือว่าวัดสุราลัยสุราลัยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อนะครับท่านนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นผู้มีประสบการณ์ในการฉันน้ำมังคุดของเรานะผมก็ขอนมัสการถามหลวงพ่อครับนมัสการครับผมหลวงพ่อนมัสการถามหลวงพ่อชื่อหลวงพ่ออะไรครับผม
5: สุบรรณ
4: หลวงพ่อสุบรรณฉายาอะไรครับผม
5: สุภาอาจารุ
4: สุภาจารุนะครับ
5: สุภาอาจารโล
4: สุภาอาจารโลครับผมหลวงพ่ออายุจักปีแล้วครับผม
5: 72
4: ปีครับโอ้หลวงพ่ออายุหลายตัวนี้ลมเย็นเนาะอยู่มีพระเจ้าองค์ครับหลวงพ่ออยู่วัดนี
5: ้2
4: มีอยู่2องค์เนาะครับเป็นวัดประจําหมู่บ้านเนาะนะครับนมัสการถามหลวงพ่อเนาะกับลูกหลานมาถึงแล้วก็ถามก่อนเป็นถือว่าเป็นวิทยาท่านเนาะหลวงพ่อเนาะขออนุญาตถามหลวงพ่อก่อนสิฉันน้ำมังคุดสุขภาพมีปัญหาอย่างครับผม
5: ปวดขา
4: ปวดขาเคยไปหาหมอบ่
5: เคยไปตรวจตะลุกปอด
4: เคยไปตรวจตะลุกปอดแต่ว่าขาบ่ได้ไปตรวจครับแล้วโรคปอดหายยัง
5: หายแล้ว
4: แต่ว่าขายังปวดอยู
5: ่
4: ครับหลวงพ่อเคยซื้อยังแม่สันบอกครับแต่ก่อนเคยรักษาอย่างไรมันปวดมาดนบ
5: ่ปวดได้เดือนนึงแล้ว
4: อ๋อเพิ่งปวดได้เดือนนึงแล้วเฮ็ดจังได๋แต่ก่อนสันน้ำมังคุดนี่เฮ็ดจังได๋รักษาจังได
5: ๋กินยาประดงก็บ่หายหรอก
4: อ๋อสันยาประดงก็บ่หาย
5: จ้ะ
4: อ๋อมันปวดแห้งบ่หลวงพ่อบิณฑบาตได้บ
5: ่ปวดแห้งไปได้อยู
4: ่ปวดแห้งแต่ก็ไปได้อยู่
5: จ้ะ
4: พอทนเอาสู้เอา
5: ใช่ยานวด
4: ใช้มันปวดตรงไหน
5: ที่โครงคางนั่น
4: เอาคิดว่ามันเป็นอย่างหลวงพ่อว่าม
5: ันน้ำเลือดเลี้ยงไขข้อมันแห้งแล้ว
4: ผู้เฒ่าเนาะ
5: จ้ะ
4: 70กว่า72แล้วครับหลวงพ่ออ่ะอ๋อน้ำคิดว่าน้ำรอเลี้ยงไขข้อมันบ่ดีเนาะ
5: ครับ
4: ครับผมกับผู้ใดเอาน้ำมังคุดมาถวายพระสัน
5: ท่านไปเชิญเรา
4: อ๋อแม่ยังก็
5: ฟังวิทยุ
4: จ้ะแล้วก็ซื้อกับแม่ซื้อแม่หยังก็
5: แม่สุพิษ
4: แม่สุพิษแม่บัวพิษ
5: แม่บัวพิษ
4: เพิ่นอยู่บ้านสาไข่น้ํานี
5: ่จ้ะ
4: ก็ลองมาสันเบิ่ง
5: ฉันไม่กระหาย
4: สันไปเจ้าขวดหลวงพ่อ
5: 3ขวด
4: 3ขวดแล้ว
5: จ้ะ
4: ดีขึ้นบ
5: ่ดี
4: ดีแบบใด
5: มันเซาแล้ว
4: เอาเซาเลยดิ
5: จ้ะเซาบ่ปวดแล้วน่ะ
4: เอาสร้างไว้หลวงพ่อเว้าอีหลีได้หลวงพ่อมันเศร้าเลยบ
5: ่จ้ะ
4: โอ้ยก็ดีแต่แล้วกับมันแตกต่างจากก้อนสันหลายบ่ครับผม
5: แตกต่างกันดู
4: แตกต่างอะไรอยู่ว่าอาการปวดนี่ถ้าว่าร้อยหนึ่งนี่มันลดไป8 90บ่หรือลดสักใดครับ หรือบ่มันลดไปเลย
5: ลดร้อยหนึ่งแล้ว
4: อีหลีติหลวงพ่อ
5: จ้ะ
4: โอ้สาธุจังบุญหลวงพ่อได้สาธุผมก็ดีใจนํา
5: ปวดจนไข้เนาะ
4: ปวดจนไข้เลยดิ
5: จ้ะ
4: อ๋อแต่ก่อนมันบวมเลยบ่บวมไข้
5: มันไข้ขึ้นนี่สิ
4: มันไข้ขึ้นอ๋อครับผมแต่ว่าตอนนี้มันบ่ไข้แล้ว
5: บ
4: ่ย่างนี่คัดบ่ครับ
5: บ่ปวดบ่หยังเล่นหรอก
4: เอาปกติเลยนะ
5: มันหายไปเล่น
4: อ๋อก็คือมันหายตอนจะขวดครับผมตอนสั่นไปจะขวดประมาณคิดว่าประมาณ
5: ประมาณ2ขวดนี่แหละขวดตรงนั้นมันหาย
6: ตอนมันขวด2มันหายแล้วก็เลยสันมาเรื่อยจนฮอดขวด3เนาะ
3: อ๋อครับผมก็ดีใจนํากับเป็นจังบุญนะครับ
6: เอาแต่ก่อนเคยนิ้วล็อกติหลวงพ่อมันล็อกจังไหนล็อกนี่ไม่รู้มันล็อกยังไง
5: ล็อกมันงอบ่ได้นะมันงอบ่ได้มันงอมันล็อกมันปวดขึ้น
6: อ๋อครับผมมันปวดขึ้นมันล็อกมันง้อบ่ได
5: ้ครับ
6: มันเป็นเลยบ่แต่ก่อนมันล็อกเลยบ
5: ่เป็นได้บีบยังค่อยเซา
6: ได้บีบยังค่อยเซามันล็อกคู่มือบ
5: ่บ
6: ่อ๋อแต่มันล็อกเลยอยู
5: ่ครับ
6: บีบยังเซาแต่ว่าหลังจากสันน้ํามังคุดนี่มันบ่ล็อกมันบ่ครับ
5: มันเซาไป
6: มันเซาไปเลย
5: ครับ
6: เอาดีใจน้ําอยู่ครับนี่ก็เสียงของหลวงพ่อสุบรรณวัดสุราไร่หรือว่าวัดสะ
5: ท้ายท้ายดีนู้นก็รับดี
6: ท้ายดีติหลวงพ่อรับดีแล้วไม่ยังดีขึ้นแน่เน
5: ี่ยแค่นี้เท่านั้นแหละ
6: มีเท่านี้นอกก็คือปวดขาท้ายดีนอนรับดีครับ
5: มันเป็นยาระบาย
6: ระบายดีเนาะโอ้ดีใจสำนีก็เอาล่ะหลวงพ่อเนาะครับครับนี่ก็คือเสียงของหลวงพ่อสุบรรณวัสสะไข่น้ำตำบลกุดตุ่มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเพิ่นก็มีประสบการณ์ในการสั่นน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตาพนาลินขวดซินนามอนสีฟ้านี่ไป3ขวดนะครับก็ดีขึ้นในขวดที่2จากอาการปวดขาขาเคยบวมปวดจนบวมเจ้าละก็ตอนนี้ก็เพิ่นว่าหายไป 100% นะครับกับหลวงพ่อเพิ่นก็ว่าจังซั่นเนาะผมก็เว้าตามหลวงพ่อว่าเนาะหลวงพ่อเนาะตามจริงเนาะหลวงพ่อเนาะครับกราบนมัสการขอบคุณหลวงพ่อหลายๆครับผมครับ
5: ขอบคุณ
6: พระครับผมครับนมัสการครับ
7: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
3: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486-188-088-081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์กแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

และรากหากไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่มัวเมาโรบราบทำบาปใหญ่เจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจ

0: มันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกข์สุขนิรันดร์ธรรมะสวัสดีค่ะตื่นหรือยังคะท่านผู้เป็นที่รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแล้วแล้ววันนี้วันพระใหญ่นะศาสตร์ไทยนะตื่นเร็วๆเลยมาตั้งหม้อข้าววันนี้แกงอะไรกันคะนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะบางคนบอกน้ำท่วมเมื่อวานพี่มาลัยบอกโอ้ไม่ได้ขายของเลยน้ำมาเก็บของกันอยู่นะเอาเป็นกำลังใจให้นะคะนะสู้สู้นะมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันก็ไปคล้ายๆกันนะไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มานะมันไม่แน่นอนนะฮะนะไม่แน่นอนที่ไม่เข้ามาประกอบเนี่ยมี11ดวง11ดวงมีอะไรบ้างนะรับทองใบหน่อยนะรับแกหน่อยแกสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเบื้องลบตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นบอกว่าดีเจประเดี๋ยวก็จะฟังคุณพ่อฉันออนแอร์หน้าใบนะครับ
0: จ้า
1: บอกว่าคุณพ่อจบประเดี๋ยวผมก็ไปทำบุญที่วัดครับ
0: อุตส่าห์ทุก
1: แล้วก็ส่งความสุขไปถึงดาวอากาศเอกฉลองรัตน์จันทร์ด้วยครับแล้วก็เรืออากาศตีอะไรวันเทียนทะลุทองด้วยนะครับสองนายทหารนี่นะครับ
0: จ้ะเอาแค่นี้นะจ้ะ
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จะฟังก็ต้องโทรมาเล่าด้วยไม่ได้นะเนะเป็นทองใบนี่ก็ดีเนาะคือชีวิตไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะสูญสิ้นนะจริงนะชีวิตที่มันอิสระเสรีไม่ต้องไปห่วงว่ารถจะจมน้ำมีจักรยานอยู่คันเดียวเอาขึ้นบนบ้านได้นะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมยของไม่มีอะไรให้ขโมยนะจริงๆนะชีวิตมันเนี่ยอายุอาจจะ110ปี เอ๊ะแล้วเราจะอยู่รอเขามาโทรหน้าใหม่ไหม กรรมชรูปนี่ แหมนะเอานะนะตื่นนะคะตื่นกันแล้วนะอ้าวนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์จิตแจ่มใสวันอาทิตย์ที่11นะคะตุลาคมปี2569ตรงกับวันนี้แรมกี่ค่ำแรม15ค่ำนะเดือน10โหเดือนหน้าเดือน11แล้วนะแล้วก็เดือน12น้ำนองเต็มตะลิงแหน่อย่าเพิ่งประมาทหรือวางใจนะต้องไม่ประมาทนะ12น้ำนองตะลิงนะเพลงนี้เขาก็บอกเอาไว้แล้วนะนะเดือน12น้ำนองตะลิงเจ้าทิ้งไม่รู้ใครเกิดนะไม่น่าจะเชื่อเลยนะว่าอยู่ขนาดนี้นะถ้าคนนี้อายุยาวๆก็อยู่มาได้ยังไงนะมาแน่หรออายุแค่ไม่เท่าไหร่นะวันนี้วันพระนะแรมใช่ไหมคะนี่ค่ะเขียนว่าแรม15ค่ำก็เป็นวันศาสตร์ไทยนะแล้วก็เว้นไปอีก1วันพระไหมวันพระหน้าตรงกับวันจันทร์นะจันทร์ที่19ตุลาคมนะจุ๋มไม่อยู่นะ19 20 21นะไปจังหวัดน่านน่านไงคุณลุงเขาจองห้องไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วเขาบอกว่าไปพักผ่อนบ้างหลังๆมันก็ละลายยาดมมั่งอะไรบ้างเรียนแล้วก็ไงมันมาแล้วมันก็ต้องเอาให้สุดท่านผู้ฟังนะ แล้วก็วันพระถัดไปก็26ตุลาคมก็เป็นวันออกพรรษานะวันปรวนาออกพรรษาแล้วก็วันที่27ตักบาตรเทโวโรหณะไวมากนะเดือนตุลาคมวันอังคารที่13ก็เป็นวันหยุดทางราชการนะวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จนะพระเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่9นะก็เป็นวันหยุดราชการส่วนในกรุงเทพนี่นะ12ถึง16ก็เป็นวันหยุดพิเศษนะก็มีการประชุมนะต้องมีผู้นำจากต่างประเทศมากว่า100กว่าประเทศนะดีนะที่ว่าน้ำเริ่มยุบแล้วใช่ไหม น้ำเริ่มยุบแล้วใช่ไหมนะในกรุงเทพนะแต่บางที่ก็ยังน้ำยังทรงอยู่ก็เป็นกำลังใจนะคะนะเมื่อวานนี้นะสอบนะท่านผู้ฟังนะก็ตั้งใจแหละนะฮะนะก็มีทั้งหมดคือเป็นการสอบทดลองเฉยๆเนาะเป็นการสอบแบบทดลองนะยังไม่ได้สอบจริงนะต้องบอกงั้นเป็นการทดสอบย่อยทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะนะเราจะวางไปทางทิศทางไหนดีนะฮะมี5ข้อนะท่านผู้ฟังเขาสอบที่ถูก5ข้อแต่ว่ามันย่อยนะฮะให้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะแต่เป็นข้อย่อยนะคือ5ข้อจริงนะแต่อย่างสมมุติว่าในข้อที่1เนี่ยก็จะมีข้อย่อยอีก2ข้อนะคือถ้านับแล้วก็เหมือน10ข้อนะฮะอย่างข้อ1อย่างก็ให้เราแสดงนะเขาจะให้คาถามาแล้วให้เราแปลภาษาบาลีนะฮะว่าคำเนี้ยนะคำประนามออกเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยเขาแค่บอกว่าจงแสดงคำประนามและปฏิญญาของพระอนุรุทธาจารย์นะซึ่งท่านเป็นคนรจนาพระอภิธรรมนะท่านเป็นชาวรังกานะประเทศอินเดียนะเป็นคนรจนาอภิธรรมเนี่ยล่ะค่ะที่ทำให้เราได้มีตำราเรียนแล้วก็มีท่านโชนะที่มาจากพม่านะมาเรียบเรียงอีกนะให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะขึ้นก็ยังยากอยู่นะเขาก็จะมีให้เราเขียนภาษาไหว้ครูเนาะต้องได้ทุกคนต้องได้นะนะก็เป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลด้วยทั้งเขียนและแปลทุกคนที่เรียนพระพิธรรมต้องบทนี้ต้องได้นะดูจากทุกคนแล้วทุกคนได้นะคะบทนี้นะสัมมาสัมพุทธมัตตุรังสัสสะธัมมัคคนุตมังอภิวาทิยภาสิทธสังอภิธรรมมัตตะสังคหังข้าพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธาจารย์นะคือเราเนี่ยกล่าวคำแทนพระอนุรุทธาจารย์ที่ท่านรจนาไว้นะคะนะขอนอบน้อมถวายอภิวันทนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปรานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วจักแต่งคัมภีร์ที่มีนามว่าอภิธรรมมัตตสังคหะต่อไปอันนี้ก็แปลเนื้อความจากบาลีในบททุกคนต้องได้นะข้อนี้แล้วก็จะมีคำว่าปรมัตถ์หมายความว่าอย่างไรมีกี่อย่างให้แสดงความหมายของชื่อจิตต่อไปนี้มีทั้งหมด7ชื่ออย่างเงี้ยอกุศลจิตอเหตุกจิตกามกามะกามาวจรจิตเนี่ยอรูปาวจรจิตโรกุตรจิตนะอันนี้คือนี่ที่พูดไปนี่เพิ่งแยกย่อยนะมันข้อเดียวแยกย่อยเป็นแตกเป็นสี่อะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ฟังนะก็มีทั้งภาษาบาลีมีทั้งแปลในเนื้อความที่เราได้ศึกษามานะโรภะมูลจิตดวงที่7นะก็ต้องเป็นภาษาบาลีพร้อมคำคังแปลเงี้ยนะอย่างโรภะมูลจิตดวงที่7เนี่ยอุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนอสังขาริกังนี่แปลว่าไม่มีการชักชวนมันเกิดขึ้นมาด้วยจิตเราอุเปกขานี่แปลว่าเฉยๆนะ นะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยนิทิติเนี่ยนะเป็นความเห็นผิดแต่พอมีวิปยุตมาประกอบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดนะแล้วก็เนี่ยในเนื้อหาที่เนี่ยแตกมาอีกเป็น4หัวข้อย่อยอย่างเงี้ยค่ะนะก็เยอะค่ะเยอะนะแล้วเราก็ต้องซื่อตรงนะคะคือถ้าในการสอบย่อยเนี่ยเขาบอกถ้าใครทำไม่ได้จริงๆเนี่ยอนุญาตเปิดหนังสือได้แต่ต้องเขียนว่าเปิดหนังสือข้อนี้นะก็ไม่รู้ว่าเราก็ต้องมีความซื่อตรงนะคะนะแต่ผมไม่ได้เปิดเลยนะอยากจะรู้ว่าตัวเองจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อ จิต121ดวงนะอันนี้นับโดยพิสดารนะถ้าโดยย่อ89ดวงนะถ้านับเป็นถ้าเป็นในเนี่ยมี9ในเราก็ต้องแตกแบบว่า9ในมีอะไรบ้างนะฮะเจตสิก52ดวงเนี่ยนะฮะมีอะไรเข้าประกอบมีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่นะอู้ยเยอะแยะไปหมดนะผลการสอบมีสัมภาษณ์สัมภาษณ์นี่เป็นเหมือนคะแนนช่วยเนาะนะพี่ท่านผู้ฟังก็เหมือนคะแนนช่วยทุกคนก็จะได้หมดอะเป็นกำลังใจให้นักศึกษาเพราะถ้าไม่มีกำลังใจเนี่ยการเรียนพระอภิธรรมนะจะหายไปเนาะเพราะว่ามันยากแล้วก็คนก็ต้องคนที่อยากจะศึกษาจริงๆเนี่ยต้องบอกกันจุ๋มก็เลยคิดว่าจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองเนาะประเมินตัวเองแต่ก็สมกับที่ตัวเองได้มานะภาคเพียรนะฮะเพราะว่าคะแนนเต็ม770นะฮะ70ก็ได้ A ท่านผู้ฟังนะได้คะแนน 68.9 คะแนน ขาดไป 1.1 นะฮะไม่งั้นก็จะได้เต็ม ถ้าเต็มนี่มันจะประหลาดไปหน่อยมันจะเก่งเกินไปไหมนะแต่ก็มีนะเมื่อวานนี้ก็มีคนได้เต็มนะฮะ50คะแนนก็มีแล้วก็ที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือเขาเพิ่งเข้ามาฟังแล้วเขามีความมุ่งมั่นมากนะอายุน้อยกว่าจุ๋มนะฮะก็ได้มากกว่ากันไป 1.1 จุดเมื่อวานก็มีเขาจะตัดเกรดเนาะแบบให้เราได้รู้ว่าอย่างเราก็ถือว่า A เนาะมันมี A สูงสุดนะแล้วก็จะมี A มี B บวกมี B มี C อะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าเราคงจะไปต่อได้นะเพราะว่าถ้าเกิดสนามสอบใหญ่เนี่ยเขาจะสอบเดือนหน้านะคะเดือนหน้าก็คือวันที่2วันนะวันที่21พฤศจิกายนเป็นสอบข้อเขียนนะมี10ข้อ10ข้อเหมือนทำ20อะค่ะเขาจะมีแตกย่อยไปนะสอบวันที่21พฤศจิกายนสอบข้อเขียนไม่มีกขคนะฮะเราต้องเขียนอย่างเดียวเลยนะฮะ21เนี่ยสอบข้อเขียนตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็วันที่22สัมภาษณ์นะฮะก็อันนี้เราก็ต้องอ่านไม่รู้ว่าจะออกตรงไหนแต่ก็จะมีติวพระอาจารย์ก็ติวให้ว่าปีนี้เขาออกอะไรบ้างขนาดเขาติวนะมันเนื้อหามันเยอะท่านผู้ฟังแล้วเราก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอเลยมันก็ต่อไปเนี่ยรุ่นพี่ๆบอกพอเราเรียนชั้นต่อไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าที่เราผ่านมามันไม่ยากแม้แต่สำหรับเรามันยากเหลือเกินนะเพราะเราไม่คุ้นชินทั้งภาษาทั้งการเขียนนะบางเราเขียนภาษาไทยบางครั้งยังตกหล่นเลยเนาะภาษาอังกฤษยังง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณด้วยอย่างหนึ่งก็คือเราก็งงว่าทำไมต้องสอบบ่ายที่น่าจะสอบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งมารู้ว่าที่สอบตอนบ่ายเนี่ยช่วงพักตอนเที่ยงเนี่ยเขาจะมีแจกข้าวซึ่งเป็นข้าวพระราชทานมาจากวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยใครที่เรียนพระอภิธรรมเนี่ยท่านจะได้รับหนังสือพระราชทานนะในการเรียนนะอย่างเราได้กันไปคนละ1ชุดเขาจะเขียนไว้เลยว่าหนังสือพระราชทานซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบันรัชกาลที่10พระวชิรเกล้าเนี่ยท่านมองเห็นว่าพระอภิธรรมสังเกตนะถ้าเกิดใครชอบดูข่าวในพระราชสำนักเนี่ยที่พระสวดทั้งหมดนะคือพระอภิธรรมนังกุศลาทั้งหมดเลยนะฮะนั่นคือพระอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปตรัสรู้ให้พระมารดาฟังแต่ตอนนั้นนะท่านสวรรคตไปแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรนู้นนะนะอยู่ชั้นอะไรนะท่านผู้ฟังใครตอบถูกจะมีรางวัลนะไม่รู้ฟังแล้วลืมนะก็เป็นชั้นดุสิตนะแต่ก็ต้องมาลงฟังรวมกับเทวดาชั้นดาวดึงส์นะประมาณนั้นเพราะว่าชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนไม่ได้มันก็ต้องมีบุญสะสมกันมาก็เลยพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเห็นความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียนเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาพระคุณเจ้าไปเทศแสดงพระธรรมเทศนาให้พระองค์เนี่ยมันเป็นเนื้อหาจากอภิธรรมเยอะแล้วก็ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมันละเอียดจริงๆนะเรายังเป็นคนหยาบอยู่ท่านผู้ฟังละเอียดมากท่านบางทีเนี่ยเราท่องมาหรือเราจำมาบางอย่างก็ยังมีผิดมันแต่ก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นบรรทัดฐานว่าเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะแต่ถ้ามีโอกาสมีบุญวาสนาก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะฮะนะวันนี้สอบอีกหนึ่งวันเมื่อวานนี้เป็นเลือกจิตกับเจตสิกวันนี้เป็นเรื่องรูปโอรูปนี่ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีดวงจิตต้อง121ดวงอะแล้วเขาก็จะถามเราว่าวิตกเจตสิกประกอบได้กับจิตกี่ดวงเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยวิตกเจตสิกประกอบกับจิตได้55ดวงมีกามจิต44เว้นทวิปัญจวิญญาณจิต1ปฐมญาณจิต11อย่างเงี้ยท่านมาฟังนะสมมุติถ้าเกิดท่านได้หนังสือพระอภิธรรมไปเนี่ยท่านจะเห็นแต่ตัวเลขตอนนี้เนี่ยจุ๋มจบเรียนดวงเลยค่ะตอนนี้เรียนดวงอยู่จะจบเลยค่ะนะมันก็จะเป็นตัวเลข27บวก40มั่ง18บวก12เยอะก็ดีแต่ก็ภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็ทำได้นะก็นะแล้วก็เราก็ต้องซื่อตรงวันนี้สอบอีก1วันนะก็วันนี้เป็นยากหน่อยนะเพราะวันนี้มีแต่เรื่องดวงทั้งนั้นเลยต้องจำดวงเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วให้มันตรงนะนี่แหละคือนะพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในอภิธรรมที่มี 42,000 พระธรรมขันธ์แล้วก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่อาจจะสูญหายไปนะเพราะว่าคนเรียนน้อยและคนพระคุณเจ้าก็จะไปเรียนปริญญากันหมดเนาะคือปริญญา9ประโยคเนี่ยคือถ้าเรียนจบก็ยังมีได้ฐานานุกรมอะไรต่างๆเนาะแต่เรียนพระอภิธรรมไม่มีเนาะไม่มีทั้งยศและลาภเลยไม่มีอ่ะไม่มีนะแต่ถ้าใครศึกษาแล้วจบถึงมหาเอกเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นนะจุรตีจุรโทจุรเอกมัชชิตรีมัชชิโทมัชชิเอกนะมหาโทมหาตรีมหาตรีมหาโทมหาเอกถ้าเกิดสอบผ่านทุกชั้นเนี่ยก็ใช้เวลา7ปี6เดือนถ้าไม่หยุดเรียนหรือไม่ตุยซะก่อนนะพระอาจารย์บอกบางคนเนี่ยเรียนตอนอายุมากตอนไปรับบัณฑิตอะมหาบัณฑิตของอภิธรรมเนี่ยต้องถึงกับหิ้วปีกกันไปเลย นะสมมุติถ้าเกิดสมมุติจุ๋มเรียนต่อแล้วยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็รับประมาณอายุ68อะ นะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะเมื่อวานนะกับจริงๆเมื่อวานก็มีคนโทรมารับมั่งไม่ได้รับมั่งเนาะอย่างที่จุ๋มบอกจุ๋มแต่บางคนจุ๋มก็โทรกลับนะฮะเมื่อวานมีอยู่ท่านหนึ่งโทรมาแต่สอบเสร็จแล้วนะบอกอยู่หน้าพระลานน่ะเคยใช้ของคุณจุ๋มนะสมัยก่อนแม่กินอยู่หนองม่วงไปซื้อให้แม่อยู่ตรงไหนหน้าพระลานสระบุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติไม่มีตัวแทนต้องไปซื้อร้านชอนิคมสินเจ๊โอ่งเมื่อวานก็เลยบอกนะเขาไม่มีวันหยุดนะร้านเจ๊โอ่งอะนะเปิดตั้งแต่เช้าปิดประมาณ 5-6 โมงเย็นนะร้านเจ๊โอ่งนะก็ขอบพระคุณนะแล้วก็ขอบคุณตัวแทนด้วยขอบคุณเมื่อวานเจ๊หมูก็ส่งรูปมานะก็มี FC จุ๋มหลายท่านนะลุยน้ำกันมาซื้อของก็มีน่ารักที่สุด นะบอกพี่คนนี้อยู่จำปาหล่อแฟนเป็นคนทำสวนขยันมากนะอาบน้ำด้วยสบู่แซมสั้นสดชื่นหายคันขาด้วยค่ะนี่นะชื่ออะไรอะเจ๊หมูไม่บอกอยู่จำปาหล่อไม่บอกชื่อบอกฟังน้องจุ๋มทุกวันนะนะเจ๊หมูได้รับแล้วเนาะดวงตากับแปะก๋วยน้องอารีรัตทานเคซี่ประจำดื่มกาแฟแซมสั้นบักเสด็จถึงว่าอย่างเท่เลยใส่หมวกด้วยนะเอารูปน้องจุ๋มให้ดูเขาบอกว่าทำไมน้องจุ๋มเหมือนเด็กเลย กราบขอบพระคุณค่ะปีนี้เดี๋ยวหนูจะครบเนี่ยเท่านี้เอง รูปนี้ถ่ายหลายปีแล้วค่ะน่าจะหลายปีนะตอนที่ไปอินเดียนะกุสินารานะด้านหลังนี่เป็นเจดีย์ที่ครอบนะในพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะเป็นที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะก็อ่ะถึงเวลาแล้วจุ๋มขอกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุปผารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกราบนมัสการค่ะนะ เอาหนูมาเลยนะกราบนมัสการค่ะ
2: อย่าลืมทอดคุณครองทิพย์วงสุวรรณและมิตรเพลงเต็มสั้นทุกท่านก่อนอื่นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนาสาธุกับคุณครองทิพย์วงสุวรรณเสียก่อนที่เมื่อวานเนี่ยไปสอบแล้วก็สามารถได้ถึง69เห็น67ใช่ไหม
0: 68.9
2: เออ
0: ขาดอีกนิดนึงได้เต็ม
2: เอาเก่งเก่งมาก
0: สาธุค่ะหลวงพ่อเป็นความเพียรนะเป็นความเพียรโดยตรงหลวงพ่อไม่มีฟุกค่ะต้องเพียรอย่างเดียวต้องเพียรอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อเมื่อวานนะ
2: หลวงพ่อต้องขออนุโมทนาด้วยนะ
0: เนี่ยค่ะค่ะ
2: ถ้าได้มีโอกาสไปเล่าเรียนศึกษาอย่างเนี้ย
0: ใช่เจ้าพ่อเจ้าพ่อ
2: เพราะมันเหมาะกับจิตของเราเรา
0: ใช่ใช่
2: ศึกษาเล่าเรียน
0: เราคงหนูเคยคงมีบุญเก่ามาบ้างนะ
2: ใช่ใช่ปกเพตะกุญญาตา
0: เจ้าค่ะ
2: เนี่ยที่หนูไปเล่าเรียนเนี่ยแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรอย่างเนี้ยเพราะว่าอาศัยบุญเก่าของเราด้วย
0: สาธุ
2: แล้วก็อาศัยบุญใหม่ที่กำลังเรากำลังประพฤติปฏิบัติด้วย
0: ไอ้บุญใหม่เนี่ยสำคัญนะบ
2: ่ใช่
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเราไม่มีบุญเก่าเราก็ไม่สามารถไปปฏิบัติได้อย่างนี้ได
0: ้ใช่ใช่บางทีอาจจะหลวงพ่อมีแม่ชีมาสอบแม่ชีท่านปฏิบัติเนาะแต่ปริยัติท่านก็ไม่นั่นเท่าไหร
2: ่
0: ก็บางมีได้น้อยก็มีได้มากก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นตัวชี้วัดนะเราต้องเพียรเยอะๆค่ะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครเปิดหนังสือก็ต้องให้บันทึกว่าเปิดหนังสือด้วย
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคนก็อันนี้แล้วแต่ใจเราจะรู้เองแต่ตุ่มนี่ไม่นะคะแบบล้วนๆเลย
2: ทำได้แค่ไหนเราทำได้เท่าไหร่
0: คือหลวงพ่อต้องรู้ว่าถ้าเราอยากจะประเมินตัวเองเนี่ยแล้วถ้าสอบจริงๆเนี่ยมันเปิดอะไรไม่ได้นะหลวงพ่อ
2: ใช่
0: เราก็ต้องซื่อสัตย์ตัวตัวเองว่าเอ้ยเรามีความขนาดไหนความจำเราอะไรเงี้ยนะหลวงพ
2: ่
0: อ
2: ก็เหมือนกับพระนี่แหละ
0: เจ้าค่ะ
2: วันที่12เนี่ยหลวงพ่อจะไปเปิดอบรมพระ7วัน
0: ที่ไหนเจ้าคะ
2: ที่วัดหนองเพียนเนี่ยเรียกว่าพระทั้งในอำเภอต้องไปอบรมกันที่นั่นทั้งหมด
0: เนี่ยอะไรพระนวกะเหรอคะ
2: พระนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอก
0: โอ้ย
2: นวกะหมดไปแล้ว
0: เอ้ยยังหลวงพ่อคะนักธรรมชั้นที่เรียนอย่างพระสายพระโซเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเนี่ยเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: หนูก็ว่าพุทธประวัติมันไม่ยากนะในความรู้สึกหนูเพราะว่าเราถ้าเราศึกษาเองได
2: ้มากแล้วใช่ไหม
0: ใช่แต่เราก็ต้องแม่นอ่ะ
2: แต่วินัยเนี่ยโหลำบากมากที่สุดเลย
0: ของพระสงฆ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ในหนึ่ง
2: แล้วก็ธรรมะ เรียน3-4 วิชา
0: เออก็มีพระวินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่227ข้ออย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
2: ถูกต้องจ้ะถ
0: อ
2: ูก
0: แล
2: ้
0: วก็เรียนพุทธประวัติใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ดูเรียนพุทธประวัติแล้วก็เรียนธรรมวิภาค
0: ธรรมวิภาคเป็นอย่างไรคะของหนูมี
2: ปฐมกะหมวด2คือประยุกตัวอย่างเช่นผู้มีอุปการะคุณ2พ่อแม่เป็นผู้ทำอุปการะคุณกับเราก่
0: อ
2: นแล้วเรากตัญญูกตเวทีก็ทำตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้กระทำกับเรามาแล้วเนี่ยแบบเนี้ย
0: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ไหมรู้ว่ามันไปยากตรงไหนอะ
2: ถ้าใครสนใจมันก็พอไม่ยากเท่าไหร่อย่างที่หนูว่านั่นแหละแต่อภิธรรมนี่มันยากกว่าเยอะแยะเลย
0: โอ้โหเยอะมากมากหนูแล้วอย่างที่ไปเรียน9ประโยคนี่คือภาษาบาลีต้องได้ใช่ไหมคะ
2: โอ้โหต้องเก่งภาษาบาลีแล้วเขาเอาภาษาบาลีเนี่ยมาแต่งเป็นไทย
0: อ๋อแล้วให้เราแปลเป็นภาษาบาลี
2: แล้วก็แต่งไทยเป็นภาษาบาลี
0: อ๋อใครสลับไปสลับมา
2: ใช่ใช่ใช
0: ่
2: ต้องแต่งกาบกรฉันทั้งหมดนี่เก่งเพราะเรียนทำ9ประโยคเนี่ย
0: สาธุนะคะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าหลวงพ่อคะวันนี้เราเกินหน่อยไหมวันนี้วันศาสตร์ไทยใช่ไหมเจ้าคะ
2: วันนี้วันศาสตร์ไทยจ้า
0: โอเคหรือเราจะปกินอากาศดีวันนี้หลวงพ่อ
2: จ้าปกินอากาศกัน
0: เ
2: น
0: อะว่าศาสตร์ไทยแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมคะเพราะว่าเราเหลือชาติสุดท้ายพระเวสสันดรใช่ไหมคะ
2: จ้าเอาไว้
0: ถัดไปละกันนะคะหลวงพ
2: ่อใช่ใช่จ้ะ
0: ศาสตร์นี่แปลว่าอะไรคะหลวงพ่อ
2: ศาสตร์วิชาคือสาธาระเนี่ยนะ
0: จริงจริงมันก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนั่นแหละใช่ไหมคะ
2: ใช่ศาสตร
0: ์
2: เป็นที่เขากระทำกายศาสตร์กันเนี่ยเพราะว่าเขามีการระลึกถึงบุพการีบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุคคลที่กระทำกับเราแล้วก็เราก็ทำกายศาสตร์หรือว่าศาสตร์มันเป็นการที่ข้าวแตก
0: เป็นฤดูเก็บเกี่ยวของพืชผลเนอะ
2: ใช่นั่นแหละ
0: เหมือน
2: แล้วก็มันเป็นข้าวที่ยังมีน้ำนมด้วย
0: ที่มาทำมันก็มีอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณค่าของโภชนาการนะนะศาสตร์ก็แปลมันเป็นภาษาบาลีนะคะ
2: ใช่
0: แล้วแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงอะไรเป็นฤดูที่เกี่ยวกับเก็บเกี่ยวผลพืชผลอย่างที่หลวงพ่อบอกเป็นบุญเดือน10นะหลวงพ่อ
2: บุญเดือน10ถึงสิ้นเดือนถ้าเป็นของพัดได
0: ้เจ้า
2: ค่ะเขาทำมาตั้งแต่ข้างขึ้นเดือนที่แล้วนะข้างขึ้นเดือนเนี้ยนะ
0: ที่บุญเดือน10มาเหรอเจ้าคะ
2: ใช่แล้วเราเนี่ยบุญเดือน10สิ้นเดือนพวกศาสตร์ไทยศาสตร์ลาวศาสตร์ภาคใต้เขาทำกันไปหมดแล้วเหลือแต่ของพวกเราเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าคือจากที่เคยศึกษาอ่านมาก็คือเหมือนกับในประเทศอินเดียฤดูเนี้ยก็เป็นศาสตร์เนาะที่ข้าวปลาพืชผลสุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวอะไรก็เลยนำผลผลิตมาปรุงขนมบ้านเราก็คือกายศาสตร
2: ์กายศาสตร์
0: เราทำเพื่ออานิสงส์เพื่ออะไรคะ
2: บูชาคุณของผู้มีพระคุณทุกท่าน
0: คือบรรพบุรุษแหละผู้ร่วงลับสาธุนะฮะศาสตร์ไทยแล้วก็มีหลายศาสตร์เนาะศาสตร์จีนก็มีศาสตร์
2: จีนศาสตร์ลาว
0: แต่ศาสตร์ไทยสุดท้ายนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ
2: จ้าใช่ใช่ใช่สุดท้ายเลย
0: แล้วที่วัดหลวงพ่อทำวันเดียวเหรอเจ้าคะ
2: เมื่อวานทำบุญจ้ะ
0: อ๋อทำสองวันวันนี้ก็วันที่สองนี่ค่ะ
2: ใช่วันนี้วันที่สองจ้ะ
0: ก
2: ็วันนี้จะมีประชาชนมากันมากมายเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก100 กว่าคนได
0: ้โอ้สาธุค่ะนะแล้วก็ต้องเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนนะวื้มความจำนงมาฝากทำบุญกฐินนะหนูก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เอ๊ะมี มีเงินใครเข้ามาก็มีคุณอะไรนะสามารถนะอยู่บ้านหมี่ฮะฝากร้านตัวแทนจำหน่ายมานะอ๋อสงสัยให้ลูกโอนนะคะเนี่ยคุณป้าวันเพ็ญหอมขจรอยู่หมู่2บ้านมะขามเท่าหนองไทรขาวบ้านหมี่ลพบุรีฝากโอนทำบุญมา500บาทเจ้าค่ะก็มีหลายท่านนะท่านฝากหล่อพระกับกฐินหนูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงหรือว่าจะถวายรวมหรือต้องแยก
2: รวมก
0: ัน
2: เลย
0: สาธุค่ะ
2: เพราะหลวงพ่อทำบุญครั้งนี้ทำครั้งเดียวเรียกว่าทั้งกฐินด้วยแล้วก็หล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วย
0: 1พฤศจิกายนนะย้ำอีกทีนะเริ่มตั้งแต่9ทอด9โมง
2: เป็นต้นมา
0: อ๋อ8โมงอ๋อเจ้า
2: พอ9โมงนี่เราจะเริ่มทอดกฐินแล้ว
0: อือเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: ก็แล้วก็พอ10โมงก็จะมีพระสงฆ์ที่มาสวดในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสวดพุทธเจริญพุทธมนต์กันเรียกว่าเจริญพุทธมนต์ไม่ใช่สวดพุทธมนต์
0: ใช่ใช่เจริญพุทธมนต์มีประธานในพิธีไหมคะรอพระ
2: รอพระมีสมเด็จวัดปากน้ำมาเป็นประธานในพิธี
0: โอ้สาธุนะคะ
2: แล้วก็ท่านออก100,000 บาท
0: อืมสวายทำบุญ100,000 บาทสาธุ
2: ใช
0: ่อันนี้อย่างประชาชนทั่วไปจะไปหล่อเนี่ยมันมีอะไรขั้นตอนอย่างไรบ้างคะหรืออย่างที่บางทีเราเห็นเนี่ยบางทีเขาก็จะมีซื้อเหมือนเป็นก้อนจำลองอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อมีไหมหรือไม่
2: เราไม่มีเลย
0: ก็ดีนะหลวงพ
2: ่อให้ประชาชนมากันท่านจะมีของติดมือมาขบเป็นทองเก่าๆอะไรเนี่ยเราจะเอาหล่อวันนั้นเลย
0: โอ้ได้ไงหนูได้เตรียมไว้เจ้าค่ะหลวงพ่อ
2: แล้วก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมที่ร่วมบุญกับคุณกรองทิพย์วงสุวรรณด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
2: คุณกรองทิพย์เขาก็จะเป็นประธานบุญมาอย่างวัดดอนบุพพารามของเรา
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะในขั้นตอนก็มีทอดกฐิน
2: จ้า
0: เสร็จไวหน่อยก็มาหล่อพระกัน
2: จ้าพอเสร็จแล้วก็มาหล่อพระตอน4:49เป็นช่วงเททองเลย
0: แล้วมาฟังสวดพระสวดเจริญพุทธมนต์ด้วย
2: จ้าเพราะมันต้องเริ่มตั้งแต่กฐินเป็นต้นไปอ่ะญาติโยมมากันตั้งแต่ช่วง2 โมงเรื่อยมาเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
2: จนกระทั่งเวลาเที่ยงเราก็มีอาหารหวานข้าว
0: มีลงทานไหมคะ
2: สาธุชนนะ
0: ลงทานปีนี้มีเยอะไหมเจ้าคะ
2: ยังไม่ได้นั่นนะยังมาที่จองไว้แล้วประมาณ5-6 ล้านตอนเนี้ยนะอาจจะไม่มากปีนี้แต่ก็ขอเราจะทางวัดจะทำของสัก2 อย่างเพื่อให้ญาติโยมที่มานั้นได้รับประทานกันทั้งหมดนะแล้วก็ยังโรงครัวของบ้านพี่อะไรล่ะ
0: บ้านใครคะไม่เป็นไรนึกไม่ออกมีหลายคน
2: วัดหมื่นเกลา
0: อ๋อพระอาจารย์บุญนะคะ
2: ใช่ใช่
0: เมื่อพระกฐินวัด
2: เขาจะฉลองโบสถ์ด้วยนะปีนี
0: ้อ้าวแล้วอาจารย์บุญวันไหนไม่เห็นท่านส่งมาเลยกฐินท่านอะ
2: เพิ่งส่งให้น้องสาวเอาใบนิมนต์มาเมื่อวานเนี้ย
0: วันที่เท่าไหร่คะกฐินวัดหมื่นเกลาพระพ่อ
2: ไม่ใช่กฐินหรอกเขาบอกว่าเขาจะฉลองโบสถ์เขา
0: เอ้าไม่แล้วกฐินเมื่อไหร่วินะเดี๋ยวอาจารย์บุญ
2: กฐินเมื่อไหร่ก็ไม่ทรา
0: บจะเพราะว่าทุกปีจะทอดวันที่23 ตุลาแต่ปีนี้มันช้านะคะหลวงพ่อปีนี้มันจะเลทช้าไปเดี๋ยวท่านได้ยินจุ๋มท่านคงบอกมาแล้วนะว่าอ๋อปีนี้ฉลองอุโบสถด้วย
2: จ
0: ้
2: า
0: โอ้อันนี้ต้องไปกันนะจ้ะ
2: ฉลองโบสถ์หลังใหม่ของเขานี่ก็สวยสดงดงามมาก
0: อืมเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อ
2: ที่ส่งมาให้เมื่อวานเนี่ยนะวันที่14 ธันวาคม2569
0: คืออะไรเจ้าคะ
2: เวลา10โม ุนชุนนอฉลองโบสถ์สุนโพธิ์วัด319ปี
0: อันนี้คืออะไรอุโบสถเก่า
2: ตั้งกับวัดเป็นวัดมาเลย319ปี
0: โอ้นานจังเลยตั้งแต่ค่ายบางระจันแตกแน่เลย
2: ตอนน
0: ั้
2: นแหละ
0: ใช่ไหมว่าแถวนั้นน่ะนะโอ้ดีจังแต่วัดดอนก็เยอะนะฮะหลายร้อยปีเหมือนกัน
2: จ้าโอ้ยร้อยกว่าปีเหมือนกัน
0: ร้อยกว่าปีเหมือนกัน
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: ที่ว่าตอนนั้นที่เราอะไรนะบูรณะอุโบสถหลังที่อยู่ติดแม่น้ำอะค่ะ
2: จ้า
0: เราก็เจอเหรียญสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดหนูน่าจะได้มาสัก1เหรียญนะ
2: เออก็ได้สิ
0: เอาเจ้าค่ะหลวงพ่อมาไม่เพราะว่าเดี๋ยวหลวงพ่อต้องปฏิบัติภารกิจศาสนกิจนะคะวันนี้วันพระใหญ่ก็ตอนนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะ
2: จ้าก็ขออนุโมทนาสาธุกับบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านที่ได้ฟังรายการอย่างนี้แล้วก็ที่ได้ตั้งใจว่าจะมาร่วมในงานทอดกฐินวัดดอนพารามและหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีชนานุรักษ์อาตมาขออนุโมทนาสาธุขอให้โยมทุกคนมีความสุขกายสุขใจและรักษาตนได้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงเทอญเจริญพร
0: สาธุสาธุสาธุนะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะวันนี้ไม่พูดแล้วเดี๋ยวเวลาจะหมดวันนี้เตรียมตัววันนี้จุ๋มก็คงไปทำที่วัดที่จุ๋มเรียนนะเราตั้งใจว่ามีท่านผู้ฟังร่วมบุญมาก็จะถวายพระอาจารย์แล้วก็ส่วนที่บ้านแม่เนี่ยก็เดี๋ยวไปตลาดเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวให้เขาไปทำบุญที่วัดบ่อแก้วนะคะเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็มารับบาตรนะแต่วันนี้ไม่มานะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ตั้งใจจะสร้างบุญกุศลในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ทักจุ๋มนะวันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะคุณรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่าง
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สน่ห์ลูกทุ่งจากคุณรุ่งสุริยาค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันมาทุกวันมีทุกวันนะคะตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจทล AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็มาตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งทางจทล AM 1197เนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะ3ช่วงของข่าวรับอรุณในทุกๆวันนะคะแล้วก็อีก1ช่วงบ่าย1ช่วงกลางวัน11โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงเสาร์แต่ว่าวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์11โมงถึงเที่ยงก็ไม่มีนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะมีเรื่องของเคล็ดลับน่ารู้สำหรับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่

วัคซีนได้หนึ่งอย่างเดียวถ้ามีหนอนก็ค่อยเติมวิโตปราบหนอนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องอะไรก็ตามที่ผลิดอกออกช่อวัคซีนได้สองกับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะดกคำเดียวไม่มีคำอื่นนะคะดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนค่ะสมุนไพรปราบหนูโอ้อันนี้ก็แบบเป็นที่เรื่องลือเรื่องชื่อกันไปเลยถ้าจะใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนูในนาในไร่ในสวนในบ้านได้หมดค่ะเพียงแค่ฉีดพ่นมันหนีนะคะหลายท่านบอกว่าฉีดในนาเนี่ยอยู่ได้กี่วันโอ้โหอยู่เป็นเดือนฉีดตอนข้าวเล็กนะไม่ต้องซ่อมกันใหม่ไม่กัดแล้วก็จะไม่เข้ามาอีกจนกระทั่งข้าวท้องค่ะพอข้าวท้องเนี่ยจะมีหนูล็อตใหม่เข้ามาเป็นชุดใหม่ที่ไม่ซ้ำชุดเดิมตอนนี้เราก็ฉีดเพิ่มนะคะยุ้งฉางก็ได้โรงรถก็ได้ทุกอย่างปลอดภัยค่ะไม่เป็นอันตรายวีโต้ปราบหนอนอันนี้ก็เด็ดสุดชีวภาพปราบราตอนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือว่านาข้าวนะคะวัซซิไรกับชีวภาพปราบราค่ะฟื้นฟูต้นข้าวที่แช่น้ำอยู่นานขอเพียงมีพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราและวัคซีเน่สองกับชีวภาพปราบราเลือกใช้ได้เลยถ้าต้องการฟื้นฟูคุณผู้ฟังแช่น้ำอยู่นานขอแค่พื้นที่สีเขียวผสมปราบราไปด้วยแค่นั้นโทรหาปุ้มนะคะอยากสั่งซื้อก็โทรมารวมทั้งสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันแล้วก็ BGM Soft Gel ช่วยดูแลและบำรุงดวงตาลดเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel ค่ะ1เม็ดก่อนอาหารเช้านะคะจดเบอร์พุ่มไว้ค่ะคุณผู้ฟัง085 517 90250855179025นะคะโทรมาค่ะส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้ค่ะคุณผู้ฟัง0855179025นะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของข่าวแรกกันก่อนเลยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมาเป็นฉบับที่8แล้วนะคะ 10-13 ตุลาคมฝนฟ้าคะนองอากาศแปรปรวนลมแรงและมีลูกเห็บตกด้วยค่ะเมื่อวานนี้ 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 10-13 ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้11ตุลาคมค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะลงใต้เป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเพราะว่ามีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเพื่อความปลอดภัยระมัดระวังวางแผนการเดินทางแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ไฟลุกท่วมรถบรรทุกพ่นสีตีเส้นถนนบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมีผู้บาดเจ็บ5รายค่ะเมื่อวานนี้ประมาณ3ทุ่มพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้ารับแจ้งอุบัติเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนเสียหายทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมุ่งหน้าฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนสาย3ประมาณ2กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูประสานรถน้ำจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณไหลทางฝั่งซ้ายพบรถบรรทุก6ล้อ55-1483กรุงเทพลักษณะด้านท้ายรถเนี่ยเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับทาสีหรือตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนแต่เปลวเพลิงกำลังลุกไหม้โหมกระหน่ำอย่างหนักและรุนแรงจนทำให้เสียหายทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดจนควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่มีผู้ติดค้างอยู่ในตัวรถ
แต่การต

0: รวจสอบพบผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟคลอก5รายด้วยกันนะคะสาหัส3บาดเจ็บเล็กน้อยอีก2เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันดังกล่าวกำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจู่ๆมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุคนขับและผู้ช่วยได้ยินสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกด้านหลังว่าเพลิงไหม้จากเครื่องตีเส้นและเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็เลยรีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะลงไปเปิดคอกเพื่อช่วยพนักงานที่อยู่ด้านหลัง3คนแต่ว่าแสงเพลิงห่มกระหน่ำลุกไหม้อย่างรวดเร็วคนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออยู่4รายถูกไฟคอกทั้งหมดสาหัส3อีก2รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อสรุปหาสาเหตุกันต่อไปก็ขอให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังขานะคะอาการที่เป็นเคสสีส้มก็ขอให้ทุเราเบาลงเรื่อยๆเนาะเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจค่ะหนูๆน้องๆกับน้ำนะก็รู้กันอยู่เด็กๆชอบเหลือเกินแล้วก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะบางทีเล่นอะไรไปมันกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตล่าสุดเด็กหญิงจมสระน้ำหายไปเพราะเอาหลังคารถมาทำเป็นเรือพายเล่นแล้วเกิดพลิกคว่ำค่ะเพื่อนว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้รอดบุดหวิดส่วนเด็กหญิงวัย11เสียชีวิตค่ะประมาณบ่าย3โมงครึ่งเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรนาคาจังหวัดอุดรธานีรับแจ้งเหตุเด็กหญิงจมน้ำเสียชีวิตบริเวณสระน้ำกลางทุ่งนาตำบลนากว้างอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะประสานแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาความลึก3เมตรเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิส่งเสริมธรรมลงไปค้นหาและนำร่างของเด็กหญิงวัย11ปีขึ้นมาจากน้ำท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวค่ะสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุน้องพากันมาที่สระน้ำแล้วก็ชักชวนกันนำหลังคารถมาทำเป็นเรือแล้วก็พายเล่นในสระแต่มันเกิดพลิกคว่ำค่ะน้องสองคนพลัดตกน้ำน้องที่เสียชีวิตเนี่ยจมหายไปเลยส่วนเพื่อนว่ายขึ้นฝั่งมาได้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นโชคร้ายของน้องมากเลยอะเล่นอะไรที่มันรู้เท่าไม่ถึงการนะคะส่วนรายนี้ก็เสียบชาร์จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะเพื่อนบ้านระทึกไฟลุกพรึบไหม้บ้านช่างแอร์ควันขโมงเลยค่ะเป็นเหตุช่างแอร์ระทึกชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วออกไปทำธุระนอกบ้านเพื่อนได้กลิ่นเหม็นออกมาดูซิเห็นควันขโมงไปเลยค่ะเรียกดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัดกันให้ยุ่งวุ่นวายไปหมด5โมงเย็นเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนเพชรเยี่ยมเขตเทศบาลนครนครราชสีมาค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองโคราชนะคะไปฉีดน้ำดับไฟแล้วก็ไปตรวจสอบพร้อมนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้2ชั้นตั้งอยู่ในชุมชนเพชรเยี่ยมหลังโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาค่ะกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหน้าต่างบ้านต้นเพลิงนายแพทย์วรรณรัตน์รีบสั่งการเจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำฉีดสกัดอยู่10นาทีควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอุปกรณ์เครื่องมือช่างและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านเช่าค่ะผู้เช่าเป็นชายวัย52ปีเป็นชาวอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีอาชีพเป็นช่างแอร์ค่ะเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพแล้วก็ชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทิ้งไว้จากนั้นออกไปทำธุระนอกบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยได้กลิ่นเหม็นควันไฟและสังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาก็เลยใช้ถังน้ำยาเคมีไปฉีดสกัดเอาไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยเหลือมูลค่าความเสียหายกำลังประเมินอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะชาร์จไว้แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกอย่าหาทำนะคะแล้วอุปกรณ์ที่จะใช้ชาร์จรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องได้มาตรฐาน นะบ้านเราก็ต้องมีมอ.ก.แล้วก็ติดตั้งโดยช่างที่ชำนาญงานไม่ได้ไปติดกันเองส่งเดชมันจะเป็นอันตรายมากนะคะคุณผู้ฟังบุกรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้อ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกครูที่บุรีรัมย์สูญเงินกว่า9ล้านบาทตำรวจบุกรวบผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีอรุษแสงจันทร์รองผู้บัญชาการสอทอพลตำรวจตรีทรงกรดเกริกกริยาผู้บังคับการสอทอ3สั่งการเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกุมนายประจักษ์บันทรพินโยอายุ59ปีชาวกรุงเทพมีหมายจับมาจากศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมขบวนการในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครูในพื้นที่บุรีรัมย์สูญเงินไปกว่า9ล้านบาทสืบเนื่องจากเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเป็นหญิงรับราชการครูรายหนึ่งในพื้นที่บุรีรัมย์ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากคนร้ายอ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์จึงแจ้งกับผู้เสียหายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและการฟอกเงินโดยข่มขู่ว่าต้องตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหากไม่ได้กระทำผิดจริงทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความตกใจกลัวคนร้ายก็แอดไลน์แล้วก็ให้ทำตามขั้นตอนที่คนร้ายสั่งการจากนั้นโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่คนร้ายแจ้งมาจากวันที่24สิงหาคมถึง8กันยายนโอนไป5ครั้งรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทแถมยังสั่งให้ผู้เสียหายถอนเงินสดและนำไปให้กับคนร้ายอีก2ครั้งในวันที่21และ24กันยายนนัดมอบบริเวณห้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งโอนทั้งเงินสดมูลค่าทั้งสิ้น 9,491,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังจากนั้นชุดสืบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทเนี่ยสืบจนทราบว่านายประจักษ์เป็นหนึ่งในขบวนการนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นบัญชีม้ารองรับการโอนเงินจากผู้เสียหายและเป็นผู้เดินทางไปรับเงินสดจากผู้เสียหายในจังหวัดบุรีรัมย์นำเงินมาพักไว้ในบ้านย่านรามอินทราเพื่อส่งต่อให้กับขบวนการอีกทอดหนึ่งขออนุมัติหมายจับและติดตามจับกุมได้ที่หน้าอาคารเคหะถนนรามอินทราแขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพสอบสวนในประจักษ์เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ผู้เสียหายโอนมา5ครั้งและเป็นผู้ที่เดินทางไปรับเงินสดจากผู้เสียหายที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับการสั่งการจากชายรายหนึ่งผ่านโทรศัพท์ที่ปัจจุบันไม่สามารถจะติดต่อได้แล้วเขาให้ค่าตอบแทน 15,000 บาทแต่มันไม่คุ้มเลยค่ะกับคดีที่จะต้องได้รับก็คือมีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยค่ะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนสมคบกันโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะได้สมคบกันแล้วก็ร่วมกันเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะจะมาอ้างว่าไม่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนี่แหละเห็นแก่ประโยชน์เขาให้เปิดบัญชีเอาเงินไปฝากแล้วก็มีดอกผลมอบให้เห็นแก่สินจ้างรางวัลสุดท้ายมันเป็นอันตรายทำให้อนาคตมืดมนแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งค่ะแบ่งเบาภาระงานโฆษณาไปฟังสปอตโฆษณาก่อนแล้วกลับมาฟังข่าวช่วงหน้ามีเลขบึ้งมานะติดตามด้วยนะคะเลขบึ้งได้อะไรมาน้อคุณผู้ฟังคะแต่ตอนนี้จดเบอร์ปุ้มไว้ก่อน0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: ปราบหนูดีมากเลยเพิ่งใช้หมดจะซื้อมาตั้งแต่คราวที่แล้วนู่น
4: นั้นเข้าไปกัดไหม
3: วันแรกนะวันคืนแรกเอาไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะมีลงร้อยตีนตัวไหนอะแล้วก็เดี๋ยวไอ้วันคืนที่สองอะไปฉีดเลยจ้าตอนเย็นอะไม่มีที่มากวนเลยหนาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ข้างน้าเขากินเป็นล็อกๆเลยนะจ้ะลงเป็นล็อกๆเลยนี่ไม่มีลงเลย
4: แต่งติดกันก็ไม่ลงเลย
3: จะไม่ลงเลยไปไหนก็ไม่รู้หนีไปเลยไม่มีมาลงไม่มีมาลอยเลยมีลอยคืนแรกว่าคิดว่าหวานข้าไปแล้วล้อคืนแรกว่าจะลงตรงไหนมั่งลงเท่าไรมั่งก็ฉีดตอนเย็นคืนที่สองอ่ะโอ้โหหายเงียบ
4: โอเคปราบหนูดีมาก
3: ดีมากดีมากเลยจากคนข้างหน้าก็สนใจเนี่ยเดี๋ยวบอกต่อ
4: ได้ค่ะได้ค่ะขอบค
1: ุ
4: ณ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: มาติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเบี้ยชรา800ไม่พอประทังชีวิตคุณแม่วัย80รับภาระดูแลลูกชายพิการไม่ผ่านเกณฑ์ช่วยเหลือตอนนี้ชีวิตลำบากอยากได้แพมเพิร์สชาวบ้านแจ้งมานะคะหญิงชราอายุ80ชีวิตต้องรับภาระดูแลลูกชาย2คนคนหนึ่งป่วยติดเตียงมานานเกือบ10เดือนอีกคนหนึ่งป่วยหลังผ่าตัดสมองมีเพียงรายได้คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทอยู่ที่หมู่3บ้านโนนทองตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะ พบนางทองนาคดอมไทยสงอายุ80ปีกำลังดูแลลูกชาย2คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพนายสวัสดิ์อายุ56ปีป่วยติดเตียงด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบมานานกว่า10เดือนไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้คุณยายเล่าว่าก่อนหน้านี้ลูกชายบวชเป็นพระจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะฉันพัตตาหารเช้าอยู่บนศาลาการประเรียนจู่ๆก็ล้มลงกลางวงเลยค่ะชาวบ้านก็รีบนำส่งโรงพยาบาลพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบจากพระสงฆ์กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันนอกจากลูกชายที่ป่วยติดเตียงแล้วยังมีอีกคนนึงค่ะลูกชายอีกคนนึงป่วยหลังผ่าตัดสมองทำให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่กับคุณยายเพียงคนเดียวยังชีพได้ด้วยเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ800บาทมันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะออกไปทำงานอะไรก็ไม่ได้ต้องคอยดูแลลูกชาย2คนสิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้ก็คือแพมเพิร์สผู้ใหญ่สำหรับเปลี่ยนให้ลูกชายที่ป่วยติดเตียงข้าวสารอาหารแห้งที่ไว้ประทังชีวิตบ้านพักที่อยู่มากว่า30ปีสภาพเก่าทรุดโทรมหลังคารั่วสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตมากโดยเฉพาะในช่วงฝนตกคุณยายบอกว่ามีปัญหาขอขึ้นทะเบียนผู้พิการให้ลูกชายแพทย์ออกเอกสารรับรองให้แต่เจ้าหน้าที่อบต.ทุ่งกระต่ายพัฒนามาถ่ายภาพไปยื่นประกอบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้พิการแต่ได้รับแจ้งว่าไม่เข้าเกณฑ์ค่ะก็ไม่รู้ว่าขัดข้องตรงไหนเอกสารรับรองจากแพทย์ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับแนะนำขั้นตอนที่ถูกต้องเหอะเพื่อลูกชายจะได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ส่วนผู้ที่ใจบุญประสงค์จะช่วยเหลือสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารธกส.สาขาหนองกี่ชื่อบัญชีนางทองนาคดอมไทยสงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคุณยายวัย80ปีค่ะนะคะมีหลานสาวด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดได้แต่เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้นะเนี่ยชีวิตแร้นแค้นลำเค็นมากเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าชีวิตย่ำแย่แย่ไปหมดลองดูแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคนที่แย่กว่าเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเลยค่ะชีวิตอับจนหนทางก็ได้แต่ผู้ที่มีจิตใจกุศลนะคะมีมนุษยธรรมก็ช่วยเหลือกันนะคะคุณผู้ฟังช่วยได้ก็ต้องช่วยกันไม่เหลือบากกว่าแรงจนเกินไปก็ช่วยกันเถอะเนาะนี่ค่ะแล้วก็มีเลขพญาบึ้งมาแล้วค่ะอ่างทองนะคะไปนั่งรอคีบกระดาษมาได้เลขมา2เลข2กับ3หวังว่าจะเป็นเลขเด็ดในวันที่16ตุลาคมนี้แล้วค่ะสนามหญ้าหน้าบ้านพักของชาวบ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะกลุ่มนักเสี่ยงโชคและชาวบ้านในพื้นที่ก็มาร่วมกันทำพิธีเสี่ยงทายขอตัวเลขจากพญาบึ้งซึ่งเป็นสัตว์ตามความเชื่อของชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคว่าจะนำโชคลาภมาให้นี่แหละพิธีการเสี่ยงขอโชคจากพญาบึ้งก็เหมือนเดิมนะคะเขียนกระดาษตัวเลขตั้งแต่0ถึง9เนี่ย3ชุดด้วยกันม้วนเป็นหลอดขนาดเล็กแล้วก็หย่อนลงไปในรูพญาบึ้งประกอบพิธีอธิษฐานจิตขอโชคขอลาภแล้วนั่งเฝ้ารอด้วยความตั้งใจจนพญาบึ้งเนี่ยดันกระดาษตัวเลขออกมาวางไว้ที่ปากรูตามธรรมเนียมและความเชื่อหลังจากเฝ้ารออยู่นานค่ะก็ได้ม้วนกระดาษออกมา2ใบคลี่ออกดูพบว่าเป็นเลข2กับเลข3ค่ะสร้างความฮือฮาให้กับนักเสี่ยงโชคโดยตั้งใจจะนำ2332เนี่ยเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ตุลาคมนี้เป็นวิถีความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาในแต่ละท้องถิ่นค่ะได้เลขมานี่ก็ฮือฮาจนแบบโอ้โหดีใจจะแย่อยู่แล้วนะคะยังไม่ออกนะจะออกอะไรยังไม่รู้แต่ได้เลขเด็ดมาก็ดีใจจะแย่แล้วแหละเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของแหล่งเลขเด็ดอื่นๆไปดูกันค่ะวันนี้เพิ่งวันที่11แหล่งเลขเด็ดก็มาเรื่อยๆแล้ว มันเป็นความหวังเป็นเวลาที่เฝ้าคอยนะคะสาวคลอดลูกบนรถไฟผู้โดยสารมาช่วยกันทำคลอดเนี่ยก็เก็บเลขเด็ดไว้ในวันที่16ตุลาคมเหมือนกันขบวนรถเร็วที่169กรุงเทพยะลาค่ะน้องเกิดเวลา1:16 น.นะคะ 01.16 นี่มี1กับ6มาอีกแล้วนะคะนี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเลขเด็ดที่มีหญิงสาวคลอดบนขบวนรถเร็วที่169เวลา1:16 น.ข่าวไม่ได้บอกนะคะว่าน้องหนักเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงต่อไปนี่เขารายงานเท่านี้นะเราทราบเท่านี้เราก็มาเล่าเท่านี้แล้วก็หวังว่าโชคและดวงเนี่ยไม่ได้มีเหมือนกันทุกคนนะคะวันนี้วันที่11ก็มีมา2แหล่งแล้วอย่าลืมเรื่องราวของเกษตรกรในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะช่วงนี้ถ้าต้องการที่จะฟื้นฟูค่ะสำหรับข้าวที่จมน้ำวัคซีไรส์กับชีวภาพปราบรานะคะฉีดพ่นได้เลยนะคุณผู้ฟังส่วนเป็นพืชไร่ก็วัคซีเนกับปราบราค่ะเงินเยียวยาน้ำท่วมมาแล้วนะคะยอดโอนพุ่งต่อเนื่องจ่ายสำเร็จไปแล้ว31จังหวัดค่ะ 75,326 ครัวเรือนรับเงินไปแล้วทั้งสิ้น650กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยอดเงินโอนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านรวมเป็นเงิน10ล้านเงินช่วยเหลือ75,326ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 650.87 ล้านบาทเนี่ยค่ะมีทั้งโอน 9,000 โอน 3,000 นะคะแล้วก็มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดร่วมกันเร่งรัดกระบวนการประสานเน้นย้ำของปภ.ไปยังประชาชนให้ได้รับเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มขึ้นมากในรอบนี้นะคะมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกค่ะแต่ก็ยังดีว่าไม่ได้ดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยใครก็ไม่อยากได้คุณผู้ฟังค่ะแต่ในเมื่อมันเป็นไปแล้วค่ะสำคัญคือกำลังใจแล้วก็การช่วยเหลือจุนเจือกันเท่าที่กำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาจะมีสำหรับคนไทยนะคะมีเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นความคืบหน้ากรณีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนั่งรถกระบะรถไถลุยแจกถุงยางชีพ9วัดช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อย่าลืมคุณพระช่วยแล้วก็ช่วยคุณพระนะคะล่าสุดหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงก็ส่งผลให้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำลดแต่ว่าบางที่ก็ยังคงทรงอยู่ระดับเดิมไม่แย่ลงไปกว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้พระราชวชิรกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารพร้อมคณะสงฆ์ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสัพพยาทั้งหมด9วัดได้รับการสนับสนุนสิ่งของส่วนหนึ่งจากวัดทรงเสวยโดยพระรังสีวชิรคุณหรือเจ้าคุณโอมระดับน้ำที่ลดลงอย่างมากทำให้ใช้เรือสัญจรไปมาไม่ได้คณะสงฆ์ต้องนั่งรถกระบะบรรทุกของรถไถนานี่แหละเดินทางเข้าไปถวายสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆนะคะ จ้าคณะชัยนาทพร้อมรองเจ้าคณะได้เมตตาลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและปัจจัยจากผู้ที่มีจิตศรัทธาหลังจากที่ระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติก็จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดครั้งใหญ่แล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานของงบประมาณสนับสนุนจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกันต่อไปค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของโกดังทุนจีนขนตู้คอนเทนเนอร์ขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าโกดังฝุ่นฟุ้งฝุ่นพิษกระจายหวั่นกระทบกับสุขภาพผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงกับโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่1ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองที่อยู่ติดกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง6ร้องเรียนมาว่าบริเวณหน้าโกดังของบริษัททุนจีนมีรถพ่วงขนตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเกือบทุกวันบางวันเนี่ยวิ่งเข้ามา5ตู้ข้างในเป็นกากขยะคนงานใช้รถโฟกลิฟต์ดัดแปลงเป็นที่ตักขนขยะออกมาจากตู้ทำให้ฝุ่นฟุ้นกระจายไปทั่วบริเวณเกรงว่าถ้าเข้าปอดจะเป็นอันตรายกับสุขภาพก็ขอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ค่ะคนงานหลายคนเร่งตักกากขยะจากตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปเก็บในโกดังฝุ่นก็ฟุ้งกระจายคนงานไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะที่สังเกตเห็นเนี่ยเป็นกากขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กากขยะอุตสาหกรรมซากผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไร้ประโยชน์ทำให้ประชาชนสงสัยว่าตามอนุสัญญาประเทศไทยได้บังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่7มิถุนายน2566ห้ามนำเข้าของเสียอันตรายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยส่งออกขยะพิษหรือกากขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้ามาในประเทศไทยหรือใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะรีไซเคิลถ้าตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายหรือนำเข้าข้ามแดนมาโดยผิดกฎหมายผู้ส่งออกมีหน้าที่ต้องโยกย้ายกากอุตสาหกรรมคืนประเทศต้นทางภายใน30วันประชาชนก็เลยไปร้องขอให้ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอนิคมพัฒนาและอุตสาหกรรมจังหวัดระยองด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุทเนี่ยมาช่วยกันตรวจสอบว่าบริษัทไหนนำเข้าขยะและมีวิธีใดที่จะสามารถผ่านช่องทางการตรวจสอบสินค้าเข้ามาและทำไมถึงไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นกากขยะขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ฝุ่นมันก็ฟุ้งไปหมดคนงานจะป่วยไหมชาวบ้านชาวช่องจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะเวลาหมดเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายเลยแล้วกันเนาะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีเพลงเพราะส่งท้ายรายการด้วยเดี๋ยว 6:00 นเช้าเนี่ยตามไปฟังปุ้มได้ที่จทล AM 1197อีกช่วงนึงแล้วก็วันอาทิตย์ช่วงกลางวันเราก็จะไม่เจอกันนะคะก็จะจบตอน 6:00 นเช้าส่วนภารกิจสำหรับวันอาทิตย์ก็เตรียมส่งพัสดุคุณผู้ฟังขาใครจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนีนะ0855179025 0855179025ท้ายรายการไปฟังเรื่องราวของเกษตรกรด้วยกันแล้วก็พบกันช่วง 6:00 นเช้าที่จทล AM นะคะสวัสดีค่ะ
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดอกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี

0: ้อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหุค่ะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ๆไป

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศโดยได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือเขตจนไม่สามารถจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งได้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่กำหนดซึ่งสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 16:00 น.ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโปร่งใสและเคารพกติกาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและอนาคตของประกันสังคมกรมควบคุมโรคเตือนภัยเทศกาลกินเจ2569ชูแนวคิดกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยแนะเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียคณาจังหวัดอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นอกจากจะได้บุญจากการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วประชาชนจะต้องใส่ใจในเรื่องสุขภาพเนื่องจากอาหารเจส่วนใหญ่ผ่านการทอดหรือแปรรูปและหมักและมักจะมีการใส่เครื่องปรุงรสน้ำตาลและโซเดียมในปริมาณที่สูงซึ่งหากรับประทานอาหารเจเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอ้วนได้ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคยังได้เตือนเพิ่มเติมด้วยว่าขอให้ระมัดระวังอาหารเจประเภทผัดทอดและอาหารสำเร็จรูปซึ่งอาจจะมีโซเดียมสูงเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รวมถึงระวังอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคไตที่จะต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษพร้อมทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเน้นผักและผลไม้ลดหวานมันเค็มและเปลี่ยนจากเมนูผัดหรือทอดมาเป็นต้มนึ่งหรือย่างแทนแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำให้สะอาดเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพดีในระยะยาว
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่ด้วยกันนะครับกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตรงนี้ยำหมุนหนีไปไหนนะเปิดทิ้งเอาไว้เปิดทิ้งเอาไว้จะทำอะไรก็ทำไปทำกับข้าวทำอาหารอยู่ในท้องไร่ท้องนาจะนอนเล่นนอนกลางวันหรือว่านอนไม่หลับก็ฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเดี๋ยวมันก็หลับเองนะครับก็จะหลับสบายนะเหมือนกับมีโยมคนหนึ่งเขาไปนั่งฟังหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็เวลาเทศท่านก็ขึ้นธรรมะท่านก็หลับหูหลับตาท่านก็ว่าไปเรื่อยเทศอุ้ยไม่ได้สนใจว่าญาติโยมจะฟังจะเป็นยังไงยังท่านก็จับคัมภีร์ขึ้นมาได้ท่านก็ว่าท่านไปเรื่อยเลยนะสักพักพอท่านเทศจบก็โยมก็โอ้หลวงพ่อยกมือใส่พนมหลวงพ่อเจ้าคะอะไรโยมตั้งแต่ฟังพระองค์ไหนมาเนี่ยไม่เคยฟังองค์ไหนเทศดีอย่างนี้มาก่อนทำไมละโยมล่ะทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็ฉันฟังหลวงพ่อเทศแล้วฉันหลับสบายมากเลยนะหลวงพ่อก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกก็เหมือนกันนะครับฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็จะหลับสบายคือการฟังธรรมะเนี่ยจิตมันสงบปกติคนเราเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ง่วงอ่ะพอเริ่มสวดมนต์ปั๊บเริ่มสับประงกหรอกจิตมันเข้าสู่มันสงบขึ้นสงบขึ้นพอจิตสงบกายมันสงบพอกายสงบมันก็จะค่อยๆขึ้นสู่วิถีน้อยลงมันก็จะค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งมันก็สบายเป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับจิตสมองก็จะผ่อนคลายสมองก็จะไม่ตึงไม่เครียดฟังนิทานธรรมะเหมือนกันฟังไปเรื่อยๆนอนฟังเพลินฟังไปฟังไปหลับบางคนนี่หลับสบายมีคนหลายคนโทรเข้ามาบอกไม่ได้ยินเสียงนอนไม่หลับแล้วบอกอ้าวกลายเป็นยานอนหลับก็ยังดีนะครับเปิดเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับเปิดทิ้งเอาไว้นะครับบางทีฟังได้ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเล็กๆน้อยๆนี่มันอาจจะซึมเข้าไปโดยธรรมชาตินะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังกล่องหนึ่ง360บาทมีขายตามร้านขายยาทั่วๆไปช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเวทนาไหมครับเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆเช่นปวดปวดหัวปวดฟันปวดท้องหรือว่าหิวหิวข้าวหิวกาแฟหิวขนมหนาวร้อนเย็นอันนี้เป็นความรู้สึกต่างๆที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีกันทุกคนละถ้าใครไม่มีก็ส่งวัดได้เลยเป็นหนึ่งในห้าของที่เขาเรียกขันห้าขันห้าของมนุษย์นี่ก็คือต้องประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคนเราทุกคนต้องมีสิ่งห้าอย่างอย่างนี้รวมกันอยู่ทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมก็พยายามต้องศึกษาเรื่องนี้อาจารย์ยอดที่แรกก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างละเอียดบ้างหยาบบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องเวทนาเนี่ยนะคุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกก็บอกว่าไอ้เรื่องเวทนานี่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าแกเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยก็เที่ยวเก่งอะเที่ยวเก่งว่าป่วยบ่อยแต่ก็พยายามจะดับในสิ่งเหล่านี้แต่มันก็เป็นไปได้โดยยากนะเพราะว่าเวลาเราเจ็บเนี่ยเวลาเราเจ็บเราปวดนี่จะทำให้ทำใจว่าไม่เจ็บอะไม่ปวดอะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะทำใจว่ามันไม่เจ็บแล้วมันจะทำได้ยังไงแม้กระทั่งยุงกัดที่แขนเนี่ยเราจะปฏิเสธได้ไงว่ามันไม่เจ็บแป๊บขึ้นมาเวลายุงมันทิ่มปากลงไปในเนื้อเราอะมันไม่เจ็บมันไม่คันเอ๊ะแปลกให้ทำใจให้ได้พระท่านบอกว่าไม่ใช่ให้ปฏิเสธว่ามันไม่คันหรือว่ามันไม่ปวดมันไม่ร้อนมันไม่หนาวคันก็คันอยู่อย่างนั้นแหละร้อนก็ร้อนอยู่อย่างนั้นหนาวก็หนาวแต่ให้ปลงตกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นคือเรารู้ว่ามันเจ็บมันคันมันปวดมันร้อนมันหนาวแต่เราไม่เอาใจใส่มันปล่อยมันไปมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่พระท่านว่าอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามคนธรรมดาเนี่ยมันก็ยังยากอยู่แหละท่านผู้ฟัง คนเราเวลามันเจ็บมันก็ต้องบอกว่าเจ็บดิความรู้สึกเจ็บมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเอามีดมาฟันฉับเข้าไปให้เราบอกไม่เจ็บอะนั่งยิ้มแฉ่งไม่มีแล้วครับไม่มีหรอกมันคันก็ต้องเกามันปวดมันก็ต้องไปหาอะไรมานวดมาทามันเจ็บอะมันหนาวอะต้องหาอะไรมาห่มเอาไฟมาผิงก็เราเป็นคนเป็นมนุษย์แต่เรามีความรู้สึกนะเราก็ต้องพูดต้องบ่นต้องหาวิธีแก้ไขด้วยประการต่างๆทีนี้ถ้าแก้ไขมากมันก็ต้องเปลืองเงินทองมากอะนะเปลืองเวลาเป็นภาระมากเป็นทุกข์มากแต่ว่ามันก็ต้องแก้ไขอ่ะนะแล้วก็ใครก็ไม่อยากจะปวดหัวนิดเดียวแต่ว่าโอ้โหไปซื้อยาขวดละ 2,500 มากินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันอันเนี้ยคงไม่มีใครซึ่งเป็นคนธรรมดาเขาทำกันอย่างนั้นหรอกนะก็เอายาถูกๆก่อนถ้าไม่หายแล้วก็ยาแพงในลักษณะอย่างนี้มันก็ไล่ไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของคนเรานะทีนี้ถ้าเราทำใจได้ไม่ให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นได้ก็เท่ากับดับเวทนาดับทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าทำใจแหละโยมนะไม่ต้องไปยอกย้อนกันนะคือทำใจให้ได้ก็แล้วกันเจ็บก็บอกไม่เจ็บนะคันก็ให้ทำใจว่าไม่คันง่ายดีนะทีนี้คุณสมบูรณ์เนี่ยแกเป็นคนโรคแพ้อากาศหอบหืดไอเจ็บคอเป็นหวัดอยู่เสมอก็พยายามเยียวยารักษาอยู่ตลอดมาก็เป็น10ปีมันก็ไม่หายขาดสักทีก็เป็นหายอยู่นั่นแหละพอเป็นขึ้นมานี่ถ้าอยู่ในขั้นรุนแรงก็เกือบตายนะเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้งมันหายใจไม่ออกอะคนที่เป็นหอบหืดจะรู้ดีว่ามันทรมานขนาดไหนมันหายใจไม่ออกถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าหายใจไม่ออกเป็นยังไงคุณให้พวกใกล้ๆบ้านคุณนะลองบีบคอดูสิหรือไม่ก็เอาเชือกผ้าขาวม้าเนี่ยมัดแล้วก็โยงกระขือเนี่ยแล้วจะรู้ไอ้หายใจไม่ออกมันเป็นยังไงมันทรมานขนาดไหนมันเหนื่อยอ่อนโอ้ยทรมานแล้วพอ

0: ไม่มีไม่เคยจับลูกแมวลูกหมาแล้วพ่อหมาแม่หมาล่ะเคยจับบ้างไหมไม่มีไอ้ที่กดน้ำคงจะไม่มีแต่มีจับโยนลงน้ำเห็นมันตะเกียกตะกายว่ายขึ้นบกก็เป็นความสนุกสนานเฮ่เฮ่กันในหมู่เพื่อนผูงอันนี้มีนะพอนึกถึงตอนนั้นแล้วก็มาพิจารณาดูโอ้หมามันคงจะสำลักน้ำหายใจไม่ออกแล้วก็เหน็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยทีเดียวเออก็สมควรอยู่หรอกที่เราจะต้องหายใจไม่ออกบ้างลองเหน็ดเหนื่อยจนจะขาดใจดูบ้างดูสิว่าการที่หมามันลงไปอยู่ในน้ำแล้วมันหายใจไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะวิบากของกรรมหรือว่าผลของกรรมเนี่ยมีจริงนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตามมันต้องติดตามตัวเราไปทุกชาติทุกภพละมันตามล้างแค้นกันเป็นกองเกวียนกรรมเกวียนเนี่ยอย่างกับหนังจีนเนี่ยนะจนกว่าจะได้มีการอโหสิกรรมกันตราบใดที่เขาที่เรายังปลงไม่ตกยังโง่เขลาเบาปัญญารู้ไม่เท่าถึงกันมันก็ต้องมีพยาบาทมาร้ายจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเรื่อยไปนะมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปดูหนังจีนมากๆเขาก็เอาไม่เลิกเลยทีนี้แก้แค้นร้อยปีสิบปีก็ยังไม่สายว่างั้นนะก็ให้คติอะไรต่ออะไรมันจะได้ตามฟันหัวกันต่อไปนะเราก็ตกเป็นทาสของมันเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นแหละนะพระท่านก็สอนให้เลิกให้ละไอ้หนังก็ยุให้ฟันนะตามไปเถอะไปล้างแค้นมันให้ได้มันเล่นงานตระกูลเราแบบนี้ต้องล้างผลาญตระกูลมันให้สิ้นซากเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนดูหนังมากหรือคนฟังพระมากอ่ะท่านผู้ฟังลองคิดดูเอาก่อนแล้วกันนะ
1: ครับพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อก็เป็นเรื่องธรรมะดีๆจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมีปัญหานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองลองเอาไปกินดูนะครับลองกินดูแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าถ้ามีคนรู้จักที่เขาทานอยู่คนรู้จักที่เขากินอยู่ลองสอบถามเขาดูท่านผู้ฟังถามเขานะครับว่าเคยกินไหมป้าเคยกินไหมพี่กินแล้วมันเป็นยังไงผมน่ะมั่นใจนะครับมั่นใจในคุณภาพว่าขอให้เข้าปากสัก10วัน15วันแล้วจะรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับน้ำมคุฏตราพนารินเนี่ยผลิตจากเนื้อมคุฏแท้ๆถือว่าเป็นมคุฏพิเศษคัดพิเศษเลยก็ว่าได้กิโลหนึ่งมันจะได้4ขวดนะครับเนื้อข้นมากเวลากินต้องเขย่านะครับท่านผู้ฟังต้องเขย่าออกมาเขย่าขวดหน่อยถ้าไม่เขย่าบางทีมันเทไม่ออกมีหลายคนที่ขอเปลี่ยนบอกมันเทไม่ออกบอกโอ้ยเขย่ามันหน่อยเพราะมันเป็นเนื้อมังคุดแล้วก็สมุนไพรที่เอามาใส่ก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มีประโยชน์ในตำรับสมุนไพรในตำรับยาต่างๆหลายท่านก็คงเคยได้ยินแต่ละตัวว่ามีประโยชน์ยังไงคัดสรรมาในอัตราที่พอเหมาะไม่ใช่ว่ามากจะดีกว่าน้อยหรือน้อยดีกว่ามากความพอดีสำคัญที่สุดว่าความพอดีสำคัญที่สุดสำคัญว่าที่เราใส่ลงไปนะร่างกายมันได้ใช้ประโยชน์จริงไหมใช้ขนาดไหนปริมาณขนาดไหนความพอเหมาะพอดีเหมือนต้นไม้ท่านผู้ฟังนะครับต้นไม้ถ้าหากว่าเราใส่ปุ๋ยมากเป็นไงตายขาดปุ๋ยก็ตายใส่ปุ๋ยก็ต้องให้พอดีสูตรว่าจะบำรุงรากหรือจะบำรุงต้นหรือว่าจะบำรุงใบจะบำรุงดอกบำรุงผลสูตรแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันช่วงเวลาที่ใส่ระยะเวลาที่ใส่ปริมาณที่ใส่ร่างกายคนเราก็ไม่ได้แตกต่างกันท่านผู้ฟังครับก็หาจุดสมดุลที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดกับร่างกายของเรากินเข้าไปต้องไม่เป็นภาระกับไตไม่เป็นภาระกับตับนะครับถ้ากินเข้าไปแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูคนเป็นโรคไตกินได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายมันคือไม่ได้ว่าแต่น้ำมังคุดนะครับท่านผู้ฟังอะไรก็แล้วแต่เขามีภาษิตจีนเขาบอกว่าแมวขอให้มันจับหนูได้เป็นแมวที่ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจะแมวสีดำแมวสีเหลืองแมวสีขาวแมวแก่แมวหนุ่มแมวอะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีจะเป็นยาจะเป็นอาหารเสริมจะเป็นเครื่องดื่มผลิตจากโรงงานไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายมันรักษาได้กินเข้าไปแล้วสุขภาพมันดีขึ้นนะครับกินเข้าไปแล้วทำให้สุขภาพเราแข็งแรงยั่งยืนอย่างถาวรสินค้าตัวนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่ดีแต่ตรงกันข้าม

0: นะครับถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานโรงงานใหญ่โตมโหระทึกหรือมโหฬารหรือว่าจะมีกล่องแพ็กเกจสวยขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนหรือว่าผลิตจากต่างประเทศถ้ากินไปแล้วนี่สุขภาพมันไม่ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายมันจะแพงขนาดไหนมาตรฐานเยอะขนาดไหนก็ไม่ถือว่าดีสำหรับคนที่กินฉะนั้นเราจะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้ว่าของแพงต้องดีโรงงานมาตรฐานต้องดีของถูกจะไม่ดีของแพ็กเกจสวยต้องดีหรือไม่ดีเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเอาเข้าปากไปแล้วปากเรานี่ไม่ใช่ปากคนอื่นกินเข้าไปแล้วนี่ดูตัวเอง5 วัน7 วัน10 วัน15 วันระยะสั้นระยะยาวว่าเราพอใจในคุณภาพสินค้านั้นไหมถ้าพอใจแล้วก็คิดว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยคุ้มกับเงินที่จ่ายถือว่าเป็นสินค้าที่ดีครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีจะพิสูจน์ว่าดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังแต่ผมอยากให้พิสูจน์อยากให้ลองครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: พระท่านบอกระงับเวรด้วยการไม่จองเวรเถอะอดใจทําให้ได้สักครั้งแล้วครั้งต่อๆไปเราก็จะทําได้สบายเริ่มครั้งแรกสักครั้งว่างั้นอ้าวเดี๋ยวพูดมาตั้งนานย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องเวทนานี่ผมพูดว่ามันยากที่จะให้ปลงให้ตกว่าไอ้ความเจ็บน่ะมันไม่เจ็บหรอกจริงๆแล้วมันไม่เจ็บความปวดน่ะไม่ปวดหรอกอาการหอบไม่หอบหรอกไม่เป็นไรหรอกหายใจไม่ออกเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากแค่นั้นนะหลวงพี่มันทำไม่ได้เอาเลยล่ะจนกระทั่งคืนวันหนึ่งเวลาประมาณ4 ทุ่มเนี่ยคุณสุพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าผมเกิดอาการหอบหืดขึ้นมาอย่างกระทันหันรีบกินยาฉีดสเปรย์เข้ามาในคอมันก็ไม่หายมันทุรนทุรายเหนื่อยอ่อนมากโอ้ยเห็นท่าจะตายซะคราวนี้แน่นอนภาพโลงผีน่ะลอยปรากฏรำไรรำไรแล้วเวลานั้นตายตายตายก็คิดในใจเลยว่าแล้วถ้าตายแล้วเป็นไงวะเนี่ยเหรอถ้าเกิดเราตายนะความตายคืออะไรถ้าตายเราก็หายใจไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรไม่ได้ทุกอย่างแหละนะแกบอกแกเคยถูกรถยนต์ชนสลบไป12 ชั่วโมงตอนนั้นหวิววูบไปเลยเงียบไปเลยสบายจริงๆแกบอกถ้าความตายคือสิ่งนี้แกก็อยากตายคือตายไปสิเดี๋ยวนี้เลยก็ดีขออย่าทรมานมากนักเลยอ้าวพี่สมบูรณ์แกคิดอย่างนั้นไอ้ที่แกคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นแกกำลังหอบกำลังหืดกำลังเหนื่อยใจจะขาดเลยแกก็คิดว่าถ้าความตายเป็นสิ่งสงบมาดีแต่แกไม่คิดอย่างนี้ตอนที่แกไปเที่ยวเทคอะแกไม่ได้คิดหรอกแกเต้นผับผับผับอยู่กลางเทคกันแหละโอ้ยมันโอ้ยกินเหล้าซัดกันเฮ้ถามว่าตอนนั้นคิดมั้งไหมไม่คิดมาคิดตอนหายใจไม่ออกนี่แหละมนุษย์เป็นแบบนี้แหละนะพอแกคิดได้อย่างนี้เอาละวันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้เป็นจุดที่แกจะตายแล้วแกว่างั้นนะตายทั้งที่หอบหายใจไม่ออกทุรนทุรายอย่างนี้เนี่ยนะคิดเสร็จสำเร็จพลันแกก็นั่งสมาธิทำใจให้ว่างภาวนาพุทโธพุทโธเรื่อยไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปได้อย่างใจนึกอ่ะใจมันก็คอยพะวงก็หายใจไม่ออกอ่ะคนเรามันก็ต้องหายใจสิหายใจไม่ออกก็ทำไงอ่ะมันเหนื่อยอ่ะคนเหนื่อยใจมันจะว่างได้ไงมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงทีนี้ก็นึกถึงการที่พระอัญญาโกณฑัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมในข้อที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาทุกอย่างแกก็นึกถึงว่าอาการหอบหืดของแกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีจุดดับของมันจริงหรือเปล่าลองดูสิก็ให้มันเกิดมันจะตายเพราะมันจะหายใจไม่ออกก็ให้มันรู้ไปเรารู้ว่ามันเกิดมันมีขึ้นรู้แล้วอย่าไปเอาใจใส่มันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันก็พุทโธพุทโธเรื่อยไปว่างั้นเอาจิตไปจับไว้ที่พุทโธไม่ได้ไปจับไว้ที่ไอ้หอบหืดนั่นนะกว่าจะทำใจได้กว่าจะปลงได้ต้องผ่านขั้นตอนความอดทนขนาดหนักนะแต่คนเราจะตายนี่มันอดทนมากกว่าคนธรรมดาแต่ธรรมดาทนไม่ได้แต่ตอนจะตายทนได้ยาขมขนาดไหนธรรมดาอู้ยาขมนิดเดียวก็กินไม่ได้พอจะตายขึ้นมาทีนี้ขมปี๋ยิ่งกับบรเพชรอีกกินได้กลัวตายกินได้ได้ทุกอย่างอ่ะเอาทีนี้นี่พอใจชักจะว่างเป็นสมาธินิ่งเพราะความกลัวตายนี่นะหอบหืดปล่อยมั้ยมันมีเกิดก็ต้องมีดับทีนี้สมาธิมันก็ลึกลงไปลึกลงไปก็บอกไม่ถูกว่ามันลึกลงไปยังไงไอ้เรื่องลึกในสมาธิน่ะคนปฏิบัติน่ะเค้ารู้ลองปฏิบัติดูเองนะครับแล้วก็จะรู้เองทีนี้เสียงหืดครูดครูดก็ค่อยๆเบาลงมันเบาเพราะว่าเราไม่ได้เอาใจใส่มันความจริงมันไม่เบาหรอกมันก็ครูดครูดต้องมาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เราไม่เอาใจใส่มันมันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงมันลึกลงไปลึกลงไปในที่สุดก็หายเงียบรู้สึกหายใจโล่งไม่มีอาการเวทนาอยู่เลยแต่สมาธิแล้วก็ใจยังรู้อยู่เสมอประคองอยู่เสมอนะอันนี้เป็นความจริงที่คุณสมบูรณ์ประสบมานะก็คิดว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุปาทานคิดเอาคิดไปเองว่างั้นไอ้ตอนนั่งอยู่ตรงนั้นนะลองถอนสมาธิให้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงครืดครืดแล้วก็มีอาการหอบหืดอยากเดิมหลังจากที่เงียบไปพักนะบังคับสมาธิให้ลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกก็ไม่ได้ยินเสียงหอบหืดหายใจโล่งไม่มีอาการเวทนาอยู่อีกเลยทำอย่างเนี้ยกลับไปกลับมาเขาเรียกอนุโลมปฏิโลม3 ครั้ง 4 ครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิม ครับนี่คือการดับเวทนาซึ่งคุณสมบูรณ์บอกว่าทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยด้วยมหาพุทธานุภาพครั้งต่อมาถ้าแกเจ็บป่วยมีอาการหอบหืดอีกแกก็พยายามทำอย่างนี้อีกได้ผลนิดเดียวไม่ได้ผลมากมายอย่างครั้งแรกที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาการของแกมันไม่ถึงขั้นจะตายอย่างในตอนนั้นก็ได้คนจะตายเนี่ยมันจะมีอะไรมาแปลกๆนะมันจะมีพลังเป็นพิเศษขนาดสมาธิยังนั่งได้ทั้งที่ปกติแล้วนั่งไม่ได้อะไรมันจะเกิดต้องเกิดมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปแบกเอาไว้มากนักท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรแปลกๆเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับวันนี้มาคุยกันในข้อที่ว่าบางคนเขาบอกว่าชีวิตนี่มันเลือกไม่ได้ว่าอย่างนั้นเออเลือกไม่ได้ไม่ค่อยมีหรอกนะมันจะมีแต่เลือกผิดหรือเลือกถูกเท่านั้นเนี่ยอย่างชีวิตของคุณนิดเนี่ยคุณนิดที่เป็นผู้หญิงนะคุณนิดเนี่ยเคยตั้งความหวังไว้เมื่อตอนเด็กว่าชีวิตอนาคตในวันข้างหน้านี่จะต้องสดใสจะมีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็น้องเออคิดดีนะคุณนิดนะคิดดีบอกว่าถ้าจะมีแฟนมีคู่ชีวิตก็จะต้องเป็นคนดีแกบอกว่าต้องผิดหวังเพราะชีวิตมันไม่ใช่นิยายที่จะนึกเอาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้น้อยครั้งที่ทุกคนจะสมหวังอย่างเช่นแกทุกวันเนี่ยผิดหวังในชีวิตครอบครัวมีแต่เรื่องไม่สบายใจทุกข์ใจแกจำได้ว่าตอนนั้นแกก็พยายามอดทนสู้มาตลอดตั้งแต่เด็กตั้งใจว่าจะเรียนให้สำเร็จแต่ว่าขาดทุนเรียนก็เพราะจนสงสารพ่อต้องทนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่มีสมบัติอะไรมีแต่แรงกายรับจ้างทำงานเขากินไปวันๆไหนจะค่าเล่าเรียนลูกอีกประกอบกับพ่อก็อายุมากแล้วแม่ก็ไม่มีแม่ตายไปแล้วแกก็เลยมีโอกาสเรียนแค่ม.ศ.3เท่านั้นเองผิดกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันทั้งที่แกก็เรียนดีนะการเรียนอยู่ในขั้นดีทีเดียวเมื่อย่างเข้าวัยสาวแกก็ได้รู้จักกับผู้ชายมากมายเพราะว่าแกเป็นคนหน้าตาดีแต่ละคนต่างมาให้แกเลือกทั้งนั้นน่ะแกก็ตัดสินใจเลือกคนที่มีฐานะดีกว่าเพราะว่าคิดว่าเขาเนี่ยคงจะรักจริงแล้วก็การมีฐานะของเขาเนี่ยคงจะช่วยพ่อแม่ได้ว่าอย่างนั้นเพราะว่าผู้ชายเขาก็บอกว่าสงสารคนเราจะจนหรือมีไม่ใช่สิ่งสำคัญนะเขาพูดอย่างนั้นนะก็ผู้ชายมันก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าคนจนพยายามดิ้นรนต่อสู้เก็บหอมรอมริบสักวันก็รวยนะว่าอย่างนี้นะแหมพอพูดอย่างนี้ใจมันก็พองอะสินี่แสดงว่าเขาเข้าใจคนจนเออถ้าเข้าใจคนจนอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้ คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นนะเขาบอกว่าถ้าจนพยายามต่อสู้เก็บหอมรอมริบสักวันรวยแต่ถึงจะรวยแล้วแต่ไม่ทำงานหาเงินมาเพิ่มมีแต่ใช้สักวันก็หมดไปโอ้ยพูดจามีหลักมีเกณฑ์เข้าท่าเอ้ยก็เลยเชื่อเขาตัดสินใจไปอยู่กินกับเขาเลยง่ายดีพ่อเสียใจมากไม่ได้แต่งละไปอยู่กับเขาพ่อเสียใจมากตอนไปอยู่ด้วยใหม่ๆก็เกรงใจพ่อแม่ของสามีมากยังไงก็ยังคิดเสมอว่าตัวเราเนี่ยจนนะคุณนิดเขาคิดอย่างนั้นนะว่าตัวแกเนี่ยจนพ่อกับแม่ผู้ชายเขาคงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่มาได้ลูกชายเขามาได้เมียจนๆแกเข้าไปอยู่บ้านเขาก็พยายามทำงานต่อสู้เรียกว่างานหนักก็เอางานเบาก็สู้ละแล้วสามีของคุณนิดเนี่ยก็เป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่ของเขามากพ่อแม่ของเขาสั่งยังไงบอกยังไงเขาต้องทำอย่างนั้นเลย
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากนามกุฏทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อนามกุฏไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีกำลังที่จะเช่าวิทยุอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยจะแข็งแรงมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวก็เป็นเหมือนทหารยามเนี่ยต้องแข็งแรงคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีหน้าที่คอยตรวจตาตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะครับทีนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นปั๊บเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ย มันมีเขาเรียกว่านอนเซลล์คือไม่ใช่พวกของร่างกายมันผิดปกติมันก็จะเข้าไปต่อสู้ส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่เขาเรียกว่าไขกระดูกหรือว่าระบบผลิตภูมิคุ้มกันก็จะผลิตสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวอีกชุดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะคอยต่อสู้นะครับคอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนั้นร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายหลายอย่างนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันรักษาตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ฟังยังไงก็ทานน้ำมังคุดนะครับลองทานน้ำมังคุดดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันได้ไหมผมนี่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้ไปฟังเสียงของยายหลาบนะครับเป็นคนเลี้ยงวัวกำลังเลี้ยงวัวอยู่นะที่ผมไปสัมภาษณ์ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปตามล่าตามหาคนที่กินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนาลิ้นน้ำมังคุดในกองสีน้ำเงินแต่ว่ามื้อนี้พิเศษน้อยนึงนะครับไปหาแม่ยายหลาบอยู่หนองบัวลำพูไปบ่พอเล่าล่งทงแลนน้ำก่นเล่าเราไปเลี้ยงง้ออยู่ทงแล้วก็ลั่งไรง้ออยู่ก็เลยยืนดักคุยกับเล่าอยู่ทงนะครับฟังเบิ่งเสียงเล่าเด้อครับเด้อ
4: บอมจะเป็นไรมากบอมสิไปกินของยังเขาบอก
5: อันว่าสิไล่เขาคอกแม่ผู้วันว่าสิไล่เขาคอกจ้ะ
4: ยุกไก่บ่คอก
5: นี่
4: ไปยุกคอบ้านก็ได
5: ้เอากระเชียน
4: ถ่ายวิววัว
5: ไปหาแม่หนูสักวันตีอันตะกี้ตาทางขวาเนี่ยก็ไม่เห็นห
4: ุ้งเอานี่
5: นี่พอเห็นแล้วพอเห็นผู้พันแล้วนี่บ้านเนี่ยใส่เสียสีนี่สีนั่นเห็นแล้วแต่นี่บ้าน
4: อ๋อ
5: จ้ะกินมืดว่าแม่หาซี่หาสุดเดี๋ยวตีเนาะตากระแจ้งเดี๋ยวนี้เห็นไส้เสียเขียวเห็นหน้ากระขาวแล้วเนี่ยตะกี้ไม่เห็นเลย
4: อ๋อตะกี้เจ้าย่างเลี้ยงง้วงสิบ่ได้บ
5: ่บ่
4: อ๋อ
5: หัวข้าวนี่คัดเนี่ยคัดบัดนี้มันกินอันนี้ผัดเซาเถินดิ
4: อ๋อ
5: เซาแล้ว
4: เป็นมาดนย่างหัวข้าวคัด
5: ห่วยบ่แม่นเป็น10กว่าปีแล้วติ
4: เอาบ่เคยย่างยังสิเป็น10ปีเหรอ
5: จ้า
4: ปี๊ยะคือดีแท้จะไปซื้อมาแต่ไส
5: ท่านเดีย
4: พ่อยายเอิงเผ่า
5: จ้าอันผู้นี้กับอันยูไก่ผัดเบิ่งเลยโทรหา
4: จะฟังวิทยุพ่อยายเสียมาก
5: ฟัง2อันนี้ละพ่อยายมื้อซ้อเนี่ยฟังอันอาจารย์เนี่ยอ
4: าจารย์เสียมาก
5: จ้าป่านนี้สวยมากผัดฟังผู้นี
4: ้
5: จ้าบ่ได้ฟังไฟฟังแต่ผู้นี
4: ้เจ้าโอ๊ยเจ้าเลี้ยงง้อได้ดนยังนี
5: ่อ้าวกับตะพัดกินน่ะหน้ามันนี่ล่ะจ้าก
4: ินไปได้จักขวดเลี้ยงง้อ
5: เฮ้ยจักสุดห
4: บ่แม่นตอนแรกๆกินได้จักขวดมันยังได้
5: 3ขวด
4: 3ขวดก็ย่าง
5: ได้จ้ะที่แรกก็ปวดขา
4: ย่างจังได๋แต่ก่อนจะไปจังได
5: ๋โอ้ยจังซี่แล้วจ
4: ัง
5: ซ
4: ี
5: ่จ้ะไปจังซี่แล้ว
4: ไป
5: จ้ะไปจังซี่แล้ว
4: ตากันแน่บ่เห็น
5: ตากันแน่บ่เห็นบ่ได้ไปไสพ่อตาบ่ได้ให้ไปไสเดี๋ยวนี้พัดเลี้ยงง้อแล้วพอเลยได้ไปได้
4: ตามบ่เห็นทั้ง2ข้างหรือข้าง
5: บ่บ่เห็นแต่ข้างขวา
4: คู่มือเห็นบ่
5: ซู่มือนี่เห็นแล้วใส่เสียเขียวละหน้าก็เห็นขาวแล้วนี่ก็เห็นถือแล้วตะกี้เฮ็ดจังซี่บ่เห็นซะเลยเนี่ย
4: ปิดข้างซ้ายแน่บ่เห็นเลย
5: บ่
4: อ๋อตอนนี้เห็นหมดเลย
5: เหรอเห็นหมดแล้วจ้ะ
4: โอ้
5: ใครเนี่ย
4: ครับนี่คือเสียงแม่เจ้าซื้อหยังก่
5: ออันซื้อแท้หรือเอาซื้อเหรียญเน
4: า
5: ะ
4: ซื้อเหรียญเค้าเอิ้นหยัง
5: ไม่ใช่หลาบ
4: ซื้อแท้ซื้อหยัง
5: อยู่พินแก้วขุมเล็ก
4: อายุจักปีแล้ว
5: 63แล้ว
4: บ้านอยู่ไสอยู่บ้านหยัง
5: อยู่บ้านโคกกลางแต่ว่าหังมาอยู่น้ำนา
4: บ้านโคกกลางตำบลยัง
5: ตำบลป้าไม่งาม
4: ป้าไม่งามอำเภอศรีบุญเรือง
5: บ่อำเภอเมือง
4: อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
5: จ้า
4: โอ้
5: เนี่ย
4: ครับ
5: ยายหนูก็ไปเด้อยายหนูก็เซาว่าสิเปียวอีกจักสุดว่าสิกินไปเรื่อยๆพอตาเห็นหุ้งนะ
4: ตาเห็นหุ้งเจ้าก็ย่างจังสีย่างเลี้ยงตั้งดีขึ้นมากก็ย่างเลี้ยงง้อเล
5: ยย่างก็สิละย่างเลี้ยงน้ำง้อก็ได้ดิเดี๋ยวเนี่ย
4: ไอ้ยาคือดีจ้ะอายุจักปีละเจ้า
5: 63
4: ดีใจบ
5: ่ดีใจหลายสะพัดได้กินเปียงขุดมันเนี่ย
4: อันนี้ของแท้แน่นอนเลย
5: ของแท้แน่นอน
4: มาทายอยู่ทงน้ำมาอยู่ท
5: งจ้ะอยู่ทงเลี้ยงง้อจ้ะ
4: โอ้ยขอบคุณหลายดีใจหลาย
5: จ้าตัวยังว่าบุญหัวก็จะกินก็โอ้ยสมพรปรารถนาคืออันอย่าเปียกมึงขุดเด้อยอมมือถือก็กินน้ำข่อยไปแก้วนึง
4: แต่เศร้าน้ำมาขุดบริวารยาถอดน้ำมาขุดไอ้แม่จะมีเบอร์โทร
5: บ่บ่ถือโทรศัพท์เถีย
4: บ่คันแม่นคนก็เจ้าบ่เสื้อนี่เขามาถามหาอยู่ใสคันบ่เสือบ่แม่นบ่เว้าอีหลีบ่
5: อ้าวโคกกลางก็ได้อยู่นี่ก็ได้มาโลดเนี่ย
4: เขาฮู้จักเบิดบ่
5: จ้าฮู้จักเบิด
4: แม่ยายหนู
5: แม่ยายหนูกับแม่ยายหลาบนี่ล่ะ
4: เขาฮู้จักแม่ยายหนูแม่ยายหลาบฮู้จักเบิดเลี้ยงง้ออยู่นี่อยู่ทง
5: ยามมื้อเช้าเนี่ยฟังข่าวนําอาจารย
4: ์อาจารย์เสมา
5: จ้าพะนี่อันบ้านสวยมาซํานี่ก็มาฟังเพลงฟังอันนี้ล่ะ
4: ครับผม
5: จ้าพูดงัวไปละดิเนาะพูด
4: เอาเป็นน้ำงัวก็สักเนาะไปไปจะไปอะไรงัวไปฝากไปเอางัวง
5: ั
4: วจะไปกินของเขาเจ้าเอาขอบคุณหลายๆเอานี่เอาเอานี
5: ่โอ้ยขอบคุณสา
4: ธุ
5: ให้ปรารถนาทรงไปให้ห่างให้มีให้ขายยาไปตลอดเด
4: ้
5: อให
4: ้
5: ดุนนั่นไปดุนดุนเด้อ
4: ครับผม
5: จ้าว่าที่แปวกับยายหนูพูดละอันอีกจะสุดว่าสั้น
4: ครับครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของยายหลาบนะครับเป็นกินหนำมะกรูดยางบ่ได้มากเป็น10ปี
5: โอ้ย10กว่าปี
4: 10กว่าปีนะครับตาสขัวกับแนมบ่เห็นได้ว่าตอนนี้กินก็ไปหลายสุดแล้วแต่ว่า3สุดแรกกับแนมเห็นยางได้แล้วเลี้ยงง้ออยู่ทงน้ำมาอยู่ทงครับตอนนี้ไปไปเลี้ยงง้อป้าคุณพันรักษาเทวดากลุ่มคล้องครับสวัสดีครับ
5: อยู่อยู่อยู่ดีหลายผู้พันนี่นั่นดีหลายดีหลายเออ
4: จังบุญเจ้าอยู
5: ่จ้า
4: บุญเจ้าบุญเจ้าก
5: ินเขากระแซบนอนกระลับดีเดียวเนี่ยโอ้ยเนาะเจมผู้ดีเนาะอีพ่อเอ้ยเนาะถึงจะเป็นผู้พันเนาะโอ้ยสาธุให้อันรักสวมรักษาให้บ้านเมียงให้ทั่วประเทศไทยเมืองไทยเฮานี่แหละเด้อดีหลายดีหลาย
4: ครับผมครับขอบคุณหลายๆเอากินไปเรื่อย
5: ๆใ
4: ช่ให้ตายเรากินน้ําแน่หลายจะกินผู้เดียว
5: เอากินแล้วเป็นผลไหลย้อนเป็นผลไหลย่อมแม่เรากินไปขวดนึงเซาจัดปัดวันนี้ท้องแล้วก็ดีเดี๋ยวเนี่ย
4: เ
5: ราไปเกี่ยวหญ้าได้สบายสบายเดี๋ยวเนี่ยกินน้ำกันสองคนซื้อมาแล้วก็ไปกินน้ำกัน
4: เ
5: รียกว่าเหลืออยู่หันจักเที่ยวสองเที่ยวนี่แหละว่าสิไปเอาน้ำมันอันอึ้งเผาอยู่ห้องมาท่านเลยไปเดี๋ยวไรเงี้ยหนูอยู่วุ่นละ
4: โอเคโอเค
5: จ้
4: าวันดีจ้า
5: โอ้ยอย่างยินแต่เสียงพี่พลอยอย่างยินแต่เสียงเต้นไปอยู่เอากันละย่างก็ไม่ยุกับติดหนทางรถจ้าอยู่ทั้งนี่ฟังทั้งนี
4: ่อ่า
5: อยู่ฟังแต่น้ำอาจารย์เสียมาแหละหมึกย่างเมื่อคืนน่ะโอ้ยไปพุ่นกินยุคพุ่นหนังว้าน่ะเลี้ยงว้าเนี่ยตะกี้เนี่ยย่างจังที่แล้วไปใช้กับก็ได้ยุ่งที่แล้วเนี่ยไปใช้มันปวดหลายเม็ดปวดหลายปวดหลายนั่นล่ะเดี๋ยวนี้ดีแล้วบ่แม่นหลายสุดเลย
4: บ่แม่นแลนได้หรอวะ
5: เรียนได้อยู่เรียนน้ำว่าได้อยู
4: ่เออ
5: ไปที่แรกก็อยู่ในโคกเหยียบบ่มาพ่อนอนนี่นอนเรียกในโคกคุณน่ะ
4: เออเอาโอเคโอเคแม่จ้าเอาสวัสดีจ้า
6: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: 1ปีแรกที่คุณนิดไปอยู่ด้วยทั้งทำไร่ทำนาแล้วไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากได้กินข้าวแล้วก็ค่าซื้อเสื้อผ้า 2-300 บาทเท่านั้นเองปีนึงนะทั้งที่รายได้ก็เยอะนะรายรับนี่เยอะอยู่ได้2ปีมีลูกได้กันคนหนึ่งคุณนิดก็ต้องลำบากทั้งกายทั้งใจตอนคลอดบุตรใหม่ๆกินข้าวกับน้ำปลาเป็นเดือนๆนะแม่สามีเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกคนคลอดลูกใหม่ๆกินอะไรไม่ได้ต้องกินกับน้ำปลาเป็นเดือนเลย เสร็จแล้วตอนหลังก็มีเนื้อปลาบ้างถ้าได้ปลามานี่แม่ของสามีจะตัดมาให้ท่อนหนึ่งบอกว่าให้ต้มกินแต่น้ำนะแล้วกากปลาอย่าทิ้งนะเอาไว้ต้มกินทีหลังอีกคุณนิดก็เชื่อโดยไม่เคยเอ่ยปากพูดให้สามีฟังเลยแม้แต่นิดเวลาลูกหลับแทนที่จะได้พักผ่อนแม่สามีต้องใช้ทำโน่นทำนี่เรื่อยไปพอลูกรู้จักเดินได้ทีนี้เด็กๆก็ชอบซุกซนลูกตกบันไดก็หาว่าคุณนิดดูแลลูกไม่ดีในแต่ละวันที่อยู่บ้านนี่แม่สามีต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใส่หูอยู่เสมอพูดให้ช้ำใจคุณนิดก็ไม่เคยออกปากเถียงแต่อย่างใดอย่างมากก็แอบร้องไห้อยู่กับหัวกระไดแหละร้องไห้อยู่คนเดียวพอปีที่สามลูกโตพอที่แกจะไปทำงานได้แล้วคุณนิดก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานคิดอยากจะได้โน่นได้นี่คิดว่ารายได้ปีหนึ่งปีหนึ่งทั้งจากการทำไร่ทำนานี่มันตกปีตั้งหลายหมื่นบาทพ่อแม่สามีคงจะแบ่งให้ใช้มั่งอย่างน้อยสักพันสองพันก็ยังดีเผื่อจะได้แบ่งให้พ่อแม่ตัวเองได้ใช้บ้างแต่ที่ไหนได้เข้ากระเป๋าพ่อแม่สามีแล้วเงียบเก็บเงียบเลยทั้งที่คนทำมีเพียงแต่คุณนิดกับสามีสองคนเท่านั้นแหละหน้าที่การงานอะไรทุกอย่างก็มอบไปคุณนิดกับสามีทำหมดแต่ว่าคุณนิดกับสามีไม่มีสิทธิ์เคยพูดกับสามีสามีกลับตอบว่าเอ้ยพ่อแม่เขาจะเอาไปไหนก็เก็บเอาไว้ให้เราอะแหละเก็บเอาไว้ให้ลูกเราก็จริงอยู่หรอกอย่างน้อยลูกก็มีส่วนบ้างไม่ใช่คอยให้พ่อแม่สิ้นใจซะก่อนจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ยากก็เอามาให้ใช้มั่งสิทีนี้พ่อแม่ของสามีเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวจริงๆไม่ยอมจับจ่ายอะไรง่ายๆถึงขนาดมีคนบอกบุญวัดโน้นวัดนี้เวลาจะทำบุญทีหน่อยเดียวแม่สามีก็ยังพูดบอกไปทำบุญทำไมวัดอื่นจะทำก็ทำบุญที่วัดตัวเองไม่ดีกว่าเหรอไปทำบุญไกลๆทำไมเคยไปพึ่งพาอาศัยอะไรบ้างที่วัดนนท์อ้าวบางทีเอาของไปถวายพระของดีๆแม่ก็จะไม่ยอมเอาไปหรอกเสียดายบอกเก็บไว้กินดีกว่าแม้กระทั่งของจะให้คนอื่นก็เหมือนกันให้แต่ของเร็วๆอย่างเช่นวันไหนได้ปลามาเยอะก็เลือกเอาแต่ตัวที่ตายบ้างเน่าบ้างให้คนอื่นจับวางกว่าจะเลือกได้ตัวที่เร็วที่สุดนี่ก็ต้องนานพอเห็นว่าเร็วที่สุดตัวไหนก็ตัวนั้นแหละที่จะให้ชาวบ้านเขาน่ะคุณนิดก็ไม่ชอบที่พ่อแม่สามีประพฤติอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไปว่ากล่าวได้ยังไงนอกจากทำไม่รู้ไม่เห็นบางทีมีคนมาขอข้าวแม่ผัวก็บอกไม่มีทั้งที่ข้าวก็เต็มยุ้งนะคุณนิดก็สงสารแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็หน้าตาปริบทำตาปริบปริบนะยกมือพนมอยากจะมาขอข้าวสารนะข้าวเต็มยุ้งไม่รู้จักให้เขาสักเม็ดนะก็เคยคิดคุณนิดบอกว่าเคยคิดว่าถ้าหากว่าแกมั่งมีอย่างพ่อแม่สามีเนี่ยแกก็จะแจกทานให้กับคนยากคนจนสงสารพอรู้รสชาติความจนว่าเป็นยังไงเคยรู้มาก่อนแล้วแต่คนรวยเนี่ยไม่เคยคิดถึงคนจนหรอกคุณนิดอดทนอยู่มาได้8ปีย่างปีที่9แล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่อย่างขี้ข้าเป็นข้าทาสทำงานทั้งปีไม่มีอะไรวันๆมีแต่เรื่องเดี๋ยวก็ได้ยินแม่สามีพูดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็พูดอย่างนี้เหมือนอย่างคำว่าแม่ผัวกับลูกสะใภ้นะที่คนโบราณเขาพูดแต่มันจริงเข้ากันไม่ค่อยได้ฮะแต่ว่าคุณนิดก็ไม่เคยจะเอ่ยปากพูดกับสามีกลัวเขาจะหาเรื่องพูดใส่ร้ายพ่อแม่เขาก็มีแต่ทนเอาไว้บางครั้งก็นึกน้อยใจตัวเองเหมือนกันสงสารตัวเองที่หลงเลือกทางเดินที่ผิดคิดหนักๆเขาก็เสียใจแอบร้องไห้คนเดียวคิดจะแยกทางกับสามีแต่ก็สงสารลูกกลัวลูกจะขาดแม่ไม่อยากให้เป็นเหมือนอย่างตัวแกที่แม่ต้องตายจากไปตั้งแต่เล็กแต่ว่านี่แกยังไม่ตายแต่ลูกจะกำพร้าแม่เอาจะเอาไปด้วยถ้าจะเอาไปด้วยก็กลัวจะไม่มีสมบัติอะไรให้ไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องลำบากยากจนเหมือนแม่ต้องไปถูกเขากดขี่ข่มเหงตลอดชีวิตเพราะความจนนี่นะก็ไม่อยากให้ลูกจนถ้าอยู่ที่เนี่ยก็ยังพอมีหวังว่าปู่ย่าเขารวยก็เลยต้องสู้ทนหวานอมขมกลืนตลอดต่อมาแกก็มา ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะนะอ่านแล้วก็ทำให้เห็นความเป็นจริงของโลกว่ามันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีหัวเราะก็ต้องมีร้องไห้แล้วเราจะมัวคิดทุกข์ใจให้เศร้าหมองทำไมอะไรก็ไม่แน่ไปไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะแม้แต่ตัวของเราเองแท้ๆถึงเวลาหมดลมแล้วยังเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนับประสาอะไรกับของนอกกายเราจะอยากได้ไปทำไมให้พอใจกับสิ่งที่เรามีนะเพราะว่าคุณนิดเนี่ยได้ข้อคิดว่าแกหลงเดินทางผิดมานานแล้วนะและจะไม่ยอมเดินต่อไปอีกแล้วแกพบหนทางเดินดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะหนทางนี้มีแต่ความสว่างไม่มืดมนก็คือการทำใจนะธรรมะนี่แปลว่าการทำใจชัดๆเลยท่านผู้ฟังนะถ้าทำใจไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเรียนธรรมะหรอกสอนอะไรก็ไม่เอาบอกอะไรก็ไม่รู้จักฝืนไม่รู้จักขืนใจตัวเองนะอย่าเรียนเลยธรรมะวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานจะเป็นอย่างไรอย่าไปคิดถึงทั้งที่ยังไม่มาถึงและผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดเอาวันนี้วันเดียวพอวันนี้ทำให้ดีที่สุดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วกลางคืนนอนหลับสบายพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่แล้วก็ไม่ต้องคิดถึงวันนี้อีกต่อไปคิดถึงกับพรุ่งนี้นะคือคิดเฉพาะวันเฉพาะวันอย่างเดียวอันนี้จะไม่มีวันทุกข์ไม่มีวันโศกไม่มีวันเสียใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ได้พบแล้วซึ่งทางเดินที่ดีที่สุดครับนี่คุณนิดแกว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
7: ท่านผู้ฟังที่รักครับหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้มีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังนายแพทย์สุรพลรักปทุมนะครับท่านเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้มาตลอดชีวิตท่านได้เปิดคลินิกของตัวเองร่วมธุรกิจกับพรพัทรพลเปิดบริษัทผลิตยาแล้วก็ลงทุนกับแซมยุรนันพมรมนตรีเป็นดาราหน้าตาหล่อๆนะหลายท่านก็คงรู้จักดีแล้วก็เปิดคลินิกสุขภาพนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าดารานะที่ไปฉีดสเต็มเซลล์ไปผ่าตัดเติมแต่งเพื่อรักษาสุขภาพชะลอความแก่ท่านมีลูกค้าเป็นดารามากมายแล้วก็เงินทองก็มีมากมายเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพบก็คือตัวเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็ใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตพยายามรักษาตัวเองด้วยการไปผ่าตัดเปลี่ยนตับที่เมืองนอกกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานท่านก็ตรวจพบมะเร็งลุกลามมาที่ปอดท่านก็หาพยายามหาวิธีต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายเรื่อยมาสุดท้ายก็ไม่อาจเอาชนะมันได้ท่านได้เสียชีวิตในที่สุดนะครับท่านฝากให้พวกเราเนี่ยทั้งหลายระลึกไว้ว่านะครับท่านเป็นหมอนะท่านฝากเอาไว้ท่านบอกว่าอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตนะครับนี่คือคำฝากของท่านเอามาฝากท่านผู้ฟังที่รักอย่าคิดว่าหมอจะช่วยชีวิตคุณได้หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณดูแลชีวิตดีกว่าให้ใครมาช่วยชีวิตนะครับเป็นคำฝากของนายแพทย์สุรพลก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือคำพูดที่ท่านพูดนี่น่าคิดท่านผู้ฟังเรามีเงินแต่มันมีค่าขนาดไหนเงินเรามักแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิตแต่สุดท้ายทุกคนก็หนีไม่พ้นเงินจะมีค่าตอนเรามีชีวิตอยู่ตายไปไม่มีค่ามีค่าสำหรับคนที่มีชีวิตฉะนั้นคุณค่าของชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราเนี่ยเราสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องใช้ยาสุขภาพดีมันมาจากไหนท่านผู้ฟังนะครับพื้นฐาน4ประการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือการที่เรามีจิตสุขสบายมีความปรารถนาดีหรือว่ามีจิตสงบสุข1 นะครับนี่คือประการที่1จิตใจเราสงบสุขอันที่2อาหารการกินที่เหมาะสมสมดุลอันที่3ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าออกกำลังกายที่พอเหมาะ แล้วก็อันที่4ก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายของเราได้ซ่อมแซมตัวเองในทางหมอจีนนี่เขาบอกว่าคนเราจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยอวัยวะทั้ง5อันนี้ทางศาสตร์แพทย์แผนจีนนะครับอวัยวะทั้ง5มันมีอะไรนะท่านผู้ฟังก็จะมีตับมีหัวใจมีม้ามมีปอดแล้วก็ไตตับหัวใจม้ามปอดไตเขาจะเน้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าบรรดาโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมันเกิดจากการกินทั้งนั้นคือโรคพวกนี้เนี่ยเกิดจากการกินทีนี้เขาก็มองว่าในเมื่อกินแล้วเนี่ยทำให้มันเกิดโรคได้ถ้ากินแล้วเกิดโรคได้เนี่ยกินเพื่อรักษาโรคก็ต้องได้เหมือนกันนี่กินอย่างไรจึงจะเหมาะนะก็เกิดประเด็นถามอย่างนี้ว่ากินอย่างไรเนี่ยจึงจะเหมาะจึงจะรักษาโรคได้คือท่านบอกว่าสิ่งที่บำรุงอวัยวะตับหัวใจม้ามปอดและไตอันนี้ศาสตร์แพทย์แผนจีนนะดีที่สุดก็คือถั่วนะครับบริโภคถั่วให้ตลอดชีวิตคือไม่ใช่กินแต่ถั่วอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังให้มีบ้างแล้วก็ต้องกินให้ได้ทุกสีถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วขาวและถั่วดำนะอาหารจีนจึงจะมีพวกเต้าหู้นะเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต้าหู้ขาวฟองเต้าหู้อะไรพวกนี้เป็นถั่วเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วนะจะมีเยอะพวกมิ้วหรือว่าพวกนมถั่วเหลืองต่างๆแล้วก็เคล็ดต่อไปก็คือว่าต้องกินผักดิบผลไม้สดในแต่ละมื้อต้องกินนะผักที่กินเปลือกได้ก็ยิ่งดีกินทั้งเปลือกเลยจะยิ่งดีเพราะแพทย์แผนจีนถือว่ากินของดิบนั้นจะลดอาการร้อนในแพทย์แผนปัจจุบันก็ถือว่าผักผลไม้สดดิบให้วิตามินดีกว่าผักผลไม้ที่ผ่านการกรรมวิธีอย่างอื่นฉะนั้นอยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารการรักษาที่ดีที่สุดนะครับคือการรักษาเวลา
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
11: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
10: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
11: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
12: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
13: พักผ่อนกาย จกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะยอดโอนเพิ่มต่อเนื่องปภ.ออมสินจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุด 75,326 ครัวเรือนกว่า650ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยถึงยอดโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดวันที่10ตุลาคมเวลา 19:00 นรวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเงินกว่า650ล้านบาทโดยนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผลการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นจาก 35,845 ครัวเรือนเป็น 75,326 ครัวเรือนคืบหน้าตามนโยบาย First Come First Serve ของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ปภ.ขอขอบคุณองค์การขออภัยค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ร่วมเร่งรัดกระบวนการตามข้อประสานงานเน้นย้ำของปภ.ส่งผลให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจอาร์เซนอลชนะลีดส์ยูไนเต็ด2-1แอตตันวิลล่าเสมอเบรนฟอร์ด2-2เชลซีชนะบอร์นมัธ5-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอัลส์บวร์กเสมอไบเยอร์มิวนิก2-2ไมล์05แพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น